0: พิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: เดคันไรท์มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและอาร์เซนอลได้สร้างความตื่นเต้นรวมถึงความประทับใจให้กับบรรดาแฟนบอลเดอะกุนเนอร์ทั่วโลกหลังจากที่ดาเตะวัย27ปีให้คำมั่นสัญญาว่าพร้อมจะย้อมผมสีแดงทันทีหากทีมปืนใหญ่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้2ฤดูกาลติดต่อกันรวมทั้งจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ป้องกันแชมป์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษปี1930เป็นต้นมาผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์เอเวอร์ตันเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2อาร์เซนอลชนะเชลซี2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจบาเลนเซียแพ้บาร์เซโลนา0-5อาราเบชนะโอซาซูน่า5-2เอสปันยอลเสมอซีบีย่าที่เหลือ10คน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกาลโชซเรอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจโบโลญญาเสมอซาสโซโล2-2ยูเวนตุสเสมอเอซิมิลาน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจฮัมบูร์กแพ้ไมล์0-5และไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตแพ้อัลส์บวก1-4ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายคาร์ลอสอัลคาราซนักเทนนิสชาวสเปนมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการดีกรีแชมป์เก่า2สมัยชนะทอมมี่พอลคู่แข่งขวัญใจเจ้าถิ่นมือ20ของรายการ3เซตรวด6-4 6-3 และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจเชียร์นุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: รัฐบาลเปิด4โอกาสชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ชาติในโครงการพลทหารอาสาสนใจสมัครได้ตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570กองทัพบกรับนโยบายกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570จำนวน 18,784 อัตราสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดและหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพแม่ทัพภาคที่3เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพประชาชนลาวและประสานความร่วมมือสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวกองทัพบกจับมือกองทัพญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนข่าวกรองกระชับสัมพันธ์ต่อยอดความร่วมมือความมั่นคงทหารมักกัน USS อับราฮัมลินคอนเดินทางกลับแล้วหลังจากขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนที่พัทยาชื่นชมไทยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้ำค่าพัทยาต้อนรับอบอุ่นสร้างความประทับใจก่อนกลับสู่มาตุภูมิชื่นมื่นมินอองไลน์เยือนเวียดนามทางการครั้งแรกกระชับสัมพันธ์ด้านความมั่นคงเหนียวแน่นสนามบินอินโดป่วนภูเขาไฟอานากากะตัวปะทุพ่นเท่าฐานกลุ่มท้องฟ้ายกเลิกกว่า200เที่ยวบินพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับทีมงานทักทายกันเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนต์ภักดรนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับกับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้
0: เพลงอะไรครับ
1: คำวอนก่อนลาครับ
0: ลาใคร
1: เนี่ยนะฮะเอาก็เป็นบรรยากาศที่ ทหารเรือสหรัฐนะครับถอนสมอกลับประเทศเป็นที่เรียบร้อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูอาจารย์สุธีนะฮะว่าต้องมีการนำส่งเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ย
0: ยังไงฮะ
1: มีติดค้างอยู่หรือเปล่าติดใจประเทศไทย
0: อาจจะอาจจะนะฮะนะควันหลงแหละหลังจากที่ได้มาเที่ยวมาพักผ่อนที่พัทยาที่เมืองไทยนะฮะช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่แน่นะครับหลายคนได้กลับไปอย่างถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาแล้วก็คงจะคิดถึง
1: ใช่ครับ
0: อยากจะกลับมาเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพาครอบครัวมาเที่ยวมาพักผ่อนในโอกาสต่อไปนะครับ
1: แต่ก็ต้องถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยคนเกือบ 5,000 คนนะอาจารย์นะครับที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะดูแลอำนวยความสะดวกหรือว่าไม่มีเหตุที่มีความรุนแรงหรือความไม่สงบเรียบร้อยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเองในส่วนของกำลังพลของสหรัฐเองเนี่ยเขาก็มีข้อบังคับระเบียบวินัยของตัวเองเป็นอย่างดีมากเลยทีเดียวครับ
0: เป็นการป้องกันเหตุต่างๆที่ไม่ดีไม่งามที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าช่วยกันนะฮะร่วมด้วยช่วยกันทั้งสองส่วนทั้งสองประเทศนะฮะทั้งไทยแล้วก็สหรัฐอเมริการวมไปถึงน้องๆจะเรียกว่าน้องๆไหมหรือพี่ๆน้องๆพี่ๆทหารที่มาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็เรียบร้อยดีนะครับมาเที่ยวอย่างเรียบร้อยคนไทยเองก็ต้อนรับอย่างเรียบร้อยดี
1: อ๋อใช่ครับ
0: นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เชื่อว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวก็คงจะคึกคักใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ทักทายคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยในขณะนี้นะครับคุณหนุ่มอันดาหน้าใสฮะ
1: ครับคุณต้นน้ำประมินนิรโสนะครับค
0: ุ
1: ณนิตยาบังกรวยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณสวัสดิ์ชาดา
0: ครับ
1: นะฮะคุณโอ๊ตไฮโร
0: ่ครับ
1: นะครับทักทายเข้ามาเป็นที่เรียบร้อย
0: คุณทองมีขันสารัตด้วยนะฮะคุณลำดวนจิตงามคุณบัวลอยบัวพรหมมีและอีกหลายๆท่านที่ติดตามรับชมในขณะนี้คุณดวงรักหนองบัวล่างด้วยนะครับ
1: แล้วก็แม่แดงนะฮะทักทายเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นแฟนประจำของรายการเรานะครับอีกหลายท่านนะฮะที่ติดตามฟังอยู่ทางวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะยิ่งในขณะที่กำลังขับรถไปส่งลูกขับรถไปทำงานเมื่อวานฟังข่าวตกอกตกใจโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีใช่ไหม
1: ไหม้อีกแล้ว
0: โอ้โหไฟไหม้อีกแล้วนะครับน้องนักเรียนแล้วเป็นอาคารเรียนด้วยเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มีส่งผลกระทบอะไรอย่างไรนะครับยังไงเรื่องฟืนไฟก็ระมัดระวังกันด้วยเนี่ยนะครับหลายคนทักบอกโอ้โหช่วงนี้ไฟไหม้รายวันเลยนะ
1: ครับ
0: ครับก็ดูโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของไฟฟ้านะบางทีใช้งานมานานแล้วนะไม่ได้ตรวจสภาพไม่ได้เช็คดูก็อาจจะส่งให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้นะครับขอบคุณคุณหนูนาหมื่นราชาด้วยนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นข่าวนะครับเป็นสิริมงคลนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันประธานทูตโอลินะครับเอกอัครราชทูตในปานประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดอุทกภัยดังกล่าวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วเนี่ยนะครับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาถ้าเราจำได้นะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดส่งเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแล้วก็สิ่งของพระราชทานเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวเนปาลในครั้งนั้นด้วยครับ
0: ครับโดยกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่รับผลกระทบต่อไปนะครับสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่างที่เห็นหน้าจออยู่ในขณะนี้ที่ Army Radio เนี่ยนะ
1: ครับก็เรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นทั้งนั้นต่อการปฏิบัติงานแล้วก็การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเนปาลนะครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เลยทีเดียวนะครับขอบคุณภาพคุณสมโภชที่ไล่เลียงขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับกับในส่วนของทหารเรือสหรัฐนะครับถอนสมอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: คนไทยเองเนี่ยก็อ่อใจหวั่นๆนะเขามาแล้วก็ดีใจเขากลับไปแล้วก็คิดถึง
0: ชาววอน ครับ
1: สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ USS Abraham Lincoln นะครับถอนสมอจากท่าเรือแหลมฉบังออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกำลังพลของทหารเรือสหรัฐเยือนแล้วก็พักผ่อนนะครับฟื้นฟูในเรื่องของการตรักตรำการทำงานนะครับ200กว่าวันนะอาจารย
0: ์
1: นะครับรอนแรมอยู่ในทะเลเนี่ยนะครับหรือว่าประมาณ9เดือนกว่าซึ่งกำลังพลทั้งหมดเนี่ยนะครับกว่า 4,800 นายของเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยนะครับเขาก็ไปปฏิบัติภารกิจกันนะครับในพื้นที่ตะวันออกกลางมาด้วยเนี่ยนะฮะที่บอกรอนแรมอยู่กลางทะเลมา9เดือนนะฮะแล้วก็มีก่อนกลับบ้านนะฮะก็มาแวะพักที่ไทยนี่แหละนะครับเราก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
0: ครับก็คงจะประทับใจนะครับ4วันที่ผ่านมานี่เมืองพัทยาแล้วก็พื้นที่โดยรอบต้องบอกคึกคักมากเลยนะครับมีสีสัน
1: ครับ
0: นะครับในโลกโซเชียลก็ไม่แพ้กันนะ นะครับคึกคักกันตั้งแต่ก่อนจะมาด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับนะฮะเรื่องของการขายอาหารก็ดีเรื่องของการขายของที่ระลึกโอ้โหก็คึกคักนะครับสร้างเงินนะครับสะพัดกว่า100ล้านบาทนะครับซึ่งทหารเรือสหรัฐก็ไม่ได้แวะสถานบันเทิงกลางคืนเพียงอย่างเดียวนะครับมีการเช่าชุดไทยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะ
1: เป็นภาพที่น่ารัก
0: ใช่ครับไปเยือนปราสาทไม้สัจธรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขี่ช้างนั่งรถม้านั่งเรือสปีดโบ๊ทเรือแจวสร้างความประทับใจสร้างความผูกพันระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกากับกองทัพของไทยแล้วก็ประเทศไทยของเรานะครับเรียกว่าทำให้รู้จักอัธยาศัยใจคอของคนไทยเชื่อว่าหลายนายเนี่ยน่าจะมาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกครับ
1: โอ้นี่นะครับ นี่ถ้าเราดูจากภาพแล้วอาจารย์สุธีครับเราเห็นเรือเนี่ยนะฮะโอ้อันนี้น่าจะเป็นร่องรอยจากการปฏิบัติงานมาอย่างช้ำชูกเลยที
0: กรำศึกมันยาวนาน
1: ใช้คำว่ากรำศึกก็ไม่ปาน
0: ใช่ใช่ครับ
1: โอ้นี่นะครับแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ทหารเรือสหรัฐนะครับกำลังเดินทางขึ้นเรือนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ฟังทางสถานีวิทยุเดี๋ยวนัทธาสุธีนะครับจะอธิบายฟังว่าภาพที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับเรานำมาฝากกันคุณฟังเป็นบรรยากาศนะครับก็เป็นสีสันแล้วก็เป็นความคึกคักในช่วงที่ผ่านมานี่จริงๆนะครับพูดถึงไทยสหรัฐนะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจการเยือนสหรัฐอเมริกาของผู้บัญชาการทหารบกกันสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับ
0: สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
1: สัปดาห์ที่แล้วที่เกิดมาก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางไมตรีนะครับระหว่างกองทัพมิตรประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งเรามีความสัมพันธ์อันดีกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับทางด้านของพลเอกพนาคราวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับได้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาช่วงระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพื่อทำการเจรจากระชับความสัมพันธ์ทางการทหารโดยการเยือนครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงและยั่งยืนกับสหรัฐอเมริกาโดยภารกิจแรกนะครับท่านเริ่มด้วยการร่วมพิธีวางพวงมาลาที่สุสานทหารนิรนามซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารแล้วก็เป็นการยืนยันพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศด้วยครับ
0: ครับในโอกาสนี้ฝ่ายสหรัฐก็ได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ Legion of Merit นะครับให้แก่ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้นำกองทัพพันธมิตรที่มีผลงานโดดเด่นในการบริหารวางแผนและเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารเหรียญนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทสำคัญของกองทัพบกไทยในการส่งเสริมความมั่นคง ระหว่างประเทศครับ
1: ครับจากนั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกได้หารือข้อราชการกับเสนาธิการทหารบกสหรัฐนะครับรวมถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับก็ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นสำคัญอย่างเช่นด้านการยุทธการด้านการข่าวด้านกำลังพลด้านการส่งกำลังบำรุงตลอดจนเรื่องของการพัฒนาระบบอาวุธนะครับอย่างเช่นปืนใหญ่แบบ M777 นะครับแล้วก็มีจรวดหลายลำกล้องรวมถึงเรื่องของยานเกราะสไตรเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีอากาศยานไร้คนขับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศการหารือดังกล่าวนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกไทยในการปฏิบัติการร่วมและเสริมสร้างความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับที่มุ่งให้พันธมิตรเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองทางการทหารได้ครับ
0: นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมคำนับนะครับนายจอห์นนองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐนะครับด้านภูมิภาคเอเชียและอินโดแปซิฟิกโดยฝ่ายสหรัฐก็ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมในการเตรียมลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทยสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศปี2026นี่นะครับเพื่อให้กองทัพมีความเข้มแข็งมีความสามารถในการปฏิบัติการและส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศด้วยครับ
1: ครับแล้วก็ในการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกยังได้เข้าพบกับผู้แทนผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านความมั่นคงของกระทรวงสงครามสหรัฐนะครับหารือความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสริมสร้างกองทัพด้วยยุทโธปกรณ์บางรายการจากสหรัฐและการส่งกำลังปรับปรุงให้แก่กองทัพบกนะครับภายใต้โครงการที่เขามีการได้ดำเนินการร่วมกันนะครับซึ่งการเยือนครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกไทยกับสหรัฐด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ในส่วนของไทยแล้วก็สหรัฐเองเนี่ยถ้าเราจับได้เรามีการฝึกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับก็คือในส่วนของคอบราโกเดนละซึ่งก็เป็นความร่วมมืออันดีที่เราดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
0: ครับเรียกว่าผูกพันกันมายาวนานครับเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับพลตรีจารึกแก้วผลึกนะครับรองเจ้ากรมการทหารช่างผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่างให้การต้อนรับคณะนิสิตนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในการศึกษาดูงานกรมการทหารช่างโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการจัดขีดความสามารถของเหล่าทหารช่างภารกิจด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนภารกิจของกองร้อยทหารช่างในการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติพร้อมทั้งได้เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ของทหารช่างในการช่วยเหลือประชาชนการปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิดที่อาคารพลเอกบรรจบบุญนาคค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรีครับ
1: ครับขณะที่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพมิตรประเทศนะครับก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเนี่ยนะในช่วงที่ผ่านมานะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่3เรามีพื้นที่ชายแดนบางส่วนที่ติดกับประเทศลาวนะครับทำให้ในส่วนของพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3นะครับท่านได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับก็ไปที่กระทรวงป้องกันประเทศนครหลวงเวียงจันทน์ก็มีทางด้านของผู้บังคับบัญชาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการของประเทศลาวนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็อบอุ่นมากๆนะฮะซึ่งในการเดินทางเยือนในครั้งนี้เขามีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันด้วยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงชายแดนนะครับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะคนเน้นย้ำนะเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ในจับได้กันบ่อยนะครับแล้วก็มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีต่างๆรวมถึงการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนอีกด้วย

0: ก็ไม่สู้รู้จักกันฮักกันไว
1: ้นะครับโอ้อันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะ
0: ครับ
1: น่าจะเป็นหลังเสร็จสิ้นการประชุมไปที่เรียบร้อยก็มีการถ่ายภาพร่วมกันนะครับระหว่างท่านแม่ดาวพระที่3แล้วก็ทางด้านของพลตรีวันทองบุตรตะวงนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานในการให้การต้อนรับคณะเนี่ยนะครับแล้วก็มีคณะภูมิกรรมชาร่วมกันถ่ายรูปด้วยเนี่ยนะครับ
0: เนี่ยนะฮะท่านเป็นรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวนั่นเองนะครับก็ถือว่าช่วยกันดูแลโดยเฉพาะยิ่งริมลำน้ำโขงนะฮะที่มีเขตติดต่อกันระหว่างไทยกับลาวนะครับไปดูทางด้านกองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับพลโทวิรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ก็ได้เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของร้อยตรียานภัทรโคตรสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กำลังพลผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติราชการสนามป้องกันอธิปไตยตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาจากเหตุการณ์ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณหน้าอกขณะปฏิบัติหน้าที่ณบ้านพักในพื้นที่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมานี่ไปเยี่ยมที่บ้านพักนะครับแม่ทัพภาคที่2ก็ได้พูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวพร้อมทั้งมอบเงินบำรุงขวัญแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวครับ
1: ครับก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์เนี่ยจะผ่านไปนานมากขนาดไหนนะครับแต่ว่าวีรกรรมของกำลังพลผู้เสียสละในใจยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเรากองทัพบกแล้วก็ในส่วนของประชาชนทุกคนตลอดไปนะครับในส่วนของกองทัพที่สองได้ทราบถึงในความกล้าหาญและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและขอให้ครอบครัวเชื่อมั่นนะครับว่าเราจะไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนนะฮะเรื่องนี้ต่อเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองทัพบกพี่น้องประชาชนทุกคนระลึกถึงตลอดนะครับในคุณงามความดีและความเสียสละของกำลังพลทุกท่านนะครับรวมถึงท่านดังกล่าวด้วยนั่นก็คือในส่วนของร้อยตรียานภัทรโคตรสาขานั่นเองครับ
0: ครับมีการบรรจุทดแทนด้วยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับให้ครอบครัวโคตรสาขาก็ยังคงเป็นข้าราชการทหาร
1: ครับ
0: ปฏิบัติหน้าที่เรียกว่าสืบสารเจตนารมณ์ของคนในครอบครัวที่จากไป
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะได้น่าจะได้เห็นแล้วอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่ของน้
0: อง
1: เนี่ยนะครับก็ได้บรรจุเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่างสมเกียรติเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: จากลูกถึงแม่เลย
1: ถูกต้องครับ
0: ครับนี่คือการดูแลจากกองทัพบกนะครับไปดูเรื่องราวของยาเสพติดนะฮะก็คุยกันวันไหนก็มีวันนั้นแหละ
1: จับได้อีกแล้ว
0: จับได้อีกแล้วนะครับกองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพจัดกำลังจากกองร้อยทหารม้าที่2ชุดรวม3ชุดปฏิบัติการเนี่ยนะครับทำการลาดตระเวนเส้นทางตามช่องทางธรรมชาติป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ในพื้นที่ตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวและชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาครับเวลา 15:00 น.ชุดปฏิบัติการเฝ้าตรวจที่1ตรวจพบร่องรอยบริเวณเส้นทางธรรมชาติซึ่งอยู่จากห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7กิโลเมตรครับ
1: ครับ
0: บ้านแก่น้อยตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกำลังเฝ้าตรวจจำนวน1ชุดปฏิบัติการบริเวณพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก็เป็นพื้นที่สูงข่มจนกระทั่งวันที่5กันยายนในช่วงเวลาเช้าตรู่เลยนะครับ 5:30 เนี่ยนะครับชุดปฏิบัติการตรวจพบกลุ่มบุคคลประมาณ 6-7 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศซึ่งเป็นหุบเขาจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นนะครับแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงไปยังฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีผลการปฏิบัติฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายเรานั้นปลอดภัยกลุ่มขบวนการอาศัยห่วงทัศนวิสัยจำกัดและก็ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้หน่วยจึงได้จัดกำลังเพิ่มเติมจากหมวดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน5กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้ารวมประมาณ 1,800,000 เม็ดเลย
1: ก็ล้านกว่าเม็ดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งล็อตที่ใหญ่มากๆทีเดียวนะฮะหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีการจับกุมเรียบร้อยนั้นเนี่ยประมาณเที่ยงตรงเขามีการแถลงข่าวการจับกุมยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าวนะครับซึ่งในส่วนของกองกำลังผาเมืองเนี่ยก็เข้าร่วมด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากการแถลงข่าวเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยก็ส่งให้กับทางด้านของสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวนะครับเขาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยน่าจะได้สรุปอาจารย์นะ
0: ครับ
1: มีความคืบหน้าของการซักซ้อมริ้วขบวนด้วยครับ
0: ใช่ครับโดยกองทัพภาคที่1โดยมีท่านพลโทวรยศเหลืองสวรรค์แม่ทัพภาคที่1นะครับก็ได้เปิดกองอำนวยการคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: บีหลวงนะครับก็เข้าสู่ห่วงของการดำเนินการฝึกซ้อมทั้ง6ขบวนเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
1: ครับก็กำลังพลทุกนายนะครับมีความพร้อมแล้วก็ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรียกได้ว่าทุกคนทุกนายเนี่ยเต็มที่ในการดำเนินการในพระราชพิธีในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตการรับราชการเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของวันที่10กันยายนนะครับก็ในส่วนของทัพบกเองก็จะมีการเปิดรับพลทหารอาสานะครับเปิดรับทางเว็บไซต์นะฮะ rcm.rta.mi.th นะครับไม่จำกัดคุณวุฒิซึ่งสามารถสมัครได้เลือกหน่วยประจำการได้ทุกที่ทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็สิทธิสวัสดิการเนี่ยเราเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ
0: แล้วเฉพาะทหารบกหรือว่าทหารเรือทหารอากาศด้วย
1: อันนี้เป็นในส่วนของทหารบกนะฮะ
0: อ๋อเปิดรับนะครับตั้งแต่วันที่10กันยายนนี
1: ้
0: ไปจนถึง24มกราคมปีหน้านู่นเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ติดต่อง่ายๆสุดเลยเนี่ยไปที่สัสดีอำเภอ
1: นะครับ
0: สัสดีจังหวัดก็ได
1: ้ครับนะครับลับลากันแล้วครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนี่คือกองทัพรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้นะครับ
0: ผมสุธีสุขสาก
1: ลและผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
3: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปเนี่ยนะครับมีหลายคนที่กินสเตียรอยไปด้วยคือป่วยมากเอาว่าป่วยมากกินยาอะไรมันก็ไม่หายไปหาหมอแล้วก็หมอก็ฉีดสเตียรอยให้ทีนี้สเตียรอยนี่มันเป็นยาแรงคือบรรดายาทั้งหลายนี่ก็คือสเตียรอยนี่ถือว่าแรงที่สุดนะครับแล้วก็มีโทษข้างเคียงด้วยนะครับฉะนั้นมันก็จะไปบล็อกไปคุมอาการต่างๆเอาไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดอยู่ได้นะครับแต่ว่าต้องฉีดเรื่อยๆแต่นานๆไปจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหนักมากกินยาอะไรเข้าไปสเตียรอยจะไม่ป้องกันไม่ให้ยาตัวนั้นน่ะไม่สามารถให้ผลได้เท่าที่ควรนะครับให้ผลช้าแม้แต่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่ก็ให้ผลช้านะครับฉะนั้นท่านที่กินสเตียรอยเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยถ้าดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วให้ผลช้านี่ก็ไม่ต้องตกใจก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดของเราเนี่ยส่วนผสมอย่างหนึ่งใน24อย่างก็จะมีสมอพิเภกท่านผู้ฟังครับสมอพิเภกนี่ช่วยบำรุงธาตุในร่างกายเขาว่าอย่างนั้นโบราณว่านะครับช่วยเจริญอาหารกระตุ้นการหลั่งน้ำดีทำให้ระบบย่อยอาหารดียิ่งขึ้นแก้ไข้ขับเสมหะนะครับแล้วก็บรรเทาอาการไอช่วยเป็นยาถ่ายยาระบายนะแล้วก็ผิวหนังที่เป็นตุ่มเป็นหนองนี่สมอพิเภกมีส่วนช่วยได้อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปนิดหนึ่งนะครับในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไปครับบอกคนขายว่าเอากล่องเนี้ยกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมีตราทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์อยู่ข้างๆกล่องสังเกตง่ายๆเลยนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานต่อจากตอนที่แล้วเป็นเรื่องของหลวงปู่เส้งเชิญรับฟังครับ
1: ไอตัวยาน้ำมะกรูดแช่เกลือเนี่ยของหลวงปู่เส้งนี่นะก็ทำให้นึกถึงตัวยาหลวงปู่สงวัดเจ้าฟ้าสารลอยอันนั้นน้ำปลาธรรมดาธรรมดานี่เองรักษาโรคหายได้ส่วนของหลวงปู่เส้งก็มีเกลือเม็ดกับมะกรูดเท่านั้นมะกรูดเกลือน้ำฝนสะอาดมาดองใส่โอ่งเก็บไว้รักษาโรคร้ายหายเกลี้ยงที่นี่มีอยู่เรื่องนึงคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังสมัยก่อนลูกผู้ชายจะถูกเกณฑ์ทหารอายุครบก็ต้องไปคัดเลือกทีนี้บางคนมีลูกชายคนเดียวส่งไปเป็นทหารก็หายสาบสูญไปเลยเพราะฉะนั้นการเป็นทหารสมัยก่อนนี้ก็ถือเป็นเรื่องน่ากลัวมากวันคัดเลือกทหารลูกคนไหนถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแม่ถึงกับเป็นลมพับเลยร้องห่มร้องไห้เหมือนแกจะตายจากความรักของพ่อแม่หัวอกพ่อแม่ก็รักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดานะที่นี่มีอยู่บ้านหนึ่งลูกคนมีสตังค์นะเป็นเศรษฐีก็ไม่อยากให้ลูกเป็นทหารเหมือนกันคิดถึงหลวงปู่เส็งอุสอาพายเรืออีแปะนะสมัยก่อนไปไหนมาไหนก็มันไม่ทันวกทันใจอย่างเดี๋ยวนี้หรอกพายเหนื่อยกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางพายเรือแต่เช้ามาถึงวัดก็เกือบจะเพลนพระสงฆ์ก็นั่งเตรียมจะฉันแล้วพอมาถึงหลวงปู่เส็งท่านก็ถามโยมทั้งสองคนบอกว่ามีธุระอะไรเหรอโยมพายเรือมาเนี่ยอาบเหงื่อยังกันอาบน้ำมนต์เชียวนะฮะมาหาหลวงพ่อและเจ้าค่ะคือลูกชายจะเกณฑ์ทหารมาขอน้ำมนต์หลวงพ่อให้แคล้วคลาดการเป็นทหารคราวนี้สักหน่อยละค่ะหลวงพ่ออ้าวไปเป็นทหารที่ดีจะได้ไปช่วยชาตินะน่าจะให้เขาไปได้เรียนรู้ไปสู่ความรู้ใหม่ๆฮะโอ้ยไม่เอาละค่ะไม่อยากให้เป็นทหารเดี๋ยวมันไปตายเจ้าค่ะเอาจะเอาน้ำมนต์ไปกินหรือเอาน้ำมนต์ไปอาบล่ะถ้าจะเอาไปกินก็รอฉันฉันเสร็จก่อนนะแต่ถ้าจะเอาไปอาบก็ว่ากันเดี๋ยวนี้เลยสองสามีภรรยาก็ใจร้อนก็ขอชนิดอาบเพราะว่าสรรพคุณมันเหมือนกันนี่พอตกลงกันแล้วหลวงปู่เส็งท่านก็บอกเอาละพ่อกับแม่ไปนั่งกราบพระก่อนนะยกมือประนมไว้ตั้งใจดีๆนะโมตัสสะสามครั้งนะแล้วก็ฟังฉันขอวาจาของอาตมาจงมีความศักดิ์สิทธิ์ความดีมีศีลทั้งหลายมาประชุมกันอย่าให้ลูกชายของโยมทั้งสองถูกทหารนะให้คลาดแคล้วปลอดภัยไม่เป็นทหารแต่ก็ต้องไปทำนานะสวดเสร็จท่านก็ให้พรสองสามีภรรยาแล้วก็บอกว่าเอาละเสร็จแล้วเอาไปตักเอาน้ำมนต์นะที่ท่าหน้าวัดเนี่ยเอาไปเท่าไหร่ก็ได้เอาไปเถอะสองผัวเมียก็มองหน้ากันสงสัยอดไม่ได้ต้องถามหลวงปู่หลวงปู่น้ำมนต์หลวงปู่ที่ว่าเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยเราก็อยู่หน้าท่าเนี่ยไม่เห็นมีตุ่มน้ำมนต์ที่ไหนสักลูกฝ่ายสามีก็สนับสนุนก็จริงได้ละครับหลวงพ่อแล้วเราจะไปตักที่ไหนล่ะครับหลวงพ่อไม่ได้ทำน้ำมนต์ให้เลยอ่ะหลวงปู่เส็งก็ชี้มือไปที่ท่าน้ำให้ไปตักเอาเองสองผัวเมียก็รู้สึกผิดหวังมากแสดงความไม่พอใจอยู่เงียบๆหลวงปู่เส็งท่านก็รู้ยิ้มแล้วก็เปิบอาหารฉันไปเงียบๆสองผัวเมียก็เดินลงไปที่ท่าน้ำปากก็บ่นพึมพำอะไรวะไหนใครๆก็พูดกันว่าหลวงพ่อเส็งนี่เก่งศักดิ์สิทธิ์มากมั่วจริงมีอย่างที่ไหนน้ำมนต์อยู่ท่าน้ำแม่น้ำท่าจีนมันจะเป็นน้ำมนต์ได้ยังไงกันเอาเถอะไหนๆก็มาแล้วเอาขวดมาดิเอาขวดมา 3-4 ลูกมาเอาไปให้มันอาบคิดว่าอาบน้ำท่าหน้าบ้านก็แล้วกันพูดจบก็ตักน้ำใส่ขวดที่เอามาด้วยนี่จนเต็มแล้วพากันกลับบ้านของตัวอารมณ์หงุดหงิดจ้ะลูกชายก็ถามว่าไหนละพ่อน้ำมนต์หลวงปู่เส็งนั่งไงน้ำมนต์ที่ไหนก็น้ำท่าหน้าวัดนั่นแหละท่านบอกให้ตักมาก็เอามาเนี่ย2ขวดเองเอาไปอาบแม่นี่ถ้าไม่เกรงใจข้าเททิ้งต่อหน้าท่านเลยเชียวแหละฝ่ายลูกชายก็ดีใจมากที่ได้น้ำมนต์เอาถังน้ำไปวางบนระเบียงบ้านแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำมนต์เสร็จแล้วก็เอาน้ำมนต์หลวงปู่เส็งเทออกจากขวด ความอัศจรรย์บังเกิดขึ้นทันทีปรากฏว่าน้ำในขวดไม่ไหลอ่ะเทยังไงน้ำก็ไม่ออกเหมือนกับน้ำแข็งเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่ใช่น้ำแข็งก็มองเห็นอยู่ว่ามันเป็นน้ำธรรมดาแต่ว่าเทไม่ออกลูกชายเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็ร้องบอกพ่อแม่ไปพ่อแม่ดูน้ำมนต์หลวงปู่ที่ทำไมมันเทไม่ออกอ่ะน้ำมันติดขวดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้สองสามีภรรยาและเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็พากันมาดูก็เห็นเป็นที่อัศจรรย์พยายามเทก็ไม่มีน้ำไหลออกมาเลยเพื่อนบ้านคนนึงก็พูดเนี่ยเป็นเพราะแกสองคนไปโกรธท่านน่ะสิไปพูดจาดูถูกท่านก็ทำให้น้ำมนต์มันเกิดความอัศจรรย์แกทั้งสองต้องจุดธูปเทียนขอขมาลาโทษท่านก่อนแล้วถ้ามีเวลาก็ไปกราบเท้าท่านให้ถึงวัดเลยทีเดียวนะไม่ได้นะหลวงปู่เซ็งนะสองผัวเมียเศรษฐีก็ปฏิบัติตามขอขมาลาโทษเสร็จก็ตักน้ำราดคราวนี้ลูกชายก็ได้อาบน้ำมนต์อย่างสมใจรุ่งเช้าไปคัดเลือกทหารปรากฏว่าลูกชายของเศรษฐีนี่ถูกผลักไปรวมกับคนไม่ถูกทหารรับใบรับรองก็กลับบ้านได้ลูกชายก็เลยมาบวชพระอยู่ที่วัดหงอรุณรัศมีอยู่กับหลวงปู่ซะหนึ่งพรรษาศึกออกไปได้ไปทำนาจริงๆที่แปดริ้วเพราะดันไปชอบผู้หญิงชาวนาก็แต่งงานกับสาวชาวนาตรงกับคำของหลวงปู่เซ็งท่านพูดเลยว่าไม่เป็นทหารก็ต้องไปทำนานะไอ้ลูกเศรษฐีไม่ได้เป็นทหารแทนที่จะได้ไปแต่งเครื่องแบบโก้โก้กลับต้องไปไถนาหน้าดำแอดแอดแอดอยู่ในท้องนาเหมือนอย่างที่หลวงปู่เซ็งท่านพูดไม่มีผิดเลยครับจะเล่าถึงเรื่องของภิกษุผู้ทรงอภิญญาอีกรูปหนึ่งท่านผู้ฟังย้อนหลังไปเกือบ100ปีมีพระภิกษุหนุ่มร่างกายกำยำในตาสีเหล็กแสดงถึงความมุ่งมั่นไม่สั่นคลอนเป็นคนจริงสู้อดทนและมานะพยายามเมื่อได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านก็เดินธุดงค์จากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งจากภูเขาลูกหนึ่งถึงลูกหนึ่งอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเอื้อมระอาการบุกป่าฝ่าดงไปองค์เดียวไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องผูกมัดให้ขัดใจท่านก็แสวงหาไปในทุกแห่งขอให้ได้พบสิ่งดีมีคุณค่าแก่ชีวิต
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงปู่เซ็งนะครับยังไม่จบท่านผู้ฟังพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับบางคนที่อยู่มาตอนนี้ก็จะมีคู่ครองที่สมบูรณ์แบบบางคนก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับคู่ครองที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงนะครับหลายท่านก็คงรู้หลายท่านก็คงจะเข้าใจนะครับเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่ามาเพื่อที่จะปรับปรุงให้เขาเป็นอย่างเราไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะให้เขามาเติมเต็มกิเลสของเราแต่ว่าเราอยู่ด้วยรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นนิสัยใจคออย่างนั้นธรรมชาติอย่างนั้นสันดานอย่างนั้นแต่เรารับได้เราอยู่กับเขาได้โดยที่เราไม่ทุกข์อย่างนี้ต่างหากมีเรื่องหนึ่งนะครับจะเล่าให้ฟังมีสามีกลับถึงบ้านมีสามีภรรยาคู่หนึ่งวันหนึ่งนะครับภรรยากลับมาถึงบ้านไปข้างนอกมาไปอบรมไปสัมมนามานะครับก็ยื่นกระดาษให้แผ่นหนึ่งเป็นกระดาษเปล่านะสามีบอกเอามาทำไมกระดาษเปล่าเมียบอกว่าฉันไปอบรมสัมมนาวะมาเขาบอกว่าสามีภรรยากันเนี่ยคนหาจุดบกพร่องของกันและกันแล้วนำมาปรึกษาหาหรือหาทางปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคู่เป็นไปอย่างราบรื่นฉันว่ามันน่าสนใจดีไอ้เจ้าผู้สามีก็บอกฉันก็ไม่คิดว่ามันมีปัญหาอะไรนะการแต่งงานของเราภรรยาก็ทู่ซีนะผู้หญิงนะก็ไม่ได้บอกว่ามันมีปัญหาแต่หาข้อบกพร่องของแต่ละฝ่ายจะได้รู้ตัวแล้วก็ปรับปรุงให้ตัวเองดีขึ้นคุณก็เขียนมาว่าฉันมีข้อเสียกี่ข้ออะไรบ้างพอฉันรู้แล้วฉันจะได้ปรับปรุงตัวถูกอ้าวสามีก็ตัดใจงั้นก็ลองดูจนวันรุ่งขึ้นนะครับอีกวันหนึ่งทั้งสองก็นำกระดาษของแต่ละฝ่ายมาอ่านให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังภรรยาก็เอาเลยทันทีฉันเริ่มก่อนแล้วนะฉันหาข้อเสียของคุณมาได้ตั้งสิบกว่าข้อไหนก็ว่าไปเรื่อยนะคุณเรอไม่เกรงใจใครคุณเคี้ยวข้าวเสียงดังคุณมักจะทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไว้หน้าห้องน้ำคุณกลับบ้านไม่เป็นเวลาบางวันคุณก็ดื่มจนเมาหัวลาน้ำคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้ก็ว่าไปสิบกว่าข้อนะครับ สามีก็นั่งไอ้ทุกเจ้าสามีก็นั่งฟังเฉยนะแล้วตาคุณบ้างล่ะบอกสิว่าฉันมีข้อเสียอะไรสามีก็ก้มหน้านิ่งไม่พูดอะไรภรรยาจึงเอากระดาษในมือมาดูโวยวายอะไรของคุณเนี่ยกระดาษเปล่าคุณเนี่ยไม่เคยใส่ใจอะไรเลยฉันขอแค่นี้คุณก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือสามีก็เงยหน้าขึ้นมองภรรยาว่าไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำแต่ผมทำไม่ได้ผมมองไม่เห็นข้อบกพร่องในตัวคุณเลยสักข้อไม่ใช่เพราะว่าคุณสมบูรณ์แบบแต่เพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นมันคือตัวคุณคุณพูดมากนั่นก็คือตัวคุณคุณจะโมโหบ้างนั่นก็คือตัวคุณคุณใช้เวลาแต่งตัวหลายชั่วโมงนั่นก็คือตัวคุณคุณจะตลกซุ่มซ่ามเป็นเอกลักษณ์ของคุณเพราะไม่อยากให้คุณเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นตัวของตัวคุณมาก่อนที่ผมจะเจอคุณและทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ผมรักคุณผมสำหรับผมเนี่ยคุณไม่มีข้อเสียเลยสักข้อคุณคือคุณคุณคือคนที่ผมรักนะครับภรรยาก็อึ้งพูดไม่ออกก็กอดสามีด้วยน้ำตานองหน้าฉันขอโทษทำไมฉันถึงได้โง่อย่างนี้ฉันก็รักคุณที่คุณเป็นคุณนะครับท่านผู้ฟังไม่มีใครสมบูรณ์แบบจนไม่มีทิฏฐินะครับความสุขของชีวิตคู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับคนที่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างแต่อยู่ที่การเรียนรู้และยอมรับและเข้าใจกันและกันนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังจากน้ำมกุฎตราพนาลินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับ360 บาทครับบางครั้งอาจจะไม่แพงจนเกินไปนะครับไม่ได้ทำให้เราจนนะครับแต่อาจจะทำให้สุขภาพเราดีได้ทดลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวของหลวงปู่เส้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: บ่ายวันนั้นพระภิกษุธุดงรูปนี้ก็เดินทางมาถึงวัดปากคลองมะขามเท่าเมืองชัยนาทเดินเข้าไปที่กุฏิหลวงปู่สุขไปกราบนมัสการพร้อมกับแนะนำตัวเองกระผมพระทบธรรมปัญโยมาจากเมืองเพชรบูรณ์ครับได้ทราบกิตติคุณของหลวงพ่อก็ใคร่จะขอมาศึกษาวิชาเร้นลับเหล่านี้ครับหลังจากได้อยู่จำพรรษาศึกษาวิชาต่างๆจนมีความชำนาญสามารถแสดงให้ปรากฏได้แล้วท่านก็กราบลาหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าเดินทางกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเพื่อจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายสมัยสงครามโลกชื่อเสียงของหลวงพ่อทบนี่โด่งดังเหมือนกับครูบาอาจารย์ยุคนั้นเช่นหลวงพ่อคงหลวงพ่อเดิมหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินพระอภิญญาทั้งสิ้นนี้มีส่วนช่วยพยุงประเทศชาติโดยทางอ้อมเลยทีเดียวหลวงพ่อทบวัดชนแดนเป็นพระโด่งดังแห่งเมืองเพชรบูรณ์หลวงพ่อทบธรรมปัญโยหรือว่าพระครูวิชิตพัชราจารย์เดิมท่านชื่อทบนามสกุลม่วงดีเกิดวันศุกร์ปีมะเสงหรือวันที่3มีนาคมปี2424ที่บ้านยางหัวลมตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับโยมพ่อนี่เป็นชาวไร่มีฐานะดีระดับผู้มีอันจะกินก่อนจะมีนามว่าทบนั่นคือตอนเกิดท่านเอาศีรษะแล้วก็เท้าออกมาพร้อมกันไม่รู้ออกมาได้ยังไงเหมือนกับเล่นกายกรรมเลยโยมพ่อก็เลยตั้งชื่อให้ว่าทบชีวิตตอนเด็กนี่เป็นชีวิตที่น่ารื่นรมสะดวกสบายหลายอย่างไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจเพราะเป็นลูกคนมีสตังค์นะพอรู้ความก็ถูกนำไปฝากเป็นเด็กวัดเพื่อศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านภาษาขอมภาษาไทยในการเล่าเรียนนั้นหลวงพ่อทบมีความ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำ
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ประเทศ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
8: ๆสอบถามโทร1153
9: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
10: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ 2-3 วงเงิน 3.788 ล้านล้าน 7-9 กันยายนนี้และที่บ้านพระอาทิตย์สนธิลิ้มทองกุลเตรียมแถลงจุดยืนแนวทางเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: เริ่มวันนี้ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3กรอบเวลา3วัน 7-9 กันยายนวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทโดยเป็นการพิจารณาลงมติรายมาตราในวาระที่2จากนั้นเป็นการลงมติร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับในวาระที่3เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตจากนั้น 9:30 จะไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการถวายความสะดวกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลและบ่ายโมงครึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569ที่ทำเนียบรัฐบาล 11:00 จับตาสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรเตรียมแถลงจุดยืนและกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาที่บ้านพระอาทิตย์เวลา 9:00 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอธิบดีกรมศุลกากรร่วมเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที
4: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าทุกคนนี้อยากจะมีอายุยืนอยากจะมีความสุขเวลาพระให้พรไปวัดอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยอายุต้องมาก่อนนะให้มีอายุยืนวันณะให้มีผิวพรรณดีสุขะให้มีความสุขพละให้มีกำลังดีทีนี้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าวิธีที่ทำให้อายุยืนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่8ประการหลักๆแต่การออกกำลังกายเนี่ยถูกจัดให้อยู่อันดับ8นะครับเป็นยังไงเขาบอกว่าการปฏิบัติเป็นนิสัยให้ชีวิตยืนยาว8อย่างที่จะเล่าต่อไปเนี่ยการออกกำลังกายอยู่อันดับสุดท้ายแล้วอันดับ1มันคืออะไรท่านผู้ฟังฟังดูนะครับผมไล่จากข้อที่8เลยนะครับข้อที่8การออกกำลังกายข้อที่7กินปลาสัปดาห์ละ2ครั้งข้อที่6กินธัญพืชธัญพืชคือพวกถั่วนะครับพวกอะไรที่เป็นผักเป็นพืชนะครับเป็นพืชที่เป็นอาหาร3ครั้งต่อสัปดาห์ข้อที่5ดื่มน้ำให้เพียงพอทุกวันข้อที่4กินไข่1ฟองวันละ1ฟองเขาบอกวันละฟองนะท่านผู้ฟังแต่ก่อนบอกกินไม่ได้แต่ทุกวันนี้กินได้นะขอให้เป็นไข่ต้มท่านผู้ฟังนะไข่ทอดมันจะมีน้ำมันเยอะข้อที่3กินอาหารให้อิ่มแค่8ส่วนอย่ากินจนพุงกลางนะควรกินแต่พออิ่มแต่ว่า10ส่วนเรากินแค่8ส่วนข้อที่2การพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอข้อที่1ที่จะทำให้อายุยืนมากที่สุดเขาบอกว่าให้อยู่ในอารมณ์ดีตลอดให้คิดบวกมีอารมณ์ดีตลอดอารมณ์ดีท่านผู้ฟังอารมณ์ความรู้สึกนี่มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของเราคนที่มีภาวะซึมเศร้าในระยะยาวหรือว่ามีความตึงเครียดสูงก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและทำให้เกิดความเสี่ยงสุขภาพที่มองไม่เห็นเขาบอกว่าคนที่มีอายุนี่ยืนกว่า100ปีนี่คนที่อายุมากอายุยืนท่านผู้ฟังล้วนแต่เป็นคนมองโลกในแง่ดีแม้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้ายแต่พวกเขาก็ยังยิ้มได้ในชีวิตเป็นอารมณ์ที่มีความสุขและความสงบของจิตใจนะครับฉะนั้นยาที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันโรคก็คืออารมณ์ดีครับท่านผู้ฟังหัวใจที่ร่าเริงคือยาที่ดีนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้สำคัญนะครับอารมณ์ดีคิดดีคิดในแง่บวกได้ผลดีกับเราได้ผลดีกับคนที่อยู่รอบข้างไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปบ่นใครเราก็เป็นผู้สูงอายุสวที่มีคุณค่าก็มีความสุขท่านผู้ฟังชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นนิทานดีๆนะผมก็เทศเป็นพระไปเลยนะขอโทษท่านผู้ฟังด้วยไม่ได้ตั้งใจจะมาเทศเล่าให้ฟังเอาความจริงมาเล่าให้ฟังนะครับมาฟังเรื่องราวของพระนะครับพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงปู่สงฆ์จันทสโรเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆของพระนักปฏิบัตินะครับที่ท่านได้ประสบกับอะไรต่ออะไรมาในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งท่านบำเพ็ญธรรมนะครับอย่างเช่นหลวงปู่สงฆ์จันทสโรวัดเจ้าฟ้าสาราลอยอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับถ้อยคำที่ว่าอาตมาอยู่ได้ด้วยสัจจะอย่างเดียวเท่านั้นเป็นถ้อยคำที่พระป่าสายปฏิบัติท่านกล่าวไว้ความหมายของประโยคนี้อยู่ตรงที่สัจจะคือความตั้งใจที่ประสงค์เพียงธรรมธรรมะเพียงประการเดียวสิ่งอื่นสิ่งใดนอกเหนือจากนี้ไม่มีอีกหลวงปู่สงฆ์ท่านเคยบัพพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ18ปีบวชอยู่2ปีก็สึกออกมาช่วยทำงานให้ครอบครัวกระทั่งอายุครบบวชจึงได้ขออนุญาตพ่อแม่อุปสมบทเป็นพระภิกษุซึ่งก็ได้รับการโมทนายินดีด้วยแล้วก็เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดหยงนอกอำเภอสวีจังหวัดชุมพรมีพระอธิการชื่นวัดแหลมบ่อเป็นพระอุปชาจำพรรษาอยู่ที่วัดดวนบ้านวิสัยเหนืออำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านพรรษาแรกท่านก็ศึกษาธรรมวินัยทางปริยัติซึ่งเคยเล่าเรียนมาแล้วครั้งที่บวชเป็นเนนแต่ว่าการศึกษาทางปริยัติไม่ถูกกับจริตนิสัยของท่านหลวงปู่สงฆ์มุ่งที่จะเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติเพื่อแสวงหาแก่นแท้ของแก่นธรรมดังนั้นเมื่อพ้นพรรษาแรกไปแล้วท่านก็ขออนุญาตพระอุปัชฌาย์อาจารย์ ออกไปเสาะหาครูบาอาจารย์ซึ่งก็ได้รับอนุญาตการออกธุดงค์ครั้งแรกก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่นั้นแม้ว่าหลวงปู่สงจะไม่เคยได้รับการแนะนำอบรมถึงเรื่องธุดงควัตรมาก่อนแต่ว่าการธุดงครั้งแรกของท่านไม่เคยทำผิดพระวินัยแม้แต่ข้อเดียวการจาริกออกจากอารามเพื่อตามหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนทำให้แท้จริงครั้งนี้ไม่ผิดกับปิดตาเดินเพราะว่าไม่รู้จุดหมายปลายทางไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นเป็นใครเดินจากเขตเมืองก็เข้าสู่เขตป่ามุ่งหน้าจากชุมพรไปยังภูเก็ตซึ่งพื้นที่ภาคใต้สมัยนั้นเป็นเขตชุ่มชื้นป่าไม้อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งแล้วก็สัตว์ป่าก็มีชุกชุมมีทั้งสัตว์ไม่มีอันตรายแล้วก็มีอันตรายแต่หลวงปู่สงก็ไม่เคยนึกพลั้นหวั่นไหวคงมุ่งมั่นย่ำเดินต่อไปท่ามกลางธรรมชาติอันเปล่าเปลี่ยวเพียงรูปเดียวการเดินธุดงค์ครั้งนั้นนับเป็นความกล้าหาญของพระหนุ่มอ่อนพรรษาเป็นอย่างยิ่งหากไม่ใช่ผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวมีปณิธานอันแน่วแน่แล้วเห็นทีจะระย่อท้อถอยหันหลังกลับเอาง่ายๆแน่นอนเพราะว่าเส้นทางที่หลวงปู่สงมุ่งหน้าไปนั้นเป็นป่าทุรกันดารเหลือที่จะกล่าวเดินข้ามวันข้ามคืนไม่พบเคหสถานบ้านเรือนของชาวบ้านแม้แต่หลังเดียวเมื่อไม่มีชาวบ้านก็ไม่มีใครใส่บาตรต้องอดทนต่อความหิวซึ่งรุมเร้าตลอดเวลาแต่ว่าอุปสรรคหวากหนามอะไรก็ไม่อาจจะขวางหน้าหลวงปู่สงได้ท่านเดินทางข้ามป่าข้ามเขาอย่างไม่นับวันเวลาจนกระทั่งทะลุถึงจังหวัดภูเก็ตแต่ที่จังหวัดภูเก็ตนี้หลวงปู่สงได้ยินกิตติศัพท์ของพระอาจารย์รอดสำนักวัดตอแซะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นพระอาจารย์วิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงที่สุดหลวงปู่สงก็รู้สึกปิติยินดีที่จะได้พบพระอาจารย์ที่มีข้อวัดปฏิบัติดังปรารถนาทุกประการท่านก็มุ่งหน้าไปยังวัดตอแซะทันทีเมื่อหลวงปู่สงไปถึงวัดสอบถามพระเนนในวัดว่าพระอาจารย์อยู่ที่ไหนแล้วหลวงปู่สงก็เข้าไปหาด้วยความนอบน้อมนมัสการกราบไหว้ท่านแล้วก็กราบเรียนถวายท่านว่าเป็นใครเดินทางมาจากที่ไหนมีจุดประสงค์อย่างไรพระอาจารย์รอดก็สอบถามถึงการเดินทางมาวัดดอแซะหลวงปู่สงก็กราบเรียนถวายตามความจริงว่าจาริกดั้นด้นบุกป่าฝ่าเขามาพระอาจารย์รอดก็ออกปากชื่นชมในความอุตสาหะแล้วก็บอกสั้นๆบอกว่าท่านสงฆ์มีความเพียรเป็นที่ตั้งเหมาะสำหรับเรียนพระกรรมฐานนับแต่นั้นพระอาจารย์รอดก็รับหลวงปู่สงฆ์เป็นศิษย์แล้วก็เริ่มต้นสอนการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นลำดับขั้นตอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่สงฆ์ก็น้อมรับคำสั่งสอนนั้นแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนอกจากพระอาจารย์รอดจะสั่งสอนแนะนำการปฏิบัติภาวนาเจริญสมาธิแก่หลวงปู่สงฆ์ด้วยความเมตตาแล้วท่านยังประสิทธิ์ประสาทพุทธาคมและพระเวทต่างๆให้อย่างไม่ปิดบังเพื่อให้รักษาคุ้มครองตัวเองแล้วก็จะได้รับใช้คือสงเคราะห์ผู้อื่นหลวงปู่สงฆ์ปฏิบัติภาวนาอยู่ที่วัดตอแซะเป็นเวลา2ปีท่านก็มาปรารภกับตัวเองว่าพื้นฐานของกรรมฐานก็ได้รับมาครบถ้วนแล้วถ้าจะก้าวหน้าต่อไปในทางธรรมสมควรจะออกไปวิเวกแต่เพียงลำพังเพื่อเคี่ยวกรรมจิตให้มีกำลังยิ่งกว่านี้ไม่อย่างนั้นก็จะเผลอติดสุขอยู่ในวัดซึ่งมีแต่ความสะดวกสบายด้วยเหตุนี้หลวงปู่สงฆ์จะไม่กราบเรียนต่อพระอาจารย์รอดขออนุญาตออกธุดงค์พระอาจารย์ก็อนุญาตหลวงปู่สงฆ์ก็จัดเตรียมอัฐบริขารอันจำเป็นแก่การธุดงค์แล้วก็ออกจากวัดตอแซะมุ่งหน้าสู่ป่าเขาเพียงรูปเดียวเพื่อปฏิบัติสมณธรรมหลวงปู่ท่องเที่ยวธุดงค์อย่างโดดเดี่ยวนานถึง7ปีระหว่างนั้นนานๆครั้งถึงจะมีโอกาสพบพระธุดงค์กรรมฐานที่บังเอิญจาริกมาบรรจบกันวาระเช่นนั้นก็เท่ากับได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ตามสมควรก่อนจะแยกทางไปตามวิถีของตนความลำบากยากกายของพระสายป่าปฏิบัติเนี่ยเป็นภาวะที่พระธุดงค์จำต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถึงกายสังขารจะแบกรับความทุกข์ยากเพียงไหนหากใจอิ่มเอิบสว่างสวยในธรรมก็ใช้ได้ดังนั้นหลวงปู่สงฆ์จึงไม่ปรารถนาจะเข้ามาวุ่นวายกับวิถีทางโลกอีกกระทั่งมีเหตุให้ท่านต้องสร้างวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยขึ้นสาเหตุที่หลวงปู่สงฆ์สร้างวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยก็เนื่องจากวันหนึ่งมีชาวบ้านแม่ลูกเข้ามาหาของป่าเอาไปขายคนเป็นแม่ชื่อร้อยกับลูกชายแบกของป่าเท่าที่จะหาได้เดินไปในราวป่าขณะนั้นได้ยินเสียงเหมือนนกร้องคล้ายเป็นเสียงคนพูดว่าหนักกวางเสียหนักกวางเสียทั้งสองก็รู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งเพราะไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนเสียงพูดที่ว่าหนักกวางเสียหนักกวางเสีย ยังดังมาให้ได้ยินอีกหลายครั้งทำให้สองแม่ลูกพากันเดินค้นหาที่มาของเสียงที่ว่านี่เมื่อเดินพ้นพุ่มไม้ใบบังก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งหลับตานิ่งอยู่ที่โคนต้นไม้แต่ลักษณะของพระภิกษุรูปที่เห็นเนี่ยแทบจะมองไม่ออกว่าเป็นพระภิกษุเนื่องจากจีวรที่ท่านครองอยู่เก่าคร่ำคร่าขาดกระรุ่งกระริ่งเส้นผมหนวดเครางอกรุงรังยาวเหยียดแสดงว่าท่านไม่ได้ปลงผมและหนวดเครามานาน
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเหลืออีกตอนหนึ่งก็จบนะครับเรื่องราวของหลวงปู่สงจันทสโรด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฎตราพนารินน้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้ามันแก้ไขไม่ตกหรือว่าคนที่เรารักมีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้ามันแก้ไขไม่ตกไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็ต้องลองกินดูก่อนนะจะดีหรือไม่ดีนี่จะทราบแก่ใจถ้าไม่ดีอย่ากินต่อท่านผู้ฟังเงินทองของหายากแต่ผมอยากจะให้ลองล้างเนื้อชอบล้างยาไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรขอให้กินดูก่อนนะครับผมมีความมั่นใจกินดูก่อนสัก7วัน15วัน3ขวดแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันดีจริงไหมแล้วก็ถามคนข้างๆดูในที่เขาเคยกินนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดูทุกสิ่งทุกอย่างมันลองกันได้และบางทีซื้อหวยนี่1ต่อ100ลองไม่ถูกโดนกินซะมากกว่าโอกาสถูกมันน้อยมากแต่อย่างน้อยเราซื้อน้ำมังคุดเราได้กินน้ำมังคุดท่านผู้ฟังแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพขึ้นมาร่างกายเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมันถูกกับโรคภัยไข้เจ็บกับสังขารของเราอ้าวได้2เท่าได้2เด้งนะครับถ้าเราแข็งแรงขึ้นมาเราเดินได้เราทำงานได้เราช่วยตัวเองได้ได้3เด้งค่ายาเราหมดค่ายาเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานได้อีก1เด้งลูกหลานไม่ต้องมาเฝ้าเราไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องมาเครียดเพราะเราก็ได้อีกหนึ่งเด้งโอ้ถ้าสุขภาพเราดีท่านผู้ฟังมันได้อะไรได้หลายอย่างนะครับเราก็ขอให้เป็นสวเป็นคนผู้สูงอายุที่แข็งแรงนะครับรวยไม่รวยเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้นะทุกคนอยากรวยทั้งนั้นแหละแต่มันไม่มีก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานก็มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแต่สุขภาพเราก็ต้องดีทำจิตใจดีๆเอาไว้ท่านผู้ฟังนะครับทดลองดูนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: เดี๋ยวนี้คนไทยจำนวนมากนิยมไปทำศัลยกรรมตกแต่งหน้าตาตลอดจนถึงรูปร่างสังขารให้ดูสวยสง่างามศัลยกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ไม่ควรจะมากเกินไปจนกลายเป็นการเสพติดอีกประการหนึ่งก็คือในเมื่อคุณพร้อมหรือเลือกที่จะศัลยกรรมกายก็ไม่ควรจะทอดทิ้งเอาไว้แค่นั้นควรหันกลับมาศัลยกรรมใจด้วยกิเลสชนิดไหนที่ทำให้ใจขาดคุณธรรมก็ควรจะศัลยกรรมกิเลสชนิดนั้นออกไปเช่นความโลภควรจะศัลยกรรมด้วยการให้ทานความโกรธก็ควรจะศัลยกรรมด้วยเมตตาแล้วก็ความหลงก็ควรจะศัลยกรรมด้วยปัญญากล่าวอีกในหนึ่งว่าศัลยกรรมนั้นเราสามารถทำได้ทั้งข้างนอกและก็ทั้งข้างในถ้าทำศัลยกรรมทั้งข้างนอกทั้งข้างในคุณก็จะสวยตลอดไปเพราะว่ารู้จักศัลยกรรมใจด้วยธรรมะ

0: ของผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุ่มมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมยังฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวของหลวงปู่สงตอนที่สองตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: นางร้อยกับลูกชายก็เข้าไปกราบใกล้ๆพระภิกษุรูปนั้นท่านก็ลืมตาขึ้นนางร้อยก็ถามว่าท่านเป็นพระใช่ไหมพระก็บอกใช่นางร้อยก็ถามอีกว่าท่านมาอยู่ที่นี่ห่างไกลบ้านคนเหลือเกินท่านจะเอาข้าวปลาที่ไหนฉันนะพระก็ตอบว่าอาตมาไม่ได้ฉันมาหลายวันแล้วนางร้อยทราบอย่างนั้นก็นิมนต์ท่านไปอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเล็กๆที่นางอยู่อาศัยเพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรสร้างกุศลบ้างแล้วก็ใกล้ๆหมู่บ้านมีวัดร้างเก่าแก่อยู่ด้วยหากท่านไปพักที่วัดร้างแห่งนั้นก็เหมาะสมต่อการปฏิบัติภาวนาเพราะว่าเป็นสถานที่สงบสงัดพระพิจารณาแล้วก็รับนิมนต์พระภิกษุรูปนี้ก็คือหลวงปู่สงนั่นเองการที่ท่านมีสภาพดังกล่าวก็เนื่องจากบริขารที่มีอยู่ในชำรุดเสียหายเกือบหมดเพราะท่องเที่ยวทุดงอยู่แต่ในป่าเขาตลอดเวลาแม้แต่มีดโกนที่ใช้ปลงผมก็ทื่อแล้วทื่ออีกจนใช้ไม่ได้เมื่อหลวงปู่สงไปถึงวัดร้างตามที่นางร้อยบอกไว้ท่านก็กำหนดจิตพิจารณาได้ทราบถึงความเป็นมาของวัดร้างโบราณแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็อย่างรู้ว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องสร้างวัดขึ้นมาใหม่และการสร้างวัดซึ่งปรักพังแทบจะไม่เหลือซากจะลุล่วงสำเร็จในที่สุดก็เพราะผู้ที่เคยอุปถัมภ์ค้ำจุนวัดในอดีตชาติจะมาร่วมกันช่วยบูรณะอีกครั้งดังนั้นหลวงปู่สงจึงได้พำนักอยู่ที่วัดร้างซึ่งต่อมาวัดร้างแห่งนั้นก็ได้กลายเป็นวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยในปัจจุบันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: นัตติกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของเวรของกรรมท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณบังออนเล่าให้ฟังว่าเธอมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งคนเดียวเท่านั้นแหละบังออนนี่เป็นน้องสาวเขาตัวบังออนเองขณะนี้อายุ50แล้วส่วนพี่แดงเนี่ยพี่แดงอายุ58อาชีพ2คนพี่น้องเหมือนกันคือทําสวนแต่ไม่ที่ไม่เหมือนกันก็คือพี่แดงเนี่ยเขาเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินด้วยนี่หมายถึงว่าก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นกับเขานะคุณบังออนก็อยากจะเล่าถึงกรรมเวรที่พี่แดงเขาเคยทำเอาไว้ก่อนหน้าที่เขาจะมาประสบเคราะห์กรรมอย่างทุกวันนี้ตั้งแต่เด็กๆมาแล้วพี่แดงเนี่ยเป็นคนแปลกๆอยู่มากที่ว่าเขาแปลกก็คือจิตใจเขาทำด้วยอะไรก็ไม่รู้จำความได้ก็เห็นเขาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตอนนั้นคุณบางออนยังเด็กๆเลยวันนั้นเดินไปไหนกันสักที่นึงคิดว่าจะไปหาแม่ที่สวนแล้วก็ไปเจอกิ้งก่าตัวหนึ่งมันวิ่งจู๊ดๆตัดหน้าไปพี่แดงนี่ไวมากกระโดดแผลวไปถึงตัวมันคว้าหมับเลยมันไม่ทันได้หนีขึ้นต้นไม้เลยพอเขาจับมาได้คุณบังออนก็เตรียมกลัวเอาไว้ก่อนหน้าแล้วเขาคงจะเอามาหลอกแกแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาหลอกอ่ะเขาจับหางมันแล้วเวียงหมุนไปอย่างแรงมากมันก็คงจะเจ็บหางมันมากๆเลยพอหมุนแรงเต็มที่แล้วเขาก็ปล่อยมือมันลอยละลิ้วไปเลยไปตกปุ๊ตั้งไกลแล้วนอนแน่นิ่งไปเลยคุณบังออนจะวิ่งไปดูแต่พี่แดงเขาเรียกไว้ไม่ต้องไปดูมันตายไหมพี่ช่างมันเถอะไปเถอะเขาก็ฉุดมือพาเดินไประหว่างเดินไปบังออนก็ถามเขาพี่ไปทำมันทำไมอ่ะหนุกดีเวลาไปไหนกับเขาก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยทำร้ายสัตว์อยู่บ่อยๆ อย่างวันหนึ่งเขาจับจิ้งเหลนได้พอดีเขามีมีดติดมือไปด้วยเขาชอบพกมีดเล่มหนึ่งเอาไว้ตัดโน่นตัดนี่บางทีไม่มีอะไรทำก็เอามีดกรีดต้นไม้ไปมาเขียนเป็นรูปเขียนเป็นตัวหนังสือบางทีก็หัดว่างมีดพุ่งปักต้นไม้ฉึกฉึกฉึกเขาชอบทำอย่างนั้นน่ะวันนั้นน่ะเขาเจอจิ้งเหลนเขาตัดหางมันฉับเลยบังออนยืนดูอย่างหวาดเสียวห้ามเขาแล้วเขาก็บอกให้เงียบๆเสร็จแล้วเขาก็เอาจิ้งเหลนหางด้วนจิ้มลงมาในกองขี้วัวใหม่ๆที่วัวมันถ่ายเอาไว้ไอ้จิ้งเหลนนั่นคงจะแสบมันดิ้นใหญ่เลยดิ้นจนกองขี้วัวกระจายพี่แดงแล้วก็หัวเราะแงนหน้ามองฟ้าเลยทีเดียวแต่บังออนน่ะไม่ได้มองหลับตาปี๋เลยเขาสนุกมากเลยบางออนเห็นเขาหัวเราะไม่รู้อะไรมากนักก็จะหัวเราะตามเขาไปด้วยขี้กระจายเลยว่ะเขาพูดอย่างนั้นนะบางออนยังจำได้นึกถึงแล้วสยองสงสารจิ้งเหลนหางกุดนั่น วีรกรรมที่สร้างเวรกรรมของพี่แดงมันมีอีกเยอะเล่ากัน3วันก็คงจะไม่จบพวกจิ้งจกตุ๊กแกนี่เป็นของเล่นที่เขาทำเป็นประจำอยู่แล้วถ้าจับจิ้งจกได้เขาจะเด็ดหางมันแล้วดูหางมันดิ้นกระเดวกระเดวที่พื้นส่วนตัวมันเนี่ยบางทีเขาก็โยนลงน้ำไปถ้าเป็นตุ๊กแกที่บังออนกลัวมากเลยเขาจะตีมันมันหนีหัวซุกหัวซุนหนีรอดก็พ้นหนีไม่รอดก็โดนเขาตีตายเขาน่ะตีตายซะนักต่อนักบังออนก็ถามเขาว่าเขาทำทำไมเขาก็บอกไม่รู้พ่อกับแม่รู้เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าไม่ห้ามห้ามอยู่บ่อยๆบังออนได้ยินเป็นประจำแต่เขาก็ยังทำแล้วก็ยิ่งทำมากขึ้นถี่ขึ้นเขาออกจะเป็นเด็กเกเรพอเขาเป็นวัยรุ่นเขาก็มีเรื่องกับเพื่อนๆบ่อยๆชกต่อยกันปากคอแตกไม่เคยร้องไห้อดทนมากพ่อดุด่าว่ากล่าวเขาก็ทำเป็นหูทวนลมแม่สั่งสอนเขาก็ฟังแต่ว่าไม่รู้จะซึมเข้าไปในสมองบ้างหรือเปล่าพอใครมาเกเรบังออนเขารู้เท่านั้นแหละก็จะไปเล่นงานไอ้เด็กคนนั้นจนเกิดเรื่องทำให้ผู้ใหญ่ทะเลาะกันไปด้วย
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงปู่สงแล้วต่อด้วยคนใจบาปก็เดี๋ยวจบในตอนพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีอย.เรียบร้อยส่งไปต่างประเทศหลายประเทศท่านผู้ฟังถือว่ามังคุดเนี่ยมีสรรพคุณยังไงแบบไหนผมเชื่อว่าทุกท่านรู้ดีนะครับคนโบราณเอามาทำยายังไงแบบไหนนี่หลายท่านคงจะรู้แต่อันนี้มาในรูปแบบเนื้อมังคุดก็มีคุณประโยชน์ของมังคุดและคุณประโยชน์ของสมุนไพร20กว่าตัวแฝงอยู่ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดื่มดูฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวนิทานคนใจบาปตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: พวกนั้นหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนลูกแม่บอกว่าทำไมจะไม่สั่งสอนแต่มันไม่จำวันหนึ่งจับกิ้งก่าได้และเอาเชือกกล้วยผูกกลางตัวมันแล้วก็จับเชือกแกว่งไปแกว่งมาก็ทำอย่างที่เคยทำคือปล่อยมือเชือกหลุดมือไปตัวกิ้งก่าก็ลอยหวือไปตกที่ไหนไม่ตกไปตกในน้ำเสียงดังจ่อมบังออนคิดว่ามันคงจะตายเพราะหายเงียบไปเลยมีเรื่องเกี่ยวกับแมลงปอเขาจับแมลงปอได้ก็เอาก้านหญ้าเสียบก้นมันแล้วปล่อยให้บินไปไม่ว่าแมลงปอสีแดงๆเหลืองๆที่ตัวมันโตๆอ่ะเขาจัดการมันซะทั้งนั้นแหละเขาเรียกมันว่าเครื่องบินแมงปอท่าทางเขาสะใจมากที่ทำกับพวกมันได้วันหนึ่งบังออนได้ยินแม่กับพ่อหารือกันเรื่องพี่แดงทำนองว่าปล่อยเอาไว้อีกไม่ได้แล้วเพราะเขาทำบาปหนักขึ้นทุกวันวันต่อมาก็พาตัวพี่แดงไปวัดกันนะบังออนตามไปด้วยไปหาหลวงพ่อให้ท่านช่วยอบรมบ่มนิสัยให้รู้จักบาปบุญคุณโทษหลวงพ่อก็สั่งสอนสอบถาม ถามว่ารู้จักบาปไหมพี่แดงพยักหน้าตอบว่ารู้จักครับหลวงพ่อว่างั้นท่านถามว่าเอารู้แล้วทำไมไม่กลัวบาปพี่แดงตอบว่าไม่รู้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยเทศเรื่องบาปบุญให้พี่แดงฟังอีกพี่แดงนั่งหาวอดบอดต่อมาก็บอกหลวงพ่อว่าผมรู้ผมเข้าใจหมดแล้วครับดูจะยากมากเลยนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงพี่แดงได้เลยเหมือนเดิมทุกอย่างเขาไม่ได้คิดจะแก้ไขตัวเองเลยพอเขาอายุได้20ปีแม่ก็จะให้เขาบวชแต่เขาขอว่ายังไม่บวชจะเป็นทหารก่อนแล้วถึงจะบวชให้แม่อายุได้21ปีเขาเกณฑ์ทหารไปเป็นทหารเกณฑ์พอราวๆ2ปีเขาก็ออกมาจากทหารออกมาใหม่ๆเขาก็บอกบังออนว่าไปเป็นทหารเนี่ยสนุกมากแต่ว่าเธอน่ะไม่มีทางได้สนุกอย่างเขาหรอกเพราะเธอเป็นผู้หญิงว่างั้นข่าวว่าไปเป็นทหารนั่นเขาเป็นตัวแสบที่นั่นเลยเพื่อนๆ เขาเล่าให้แม่ฟังมาอยู่บ้านช่วงแรกๆก็เลยทำอะไรบางอย่างที่บังออนต้องจำเอาไว้ชนิดไม่ลืมเลยเขาจับนกพิราบได้ตัวหนึ่งจากชายคาบ้านเขาก็เอามันมาถอนขนซะเลยแล้วก็ปล่อยให้มันบินมันก็บินไม่ไหวบินตกบินตกเขาชอบใจมากวิ่งตามหัวเราะมันเหมือนเด็กๆไม่มีผิดนี่เหรอพี่ชายเราที่ไปรับใช้ชาติมาแล้วบังออนถึงกับคิดอย่างนั้นเลยพอดีแม่มาเห็นเข้าแม่ก็ดุพี่แดงก็ไม่เถียงแม่แม่บอกว่าเป็นบาปนะพี่แดงก็บอกไม่บาปหรอกแม่อันนี้เป็นการฝึกนกให้มันบินเก่งๆพอพ่อมาเห็นพ่อก็สั่งให้พี่แดงปล่อยนกไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันพี่แดงก็ย้อนถามพ่อว่าจะให้เอาขนนกเสียบกลับคืนเข้าไปในปีกมันไหมล่ะทำนองว่าจะคืนขนให้มันพ่อละโมโหมากแล้วเอาไม้ไล่ฟาดพี่แดงเขาก็วิ่งหนีไปหายไปทั้งสองคืนถึงได้กลับมาแม่น่ะสั่งสอนเขาอบรมเขาพูดให้เขารู้ว่าเขาโตแล้วเลิกได้แล้วนิสัยที่ทำมาตั้งแต่ตอนเด็กๆน่ะบาปมันคงจะหนาเตอะมากแล้วพูดไปพูดมาแม่ก็ขอร้องให้พี่แดงโกนหัวห่มผ้าเหลืองบวชเสียทีเพราะเคยบอกเอาไว้ว่าเป็นทหารแล้วจะบวชพี่แดงก็บอกว่าแม่เอาไว้ก่อนเถอะแม่อยากบวชเมื่อไหร่แล้วจะบอกเขาเที่ยวหัวหกก้นหวิดเลยทีนี้ในช่วงที่ว่าเนี่ยก็กินเหล้าเมายาเขาเข้าไปเรื่อยๆเพื่อนแต่ละคนก็ตัวแสบทั้งนั้นแม่ก็ปวดหัวพ่อก็ปวดขมองเขาทำตัวเสเพลอย่างนี้จนพ่อตายพ่อตายเมื่อเขาอายุได้ราวๆ30ปีอายุ30ปีที่ยังเอาดีอะไรไม่ได้เลยก่อนพ่อตายพ่อขอร้องให้เขาเลิกนิสัยชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสียเขาก็บอกพ่อว่าถ้าผมอยากเลิกผมจะเลิกเองละพ่อดูเถอะขนาดพ่อใกล้ตายขอร้องแล้วเขายังไม่เชื่อฟังพ่อสิ้นลมไปแม่ก็ให้เขาบวชหน้าไฟให้พ่อแต่เขาไม่สนใจแม่ต้องจ้างคนอื่นบวชให้พ่อหน้าอนาถจริงๆพออยู่ต่อมาอีก6ปีแม่ล้มเจ็บป่วยหลายเดือนอยู่ที่บ้านพี่แดงก็ช่วยบังออนดูแลแม่บ้างเป็นบางครั้งบางคราววันหนึ่งแม่ย่ำแย่สุดหนักก็ขอร้องพี่แดงว่าให้เลิกฆ่าสัตว์ได้แล้วนะแม่ขอแม่จะตายแล้วขอให้พี่แดงรับปากเขาก็รับปากกับแม่บังออนก็ไม่นึกว่าเขาจะทำได้พอแม่ตายเขาก็บวชหน้าไฟให้แม่แล้วก็ไม่ยอมสึกบวชอยู่ตั้งปีกว่าออกพรรษาแล้วเขาถึงสึกออกมาเขาเลิกนิสัยเก่าๆหมดต่อมาเขาไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ได้เมียเป็นคนทางอีสานมาอยู่กันที่บ้านเมียท้องแล้วก็แท้งท้องแล้วก็แท้งแทบจะพูดได้ว่าแท้งไปนับไม่ถ้วนแล้วแถมเมียเขามักจะฝันว่าเห็นเขามือเปื้อนเลือดเต็มไปหมดพี่สะพ้ายนี่เล่าให้บังออนฟังบังออนก็พูดบอกว่าไม่มีอะไรหรอกมันแค่ความฝันท่าทางเธออยากจะรู้ว่าทำไมฝันอย่างนั้นจนไปถามใครแล้วก็เขาเล่าให้ฟังเธอก็กลัวพี่แดงมากบอกว่าจะกลับไปอยู่บ้านนอกแล้วขอเลิกกับพี่แดงว่างั้นพี่แดงไม่ยอมให้เลิกเธอก็หนีไปเขาก็ไปตามแต่ก็ไม่เจอพอได้ข่าวว่าเมียอยู่ที่ไหนก็จะไปที่นั่นแล้วก็ผิดหวังกลับมาก็กินเหล้าเมาใหญ่เลยทีนี้ร่วม10ปีที่ตามหาเมียอยู่ต่อมาก็ได้เมียใหม่อีกคนนึงเป็นแม่ม่ายอายุเท่าๆกันอยู่กินกันไม่มีลูกช่วยกันทำสวนเมียเขาเป็นนายหน้าขายที่ดินอยู่ก่อนเขาก็ทำด้วยแล้วก็ต่อมานี่เก่งยิ่งกว่าเมียซะอีกพออายุมากๆเข้าเขาป่วยหลายโรคแล้วต่อมาเขาก็โดนแทงสาเหตุมาจากขายที่ตัดราคากันแต่ไม่ตายแต่พิการมือมีดแค้นมากแทงทั้งข้างหลังไม่ยั้งมือเลยทำให้เส้นอะไรไม่รู้มันเสียไปเขาก็เลยเดินไม่ได้นั่งกินนอนกินอยู่ให้เมียหาเลี้ยงเมียก็เบื่อแล้วบ่นด่าทุกวันเอาข้าวน้ำให้กินอย่างกระแทกกระทันขู่ว่าจะเอาเขาไปโยนทิ้งทะเลว่างั้น สีหน้าแววตาของเขาเจ็บปวดรวดร้าวใจเหลือเกินโอ้กรรมมันตามมาถึงแล้วนะนะในวาระสุดท้ายของชีวิตนี่เองแหละครับ
4: สวัสดีครับ
2: ผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนรินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนรินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: ต่างๆที่เวียน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดไฟไหม้โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มย่านอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่เร่งคุมเพลิงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
4: หายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับอ้อมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องมี
9: แก้สอนบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตรา5มา
15: แก้ลมบำรุงหัวใจ
16: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
17: หรือละลายกับน้ำสูบ
18: ยาหอมเทพจิตรา5มา
19: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: เมื่อเวลา 7:00 นเกิดเพลิงไหม้โรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นพบว่าเพลิงได้ลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าโดยมีเปลวไฟและกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารสร้างความตื่นตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงและป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้รวมถึงความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและ Facebook รถไฟฟ้า Airport The Ring ประกาศขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการส่งผลให้ต้องปรับแผนการเดินรถชั่วคราวในวันนี้โดยรถไฟฟ้า Airport The Ring จะให้บริการด้วยความถี่ทุกๆ15นาทีตลอดช่วงเวลาการให้บริการตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 24:00 นจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารปลดเผื่อเวลาในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
4: เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของบริษัท Amazon ถลายออกนอกรันเวย์ขณะลงจอดที่สนามบินเมืองไมอามี่ในสหรัฐและพุ่งชนรถยนต์บริเวณใกล้เคียงหลายคันทำให้เกิดไฟไหม้เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีก5คนอินโดนีเซียสั่งปิดสนามบิน8แห่งหลังการปะทุของภูเขาไฟอานักกรากาเตาสุพลเท่าฐานขึ้นฟ้าสูงหลายกิโลเมตรส่งผลกระทบให้มีผู้โดยสารติดค้างกว่า 170,000 คนเกิดเหตุอาคารหอพักนักศึกษาสูง5ชั้นแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีของอินเดียพังถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและคาดว่ามีผู้ถูกฝังอยู่ใต้ซากมากกว่า50คนอิหร่านเตือนพร้อมตอบโต้การโจมตีของสหรัฐรวดเร็วขึ้นหนักขึ้นและเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมหลังจากทั้งสองฝ่ายปะทะกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะผู้แทนพิเศษในการเจรจาสันติภาพของสหรัฐเดินทางเยือนยูเครนเป็นครั้งแรกและเข้าหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากได้พูดคุยกับผู้นำรัสเซียไปแล้วเมื่อวันเสาร์สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป2026รอบชิงชนะเลิศที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีเป็นการพบกันระหว่างเจ้าภาพตุรกีแชมป์เก่ากับอิตาลีแชมป์3สมัยผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกก่อนที่ตุรกีเฉือนเอาชนะอิตาลี3-2เซต16-25 25-22 12-25 25-21และ15-10ทำให้ตุรกีคว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่2ติดต่อกันต่อจากปี2023พร้อมกลายเป็นชาติที่5ที่คว้าตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2028ต่อจากสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพแคนาดาไทยและอียิปต
5: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: งเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับสุขภาพดีถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดปรารถนาของท่านผู้ฟังทุกท่านของผมด้วยของทุกคนมีโรคอย่างหนึ่งที่คนกลัวกันมากก็คือโรคมะเร็งนะมะเร็งนั้นไม่ใช่มาเร็งนั่นไม่ใช่ว่ามาเร็งไม่กลัวนะไอ้ที่กลัวคือกลัวมายิงทีนี้ว่ามันอาจจะมีวิธีป้องกันได้หลายอย่างนะครับทั้งเรื่องอารมณ์การรักษาสุขภาพให้ดีส่วนหนึ่งนั้นน่ะมาจากการกินของเราเขาบอกว่ามันมีสมุนไพรที่อยู่ในครัวเราใน8อย่างที่มันต้านมะเร็งได้นะครับลองฟังดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือข่าข่าเนี่ยมีสารเคมีธรรมชาติที่สามารถกระตุ้นนะครับคือภาษาหมอเขาบอกว่าเอนไซม์กลูตาไทโอนแอนทรานสฟอร์เมอร์เรสไม่ต้องจำนะเอาว่ามันกระตุ้นสารที่ป้องกันมะเร็งได้ข่านะครับกินได้เรื่อยๆขิงก็คล้ายๆกับข่าท่านผู้ฟังอันที่สองคือขิงเขาบอกว่ามีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็ต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เนื่องจากขิงมีสารเขาเรียกว่าจินเจอรอลมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ค้นพบว่าขิงนี่เป็นสมุนไพรที่ช่วยให้มะเร็งภายในรังไข่ตายได้อันนี้เขาว่านะครับทางหมอเขามีความเชื่ออย่างนั้นก็กินได้เรื่อยๆนะครับยังไงเราก็สามารถทำอาหารที่ใส่ขิงใส่ข่าได้อยู่แล้วต่อมาก็คือกระเทียมและหอมนะครับกระเทียมเนี่ยมันฉุนแต่ว่าไอสารกลุ่มนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะกระเทียมที่สามารถป้องกันมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ต้านการเหนี่ยวนำการเกิดโรคมะเร็งจากสารเคมีได้ลดการเจริญของเซลล์มะเร็งได้ในอเมริกาในฟลอริดาเนี่ยเขาพบว่าเซลล์มะเร็งเลือดขาวของคนที่กินกระเทียมเป็นประจำเนี่ยนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนที่กินกระเทียมเป็นประจำสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าคนที่ไม่กินกระเทียมถึง 139% แล้วก็มีการทดลองพบว่าทั้งกระเทียมและหัวหอมนี่สามารถลดการเกิดมะเร็งที่ผิวหนังได้อันนี้เขาทดลองในหนูนะท่านผู้ฟังเอาแต่ยังไงก็กินอยู่แล้วแหละทำอาหารบ้านเรานะขิงข่ากระเทียมหอมอันหนึ่งก็คือพริกต่อมาคือพริกนะครับพริกไอความเผ็ดร้อนนี่มันมีสรรพคุณทางยาสูงนะครับมันมีสารแคปไซซินไอ้ตัวเผ็ดนี่จะช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งให้ตายลงได้แล้วก็นอกจากจะพบในพริกทั่วไปแล้วก็ยังพบในพริกไทยอีกด้วยอันนี้แล้วก็ตะไคร้นะสมุนไพรไทยที่นิยมมาประกอบอาหารนะครับก็ตะไคร้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์นะคนไทยชอบกินช่วยในการรักษาเซลล์มะเร็งแล้วก็สารสกัดจากตะไคร้มีส่วนช่วยในการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะครับอันนี้เขาว่าไว้นะครับแล้วก็กระชายแพทย์แผนไทยเขาเรียกกระชายว่าเป็นโสมไทยท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่ามีประสบคุณทางยามากมายที่ช่วยบำรุงร่างกายในกระชายก็มีสารที่ออกฤทธิ์ช่วยการเขาเรียกว่าต่อต้านการก่อกลายพันธุ์ของเซลล์กินกระชายเป็นประจำนี่ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้แล้วก็มะกรูดก็ถือว่าเป็นสมุนไพรคู่ครัวไทยนะครับที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสามารถนำส่วนต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะใบมะกรูดนะครับก็เอามาทำอาหารได้ผลมะกรูดก็มาทำอาหารได้น้ำมันมะกรูดหรือว่าที่ผิวมาจากผิวท่านผู้ฟังนะครับมีเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ช่วยรักษาความสมดุลของร่างกายแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อันนี้เขาพูดเขาว่าเอาไว้นะครับในตำรับแพทย์แผนไทยนะครับเป็นแพทย์ทางเลือกแต่ถึงยังไงแล้วของพวกนี้เราก็กินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าให้ขาดแต่อะไรก็แล้วแต่กินมากเกินไปก็ไม่ดี กินแต่พอประมาณครับท่านผู้ฟังครับแม้แต่น้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนาดีเนี่ยเราก็กินพอประมาณสุขภาพดีอยู่แล้วกินวันละครั้งถ้าไม่ดีก็2ครั้งดื่มน้ำตาม1แก้วขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานเรื่องกรรมทรมานปลาเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อปี2513คุณวิชัยไปทำงานโรงงานน้ำตาลในฐานะช่างเครื่องแล้วก็ไปพักอยู่กับญาติที่ตำบลสวนกล้วยบ้านที่พักอาศัยก็อยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำแม่กลองใกล้ๆกับบ้านญาติที่ว่าเนี่ยมีกระต๊อบเล็กๆหลังหนึ่งผัวเมียอยู่กันแค่สองคนตาผัวชื่อตามีเมียชื่อยายแหวงไม่มีลูกด้วยกันทั้งสองคนอายุ50กว่าแล้วแล้วก็รู้จักกับคุณวิชัยดีทั้งคู่สองคนผัวเมียคู่นี้มีอะไรแตกต่างกันหลายอย่างเช่นฝ่ายผัวคือตามีนี่เป็นคนอารมณ์เย็นไม่ชอบพูดมากชอบอยู่เงียบๆบุหรี่เหล้าไม่แตะต้องวันพระวันโกนจะแต่งตัวสะอาดไปนอนวัดรับศีลฟังธรรมช่วยเหลือทำงานให้แก่วัดเท่าที่หลวงพ่อหลวงพี่จะวานจะใช้ให้ทำส่วนอาชีพของแกนั้นก็ทำงานเป็นกรรมกรรับจ้างทั่วไปฝ่ายเมียคือยายแหวงนิสัยตรงข้ามกับผัวเลยสูบบุหรี่กินเหล้าเมาทุกเย็นแล้วพูดมากขี้บ่นแต่ก็ยังมีความเกรงใจผัวอยู่บ้างยายแหวงแกไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆตอนเช้าแกจะพายเรือลำเล็กๆของแกออกไปตกปลาในแม่น้ำแม่กลองจะกลับมาก็บ่ายมากแล้วยายแหวงแกได้ปลาทุกวันแล้วก็ได้วันหนึ่งหลายสิบตัวทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กในขณะที่คนอื่นๆที่ออกไปตกปลาเหมือนกันไม่เคยได้มากเท่าแกหรอกถ้าจะพูดตามประสาชาวบ้านก็คงบอกว่ายายแหวงเนี่ยมีโชคในทางตกปลาหรือว่าทำบาปขึ้นนั่นเองได้ปลามาแล้วยายแหวงก็จะออกเร่ขายให้กับชาวบ้านละแวกนั้นด้วยราคาถูกกว่าซื้อที่ตลาดก็ทำให้แกมีรายได้ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ไม่ต้องรบกวนเงินสามีเวลายายแหวงเมาแกอารมณ์ดีชอบร้องรำทำเพลงแล้วก็พูดมากกว่าปกติแต่ว่าไม่เคยเกะกะร่ารานใครคุณวิชัยเองก็ชอบยายแหวงเพราะว่าแกเป็นคนอารมณ์ดีอัธยาศัยดีเก็บกระถินตำลึงได้มากๆก็จะเอามาแบ่งฝากให้คุณวิชัยเสมอหรือว่าได้ปลาที่คุณวิชัยชอบกินก็จะเก็บเอาไว้ให้ซื้อขายกันในราคาถูกเป็นพิเศษคุณวิชัยชอบกินปลาก็จริงแต่ว่าไม่ชอบวิธีที่ยายแหวงทำกับปลาที่แกตกมาได้ซะเลยคือถ้าเป็นปลาใหญ่ๆเช่นปลากดปลาสวายหรือว่าปลาช่อนยายแหวงจะใช้เบ็ดขนาดใหญ่เกี่ยวปากปลาจนทะลุแล้วก็ปล่อยให้อยู่ในน้ำเบ็ดแต่ละตัวก็ผูกสายเอาไว้ยาวพอที่ปลาจะว่ายไปมาในรัศมีแคบๆเบ็ดพิเศษที่ว่านี้ยายแหวงแกจะเตรียมไปหลายสิบตัวเพื่อใช้เกี่ยวปากปลาโดยเฉพาะด้วยวิธีนี้ก็ทำให้ปลายายแหวงสดๆเป็นๆชาวบ้านชอบซื้อแต่ว่าเป็นการทารุณทรมานปลาเหลือเกินปลามันคงจะเจ็บปวดที่ถูกเบ็ดเกี่ยวติดปากตลอดเวลายิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งพยายามจะว่ายหนีก็จะถูกคมเบ็ดบาดลึกเข้าไปในเนื้ออีกคุณวิชัยก็เคยบอกยายแหวงว่าทำไมไม่เอาปลาใส่ข้องแช่น้ำหรือว่าใส่ท้องเรือที่มีน้ำพอให้ตัวมันชุ่มชื่นรู้สึกจะทรมานปลาน้อยกว่าวิธีเกี่ยวเบ็ดติดปากปลายายแหวงฟังพูดแล้วก็หัวเราะแกก็บอกว่าทำอย่างที่คุณวิชัยพูดเนี่ยยุ่งยากเปล่าๆทำอย่างที่แกทำเนี่ยสะดวกดีถึงเวลาจะขายก็ลากสายเบ็ดหิ้วปลาขึ้นจากน้ำขายเป็นๆไปเลยคุณวิชัยก็แย้งว่าปลามันเจ็บปวดทรมานนาถูกเบ็ดเกี่ยวปากตั้งครึ่งวันคร่อนวันกว่าจะถูกขายถูกฆ่าถึงเราต้องฆ่าต้องกินมันเป็นอาหารก็ไม่ควรจะทรมานทรกรรมมันอย่างนั้นยายแหวงแกก็เถียงว่าปลามันไม่เจ็บหรอกแกทำอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นสาวจนแก่ยังไม่เห็นปลาตัวไหนมันร้องโอยโอยบอกเจ็บปากสักตัวเห็นยายแหวงดื้อรั้นอย่างนั้นคุณวิชัยก็คร้านจะแนะนำแกอีกแต่ก็เคยพูดเรื่องนี้กับตามีซึ่งเป็นคนธรรมะธรรมโอตามีก็บอกอย่าไปพูดกับมันให้ยากเลยพูดให้หูฉีกมันก็ไม่ฟังฉันเองเคยบอกเคยเตือนจะบาปจะกรรมตามทันนะที่ทรมานปลามันบอกมันตะเพ้อฉันนะมันเถียงว่าฆ่าปลาที่บาปแค่เอาเบ็ดเกี่ยวปลาปลาไม่บาปหรอกก็ต้องปล่อยเลยตามเลยฉันไม่พูดกับมันนะเรื่องนี้คุณวิชัยทำงานโรงงานน้ำตาลได้4ปีก็ออกมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่ามีเงินเดือนมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมเยือนใครต่อใครยิ่งระยะหลังก็ยิ่งห่างออกไปเพราะมีครอบครัวหลายปีต่อมาก็รู้ว่ายายแหวงล้มป่วยไม่สบายเป็นมะเร็งในช่องปากแล้วก็ลำค ไปรักษาที่โรงพยาบาลอยู่ระยะหนึ่งก็ขอกลับมาอยู่บ้านแล้วก็อาการของโรคก็กำเริบในระยะสุดท้ายคุณวิชัยเองไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมแกเนื่องจากถูกย้ายไปประจำอยู่ทางใต้จนกระทั่งรู้ข่าวอีกครั้งว่ายายแหวงตายแล้วต่อมามีเวลาว่างพอสมควรก็ไปเยี่ยมญาติที่บ้านโป่งก็พบว่าตามีสามีแกยังอยู่ที่เดิมแล้วก็อยู่คนเดียวก็ไต่ถามเรื่องเกี่ยวกับยายแหวงด้วยความรู้สึกสลดใจเพราะว่าคุ้นเคยกันมาไม่น้อยตามีก็เล่าอาการเจ็บป่วยของยายแหวงให้ฟังแล้วก็ยิ่งทำให้คุณวิชัยนี่หดหู่ใจมากขึ้นตามีบอกว่ามะเร็งมันกัดกินภายในปากแล้วก็ลำคอของยายแหวงจนเพดานทะลุก่อนต่อมากระพุ้งแก้มก็ทะลุเป็นแผลแล้วก็ยังกินทะลุที่ใต้คางอีกมีเลือดมีหนองไหลตลอดเวลาได้รับความเจ็บปวดทรมานเป็นที่น่าเวทนาระยะหลังๆกินข้าวกินน้ำไม่ได้เลยร้องครวญครางโอยโอยทั้งวันทั้งคืนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสยายแหวงได้รับทุกทรมานอย่างนี้นานเกือบ2เดือนถึงได้หมดลมหายใจพ้นเวรพ้นกรรมไปเสียทีตามีพูดถึงเวรกรรมก็ทำให้คุณวิชัยนึกไปถึงตอนที่ยายแหวงใช้เบ็ดขนาดใหญ่เกี่ยวปากปลาที่ตกมาได้แล้วก็ปล่อยให้ปลาเจ็บปวดทรมานอยู่อย่างนั้นนานเป็นวันๆโดยไม่เคยมีจิตใจเวทนาสงสารมันเลยบาปที่ยายแหวงกระทำต่อปลานับร้อยนับพันตัวได้ย้อนกลับมาสนองแก่ตัวแกทันตาเห็นจริงๆเพราะว่ายายแหวงเองก็มีสภาพไม่ผิดกับปลาที่ถูกเบ็ดเกี่ยวปากต้องได้รับความเจ็บปวดได้รับความทุกขเวทนากว่าจะสิ้นใจตายนี่แสนที่จะทุกข์คุณวิชัยเชื่อเหลือเกินว่าบาปกรรมนี้มีจริงใครก่อกรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็จะคืนกลับมาสนองให้เห็นกันในชาตินี้แหละไม่ต้องรอคอยไปรับกรรมจนกระทั่งถึงชาติหน้าหรอกดูอย่างเช่นกรณียายแหวงนี่เป็นตัวอย่างสดๆร้อนๆเลยล่ะครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องกรรมทรมานปลาจากท่านอาจารย์ยอดพูดถึงทรมานปลาเนี่ยอย่ากินก็กินนะครับอย่าไปทรมานเขาไม่มีใครเกิดมาเป็นอาหารของใครหรอกครับท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงนะครับไปตลาดนะบางคนนี่เข้าไปที่ร้านอาหารผมไปเห็นนะไปชี้นะเขาเอาปูเนี่ยมามัดขามัดแขนนะตาปิดอยู่เอาตัวเป็นๆตายไม่กินต้องกินตัวเป็นไปดูกุ้งเหมือนกันกุ้งก็ต้องเอาตัวเป็นๆเอาไปต้มเอาไปยำเอาไปลวกเราไปยืนพูดต่อหน้าตู้เลยถ้ามันได้ยินมันก็คงโกรธอาฆาตเหมือนกันปลาเหมือนกันลอยๆอยู่ชี้เอาตัวนี้ชอบกินสัตว์อื่นสดๆเขาบอกว่าปาปังกระยะนาคาสเหตุบุคคลไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินนะครับคนอื่นได้รับอันตรายถึงชีวิตแต่เราได้แค่อร่อยที่ปลายลิ้นได้อิ่มแค่มื้อเดียวไม่คุ้มท่านผู้ฟังไม่คุ้มอยากกินก็เอาที่มันตายเถอะตายอยู่แล้วนะไม่ใช่เดินเฉียดนะทำเป็นไม่ชีนิทานอันนี้นิทานเล่าให้ฟังเดินผ่านเคียงปลาบอกแม่ค้านะมีปลาช่อนตายสัก2กิโลไหมอย่างเงี้ยอ๋อไม่ชี้ตอนนี้ไม่มีหรอกไม่ชี้อีก10นาทีมันก็มีอีก10นาทีจะมีเหมือนกันไม่ชี้ถ้ามีเอาไว้ให้2กิโลนะไอ้เรียบเคียงๆให้เขาตายมันก็ไม่ควรนะท่านผู้ฟังนะไม่ชี้ไปสัก10นาทีกลับมาก็มีปลาช่อนตาย2กิโลอยู่ในถุงแล้วเรียบเคียงๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับใช้ให้เขาทำหรือว่าทำเองมันก็มีผลเหมือนกันเรียบๆให้เขาเสียชีวิตคือถ้าจะกินก็เอาที่มันตายอยู่แล้วเราเห็นแล้วเขาทำอยู่แล้วเราก็จบก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่าไปเรียบๆเคียงๆให้เขาทำให้นะครับฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่ดีนะครับไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่จำเป็นก็อย่าไปพรากชีวิตของใครเพื่อมาเป็นอาหารนะครับกินก็กินได้แต่พอประมาณท่านผู้ฟังกินไปก็ต้องแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็ให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับหรือว่าสรรพสัตว์ที่เรากินเนื้อกินเลือดกินเนื้อเขาด้วยทำบุญอุทิศให้เขาด้วยอย่างนี้นะครับจะมากจะน้อยเขาก็ได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่เราทำเขาอนุโมทนาเขาก็ได้บุญท่านผู้ฟังเพราะเรากินเลือดกินเนื้อเขาก็เป็นเจ้ากรรมในเวรเรานะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวท่านผู้ฟังครับจากน้ำมะกรูดที่มงคลตองห้าตราพระนารินทร์น้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางช่วงนี้เราไปฟังว่าน้ำมะกรูดของเรามีขายอยู่ที่ไหนบ้างเชิญรับฟังครับ
2: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมะกรูดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: อีไทยแท้แต่โบราณผู้ชายถึงวัยบวชเรียนจะโกนหัวเข้าวัดก็เรียกสั้นๆว่าการบวชการอุปสมบทหรือว่าการบัพชาหมายถึงการทำตนให้เป็นพระสงฆ์องค์เนนเพื่อศึกษาหลักธรรมในพระศาสนาอย่างจริงจังการบวชที่น่ายกย่องสรรเสริญมีสองประการคือบวชเป็นพุทธบูชากับบวชทดแทนพระคุณบุพการีที่เลี้ยงดูเรามาบวชเป็นพุทธบูชาในวโรกาสพิเศษเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาถ้าผู้บวชได้บัพชาทั้งกายทั้งใจมีการเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นต้นแม้ว่าบวชระยะสั้นไม่เนิ่นนานแต่มีอานิสงส์สูงมากสำหรับบวชทดแทนคุณบิดามารดาก็มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เช่นกันอย่างไรก็ดีเมื่อมีการบวชที่น่าอนุโมทนาสาธุก็ย่อมจะต้องมีการบวชที่ไม่ดีไม่งามเป็นของคู่กันซึ่งคนรุ่นเก่าได้ร้อยแก้วให้คล้องจองจดจำง่าย8ข้อนะบวชตามประเพณีบวชหนีรำคาญบวชผลาญเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนรับจ้างบวชบวชหนีหนี้คดีความบวชเพื่อพักผ่อนและบวชหวังปริญญา1บวชตามประเพณีประเพณีไทยที่นิยมกระทำสืบกันมาเก่าแก่โบราณชายไทยเมื่ออายุบรรลุเกณฑ์ครบบวชต้องบวชก่อนเบียดถึงจะชอบทำตามกฎประเพณีผู้บวชก็เลยต้องบวชไปตามธรรมเนียมวัฒนธรรมทั้งที่ใจไม่นิยมยินดีบวชไม่ให้โดนตราหน้าว่าเป็นคนนอกคอก 2. บวชหนีรำคาญคือพ่อแม่รบร้าวให้บวชถ้าไม่บวชอาจจะถูกตัดออกจากกองมรดกก็เลยยอมบวชอย่างสังกตาย 3. บวชผลาญเข้าสุขเดิมทีมีนิสัยเกียจคร้านเล่าเรียนเขียนอ่านก็แค่อ่านออกเขียนได้การทำมาหากินก็เลยตกที่นั่งหาเช้ากินค่ำเผอิญพบเห็นพระสงฆ์องค์เนนออกบิณฑบาตมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์มีชาวบ้านเคารพเลื่อมใสกราบไหว้อภิวาทวันทาก็เลยบวชเพื่อทำตัวเหมือนเหลือบเกาะกินพระศาสนา 4. บวชสนุกตามเพื่อนวัยรุ่นถึงวัยหนุ่มเนี่ยเป็นวัยที่ชอบตามอย่างเพื่อนเห็นเพื่อนหมู่บ้านเดียวกันเขาชวนกันบวชหลายคนก็เลยนึกสนุกขออนุญาตพ่อแม่บวชตามเข้าไปด้วย 5. รับจ้างบวชคนไทยนิยมบนบานศาลกล่าวโดยวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าสำเร็จดังหวังนี่จะบวชให้ครั้นความสำเร็จเกิดขึ้นจริงก็กลับเล่นปาหี่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้างว่าไม่ได้บนบวช ด้วยตัวเองจ้างใครมาบวชแทนก็มีค่าเท่ากันอาชีพรับจ้างบวชก็เลยเกิดขึ้น 6. บวชหนีคดีความตัวเองเคยประกอบกรรมทำชั่วเอาไว้มากมายก็เลยหวังพึ่งบารมีผ้าเหลืองห่มคลุมกายพอให้เจ้าหนี้เกรงใจไม่เร่งรัดคดีความ 7. บวชเพื่อพักผ่อนเกิดมาชะตาชีวิตอาภัพต้องซัดเซเป็นคนจรหมอนหมินการกินอยู่ก็ยากแค้นแสนจะลำบากก็เลยตัดสินใจโกนหัวบวชแลกกับที่อยู่ที่กินสุขสบายหัดสวดมนต์เอาไว้เทศหน้าศพหวังลาภสักการะใส่ตัวปะเหมาะได้เพื่อนที่เป็นคนจำพวกเดียวกันช่วยกันโปรโมทโฆษณาก็กลายเป็นพระดีพระขลังในสายตาของสาธุชน 8. บวชหวังปริญญาพวกนี้เป็นคนหัวเสพยายามทำตัวเป็นพระนักเทศหาทุนเอาไว้อุปถากตัวเองระหว่างบวชศึกษาปริญญาตรีที่เมืองไทยโทที่อินเดียเรียนจบก็ศึกออกมาหางานดีๆเงินเดือนงามๆทำได้อย่างสบายฉะนั้นสรุปได้ว่าผู้บวชแบบหาผลประโยชน์จากผ้าเหลืองปลอมปนเข้ามาบวชแล้วก็บวชแต่กายไม่ได้บวชใจย่อมไม่ต่างอะไรกับเปรตหลอกชาวบ้านทำร้ายพระศาสนาย้อนเวลาหาอดีตไปสู่ยุคสมัยเมืองไทยยังป่าเขาเถื่อนถ้ำมากกว่าชุมชนถนนสายหลักอย่างพหลโยธินสุขุมวิทนี่ยังเป็นถนนลาดยางมาตอยที่เขาเรียกกันว่าถนนดำขนาดสองเลนให้รถวิ่งสวนกันได้กรุงเทพตอนนั้นก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับมหานครอันไกลโพ้นคนชนบทต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็เลยจินตนาการว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ยุคสมัยนั้นพ้นฤดูทำนาแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดที่ยึดมั่นในพระศาสนาจะเตรียมไตรจีวรและบาตรตลอดจนเครื่องบริขารเตรียมไว้บวชลูกบวชหลานในตระกูลจะบวชสัก หนึ่งพรรษา7วันหรือว่าครึ่งเดือนก็ยังดีต้นสายปลายเหตุที่อยากให้ลูกหลานบวชเป็นด้วยฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังมีน้อยดูแลไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรเหล่าวัยรุ่นและหนุ่มชะกันก็เลยจับกลุ่มเป็นนักเลงหัวไม้ปะเหมาะถึงกับปล้นจี้ตีชิงไม่หวั่นเกรงคุกตารางถ้าส่งตัวให้พระหลวงพ่อหลวงปู่จับอบรมทำกรรมฐานสักพักหนึ่งความร้อนก็จะได้เปลี่ยนเป็นสงบเย็นศึกออกมาเป็นคารวาสที่ดีไม่รังแกชาวบ้านร้านตลาดคุณเฉลิมนี่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านชนบทอีสานตอนล่างหมู่บ้านของคุณเฉลิมนี่เป็นชุมชนใหญ่ต่อมาก็ถูกยกขึ้นเป็นตำบลช่วงเวลาที่แกเป็นหนุ่มรุ่นกระทงอายุย่าง 12-13 มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่เทิมเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ 17-18 ปีมีประวัติทางเกกมะเรกเกเรสร้างความทุกข์ร้อนให้ชาวบ้านไม่ได้ขาดเผอิญความเป็นคนพันของเขาประกอบไปด้วยความเก่งกาจในด้านการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการชกต่อยกันด้วยหมัดรุ่นหรือใช้มีดสั้นดวลกันใช้ดาบยาวฟันแทงกันแบบตายเป็นตายมันเป็นอะไรที่น่าเลื่อมใสของเด็กหนุ่มอย่างนายเฉลิมถึงขั้นฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกน้องบริวารเพื่อเจริญรอยตามความเก่งกล้าของพี่เทิมอยู่ต่อมาพ่อแม่ของพี่เทิมเห็นท่าไม่ได้การขืนปล่อยให้ลูกชายเกเรเป็นอันธพาลไปเรื่อยๆไม่ช้าก็คงสร้างคดีใหญ่โดนจับเข้าคุกติดตารางก็เลยตั้งเงื่อนไขกับลูกชายว่าถ้ายอมบวชให้พ่อแม่สัก 1,000 สาจะแบ่งที่แบ่งทางพร้อมทั้งปลูกบ้านให้อยู่เป็นเอกเทศ1หลังด้วยปรากฏว่าการที่เอาที่กับบ้านไปเป็นเครื่องล่อได้ผลพี่เทิมยอมอุปสมบทเป็นภิกษุในพระศาสนาที่วัดประจำหมู่บ้านการยอมตัวเข้าบวชนี้พี่เทิมไม่ได้มีความเลื่อมใสในหลักธรรมแต่อย่างใดยังคงวางตัวเป็นหัวหน้านักเลงโดยมีคุณเฉลิมกับบริวารน้อยใหญ่แวะเวียนไปดูแลที่กุฏิสนทนาปราศัยกันแต่เรื่องนอกลู่นอกทางเช่นไสยเวทมนต์ดำอาถรรพ์เวทที่ทำให้อยู่ยงคงกระพันชาตรีคุณเฉลิมไม่รู้หรอกว่าพี่เทิมได้ตำราใบลานจารึกอักขระขอมโบราณมาจากไหนจำได้แต่เพียงเขากล่าวให้ฟังบอกว่าเวทมนต์ในคัมภีร์เล่มนี้เดี๋ยวข้าจะสอนให้พวกเองบริกรรมนะการบริกรรมจะช่วยจูงจิตให้เข้าสู่อุปจารสมาธิอันเป็นสมาธิระดับที่ทำให้จิตมีพลังอำนาจลี้ลับมหัศจรรย์เป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ตามที่จิตปรารถนาบวกกับเวทมนต์บทนั้นปรมาจารย์ที่ท่านเขียนขึ้นท่านได้อธิษฐานจิตไว้แล้วว่าการเสกเป่าเวทมนต์บทเนี้ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับเราเช่นเกิดมีเสน่ห์เมตตามหานิยมเกิดม่านบังตาใครก็มองไม่เห็นพวกเราและเกิดสนามพลังอาถรรพ์ครอบคลุมร่างกายเป็นเหตุให้ร่างของเราอยู่ยงคงกระพันยิงไม่เข้าฟันไม่ออกคือสรุปย่อๆการบวชเรียนของพี่เทิมนี่ใช่แต่ไม่ทำให้เขามีอะไรดีขึ้นกว่าตอนยังไม่บวชเขายังใช้เวลาตลอดพรรษาร่ำเรียนวิทยาการที่สามารถนำไปใช้ในทางชั่วสารพัดวิชาพระเนรรูปอื่นๆนกขบฉันพัตหารวันละสองครั้งคือเช้ากับเพนส่วนพี่เทิมกินครบสามมื้อเหมือนชาวบ้านมื้อเย็นยังแจมด้วยเหล้าขาว28ดีกรีแกล้มด้วยไก่วัดโดยมีคุณเฉลิมกับบริวารทั้งหลายเป็นมือเป็นเท้าให้เท่านั้นยังไม่พอนักบวชนอกรีดอย่างเขายังทำตัวเจ้าชู้ประตูดินคอยชะโงกหน้าต่างกุฏิเกี้ยวสีกาสาวน้อยสาวใหญ่ซึ่งแวะเวียนมาทำบุญสุนทานที่วัดบาปเวรร้ายแรงสุดขีดของพี่เทิมยังมีอยู่อีกกล่าวคือพระหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลส่วนพระลูกวัดคือพี่เทิมบางครั้งเงินที่จะหาซื้อเหล้าขาวมาสู่กันดื่มกินกับบริวารร่วมแก๊งก็เผอิญขาดมือพี่เถิมก็ใจกล้าหน้าทนบุกไปขอเงินหลวงพ่อถึงกุฏิเจ้าวาดท่านก็มีจิตเมตตาต่อทุกสรรพชีวิตพี่เถิมไปขอเงินท่านก็ให้มาพอซื้อเหล้าแก้อยากขณะเดียวกันท่านก็อบรมสั่งสอนถึงพิษภัยของการติดเหล้าแล้วก็ขอให้เลิกดื่มเสียพี่เถิมก็รับปากว่าจะพยายามเลิกต่อหน้าท่านทุกครั้งการขอได้เรื่อยๆก็ทำให้พี่เถิมย่ามใจวันหนึ่งของเงินท่านก้อนโตอ้างว่าจะต้องเอาไปซื้อเหล้าเลี้ยงนักเลงประจำหมู่บ้าน เพื่อให้นักเลงยอมสยบรับฟังโอวาทไม่ไปก่อวอดข่มเหงรังแกชาวบ้านแต่ว่าคราวนี้หลวงพ่อปฏิเสธการให้อีกทั้งเทศโปรดพี่เทิมอีกหลายประโยคประโยคสำคัญที่ทำเอาพี่เทิมโมโหตัวสั่นก็คือท่านเอ่ยถึงบัวสี่เหล่าแล้วก็ลงท้ายว่าพี่เทิมเนี่ยจัดอยู่ในบัวประเภทสุดท้ายก็คือบัวใต้น้ำโปรดไม่ขึ้นเท่าที่เคยโปรดไปหลายหนท่านก็บาปกรรมพอแรงแล้ว
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวบวชเสียพระเหลืองจากท่านอาจารย์ยอดเข้ามาฟังกันต่อครับท่านผู้ฟังในเรื่องการบวชนี่ก็แล้วสาเหตุก็มันแล้วแต่คนนะครับบางคนก็อกหักก็มีบางคนหลักร้อยหลักร้อยก็ไม่มีงานก็มีนะครับอกหักหลักร้อยคอยงานนะคอยงานยังไม่มีงานทำสังขารโทรมนะทำมาหากินอะไรไม่ได้มีอะไรไปบวชก็มีนิยมในท่านคือศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็ไปบวชตั้งมั่นในธรรมนะครับตั้งมั่นในธรรมก็คือตั้งมั่นในพระพุทธศาสนามาบวชก็มีนะครับบางคนก็บอกบวชเสียข้าวสารบวชผ่านข้าวสุกบวชสนุกตามเพื่อนก็มีบวชเสียข้าวสารก็มีบวชผ่านข้าวสุกบวชสนุกตามเพื่อนก็แล้วแต่นะครับแต่ที่แน่ๆว่าถึงบวช ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เป็นพระบางครั้งตอนแรกตอนบวชศรัทธาไม่เกิดแต่พอบวชไปศรัทธาเกิดขึ้นตั้งมั่นขึ้นก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันนะครับผมมาเจตนาแรกอาจจะดีตั้งใจจะให้พ้นทุกข์แต่พอบวชเข้าไปแล้วประพฤติตัวไม่ดีก็มีเหมือนกันก็ไม่แน่ฉะนั้นเราก็เอาเป็นประมาณไม่ได้ว่าปรารภเหตุอะไรแล้วบวชแต่บวชมาแล้วปฏิบัติได้แค่ไหนอันนี้สำคัญกว่านะครับจากน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆรสชาติอร่อยจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีหัตถ์มีอย.ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัว 6-7 ปี 8 ปีมานี่นะครับที่ผมขายน้ำมังคุดนี่ผมมั่นใจน้ำมังคุดตราพระนารินทร์มากๆพอใจมากๆอยากจะให้กินดูนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร
2: ์น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวบวชเสียพระเหลืองกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: 6บวชหนีคดีความตัวเองเคยประกอบกรรมทำชั่วเอาไว้มากมายก็เลยหวังพึ่งบารมีพระเหลืองห่มคลุมกายพอให้เจ้าหนี้เกรงใจไม่เร่งรัดคดีความ7บวชเพื่อพักผ่อนเกิดมาชะตาชีวิตอาภัพต้องซัดเซเป็นคนจรหมอนหมิ่นการกินอยู่ก็ยากแค้นแสนจะลำบากก็เลยตัดสินใจโกนหัวบวชแลกกับที่อยู่ที่กินสุขสบายหัดสวดมนต์เอาไว้เทศหน้าศพหวังลาภสักการะใส่ตัวปะเหมาะได้เพื่อนที่เป็นคนจำพวกเดียวกันช่วยกันโปรโมทโฆษณาก็กลายเป็นพระดีพระขลังในสายตาของสาธุชน8บวชหวังปริญญาพวกนี้เป็นคนหัวเส พยายามทำตัวเป็นพระนักเทศหาทุนเอาไว้อุปถากตัวเองระหว่างบวชศึกษาปริญญาตรีที่เมืองไทยโทที่อินเดียเรียนจบก็ศึกออกมาหางานดีๆเงินเดือนงามๆทำได้อย่างสบายฉะนั้นสรุปได้ว่าผู้บวชแบบหาผลประโยชน์จากผ้าเหลืองปลอมปนเข้ามาบวชแล้วก็บวชแต่กายไม่ได้บวชใจย่อมไม่ต่างอะไรกับเปรตหลอกชาวบ้านทำร้ายพระศาสนาย้อนเวลาหาอดีตไปสู่ยุคสมัยเมืองไทยยังป่าเขาเถื่อนถ้ำมากกว่าชุมชนถนนสายหลักอย่างพหลโยธินสุขุมวิทนี่ยังเป็นถนนลาดยางมาตอยที่เขาเรียกกันว่าถนนดำขนาดสองเลนให้รถวิ่งสวนกันได้กรุงเทพตอนนั้นก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับมหานครอันไกลโพ้นคนชนบทต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็เลยจินตนาการว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ยุคสมัยนั้นพ้นฤดูทำนาแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดที่ยึดมั่นในพระศาสนาจะเตรียมไตรจีวรและบาตรตลอดจนเครื่องบริขารเตรียมไว้บวชลูกบวชหลานในตระกูลจะบวชสัก1พรรษา7วันหรือว่าครึ่งเดือนก็ยังดีต้นสายปลายเหตุที่อยากให้ลูกหลานบวชเป็นด้วยฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังมีน้อยดูแลไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรเหล่าวัยรุ่นและหนุ่มชะกันก็เลยจับกลุ่มเป็นนักเลงหัวไม้ปะเหมาะถึงกับปล้นจี้ตีชิงไม่หวั่นเกรงคุกตารางถ้าส่งตัวให้พระหลวงพ่อหลวงปู่จับอบรมทำกรรมฐานสักพักหนึ่งความร้อนก็จะได้เปลี่ยนเป็นสงบเย็นศึกออกมาเป็นคารวะที่ดีไม่รังแกชาวบ้านร้านตลาดคุณเฉลิมนี่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านชนบทอีสานตอนล่างหมู่บ้านของคุณเฉลิมนี่เป็นชุมชนใหญ่ต่อมาก็ถูกยกขึ้นเป็นตำบลช่วงเวลาที่แกเป็นหนุ่มรุ่นกระทงอายุย่าง 12-13 มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่เทิมเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ 17-18 ปีมีประวัติทางเกกมะเรเกเรสร้างความทุกข์ร้อนให้ชาวบ้านไม่ได้ขาดเผอิญความเป็นคนพันของเขาประกอบไปด้วยความเก่งกาจในด้านการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการชกต่อยกันด้วยหมัดรุ่นหรือใช้มีดสั้นดวลกันใช้ดาบยาวฟันแทงกันแบบตายเป็นตายมันเป็นอะไรที่น่าเลื่อมใสของเด็กหนุ่มอย่างนายเฉลิมถึงขั้นฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกน้องบริวารเพื่อเจริญรอยตามความเก่งกล้าของพี่เทิมอยู่ต่อมาพ่อแม่ของพี่เทิมเห็นท่าไม่ได้การขืนปล่อยให้ลูกชายเกเรเป็นอันธพาลไปเรื่อยๆไม่ช้าก็คงสร้างคดีใหญ่โดนจับเข้าคุกติดตารางก็เลยตั้งเงื่อนไขกับลูกชายว่าถ้ายอมบวชให้พ่อแม่สัก 1 พรรษาจะแบ่งที่แบ่งทางพร้อมทั้งปลูกบ้านให้อยู่เป็นเอกเทศ1หลังด้วยปรากฏว่าการที่เอาที่กับบ้านไปเป็นเครื่องล่อได้ผลพี่เทิมยอมอุปสมบทเป็นภิกษุในพระศาสนาที่วัดประจำหมู่บ้านการยอมตัวเข้าบวชนี้พี่เทิมไม่ได้มีความเลื่อมใสในหลักธรรมแต่อย่างใดยังคงวางตัวเป็นหัวหน้านักเลงโดยมีคุณเฉลิมกับบริวารน้อยใหญ่แวะเวียนไปดูแลที่กุฏิสนทนาปราศัยกันแต่เรื่องนอกลู่นอกทางเช่นไสยเวทมนต์ดำอาถรรพ์เวทที่ทำให้อยู่ยงคงกระพันชาตรีคุณเฉลิมไม่รู้หรอกว่าพี่เทิมได้ตำราใบลานจารึกอักขระขอมโบราณมาจากไหนจำได้แต่เพียงเขากล่าวให้ฟังบอกว่าเวทมนต์ในคัมภีร์เล่มนี้เดี๋ยวข้าจะสอนให้พวกเองบริกรรมนะการบริกรรมจะช่วยจูงจิตให้เข้าสู่อุปจารสมาธิอันเป็นสมาธิระดับที่ทำให้จิตมีพลังอำนาจลี้ลับมหัศจรรย์เป็นเหตุให้เกิดปรากฏการมหัศจรรย์ตามที่จิตปรารถนาบวกกับเวทมนต์บทนั้นปรมาจารย์ที่ท่านเขียนขึ้นท่านได้อธิษฐานจิตไว้แล้วว่าการเสกเป่าเวทมนต์บทเนี้ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับเราเช่นเกิดมีเสน่ห์เมตตามหานิยมเกิดม่านบังตาใครก็มองไม่เห็นพวกเราและเกิดสนามพลังอาถรรพ์ครอบคลุมร่างกายเป็นเหตุให้ร่างของเราอยู่ยงคงกระพันยิงไม่เข้าฟันไม่ออกคือสรุปย่อๆการบวชเรียนของพี่เทิมนี่ใช่แต่ไม่ทำให้เขามีอะไรดีขึ้นกว่าตอนยังไม่บวชเขายังใช้เวลาตลอดพรรษาร่ำเรียนวิทยาการที่สามารถนำไปใช้ในทางชั่วสารพัดวิชาพระเนรรูปอื่นๆนกขบฉันพัตตาหารวันละสองครั้งคือเช้ากับเพลส่วนพี่เทิมกินครบสามมื้อเหมือนชาวบ้าน มื้อเย็นยังแจมด้วยเหล้าขาว28ดีกรีแกล้มด้วยไก่วัดโดยมีคุณเฉลิมกับบริวารทั้งหลายเป็นมือเป็นเท้าให้เท่านั้นยังไม่พอนักบวชนอกรีตอย่างเขายังทำตัวเจ้าชู้ประตูดินคอยชะโงกหน้าต่างกุฏิเกี้ยวสีกาสาวน้อยสาวใหญ่ซึ่งแวะเวียนมาทำบุญสุนทานที่วัดบาปเวรร้ายแรงสุดขีดของพี่เทิมยังมีอยู่อีกกล่าวคือพระหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลส่วนพระลูกวัดคือพี่เทิมบางครั้งเงินที่จะหาซื้อเหล้าขาวมาสู่กันดื่มกินกับบริวารร่วมแก๊งก็เผอิญขาดมือพี่เถิมก็ใจกล้าหน้าทนบุกไปขอเงินหลวงพ่อถึงกุฏิเจ้าวาดท่านก็มีจิตเมตตาต่อทุกสรรพชีวิตพี่เถิมไปขอเงินท่านก็ให้มาพอซื้อเหล้าแก้อยากขณะเดียวกันท่านก็อบรมสั่งสอนถึงพิษภัยของการติดเหล้าแล้วก็ขอให้เลิกดื่มเสียพี่เถิมก็รับปากว่าจะพยายามเลิกต่อหน้าท่านทุกครั้งการขอได้เรื่อยๆก็ทำให้พี่เถิมย่ามใจวันหนึ่งของเงินท่านก้อนโตอ้างว่าจะต้องเอาไปซื้อเหล้าเลี้ยงนักเลงประจำหมู่บ้านเพื่อให้นักเลงยอมสยบรับฟังโอวาทไม่ไปก่อวอดข่มเหงรังแกชาวบ้านแต่ว่าคราวนี้หลวงพ่อปฏิเสธการให้อีกทั้งเทศโปรดพี่เทิมอีกหลายประโยคประโยคสำคัญที่ทำเอาพี่เทิมโมโหตัวสั่นก็คือท่านเอ่ยถึงบัวสี่เหล่าแล้วก็ลงท้ายว่าพี่เทิมเนี่ยจัดอยู่ในบัวประเภทสุดท้ายก็คือบัวใต้น้ำโปรดไม่ขึ้นเท่าที่เคยโปรดไปหลายหนท่านก็บาปกรรมพอแรงแล้ว
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: กษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรถบัสรับส่งพนักงานตกข้างทางถนนเลียบคลองลำหวายลิงจังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้บาดเจ็บ24รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: เมื่อเวลา 6:30 นาทีพันตำรวจโทสมศักดิ์ปวงสุขสารวัตรสอบสวนสภ.บางปะกงพร้อมหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานตกลงไปในคลองลำหวายลิงถนนเลียบคลองลำหวายลิงหมู่2ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุพบรถบัสยี่ห้อเบนซ์สีขาวฟ้าพลิกตะแคงอยู่ภายในคลองโดยมีคนขับและพนักงานชาวเมียนมารวม30คนออกมาจากรถและนั่งอยู่บริเวณข้างทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรวม24รายก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงสอบถามนายอำนวยอายุ65ปีคนขับให้การว่าขณะที่กำลังขับรถพาคนงานชาวเมียนมาไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเบลโกรเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นซอยแคบเกิดขับตกไหลทางแล้วรถก็พลิกคว่ำหงายท้องตกลงไปในคลองจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำเด็กและเยาวชนที่เผชิญความเครียดจากการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันจากกรมสุขภาพจิตติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
8: เด็กและเยาวชนที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียนการสอบความคาดหวังหรือความขัดแย้งในโรงเรียนอาจมีอารมณ์หงุดหงิดกังวลเศร้านอนไม่หลับหรือรู้สึกว่าตนเองรับมือกับปัญหาไม่ไหวจึงขอแนะนำแนวทางในการดูแลจิตใจตามบทบาทของแต่ละกลุ่มดังนี้ 1. เด็กและเยาวชนให้สังเกตอารมณ์และจัดการความเครียดเมื่อรู้สึกว่าเครียดหรือโกรธควรหยุดพักหายใจช้าๆผ่อนคลายจัดลำดับปัญหาแบ่งเป็นส่วนเล็กๆและหาทางออกที่เหมาะสมหากรู้สึกว่ารับมือไม่ไหวควรพูดคุยกับครูผู้ปกครองโดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่น 2. ครอบครัวครอบครัวและโรงเรียนควรเป็นพื้นที่สร้างความปลอดภัยทางใจผู้ปกครองและครูควรเปิดโอกาสให้เด็กพูดคุยระบายความรู้สึกรับฟังโดยไม่ตำหนิหรือเปรียบเทียบสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมช่วยหาทางออกโดยไม่เพิ่มแรงกดดันและ 3. ชุมชนและสังคมควรเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงประชาชนและคนในชุมชนควรช่วยกันสังเกตสัญญาณที่น่าเป็นห่วงเช่นการพูดหรือเขียนข่มขู่การแสดงความโกรธรุนแรงหรือการพูดถึงการทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นไม่เพิกเฉยหรือตีตาแต่ควรรีบแจ้งเตือนผู้ปกครองครูผู้บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยเพื่อร่วมกันป้องกันและประสานการดูแลอย่างเหมาะสมหากเด็กและประชาชนมีความเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ความรุนแรงสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: วันนี้15นาฬิกาตามเชียร์นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในศึก AVC 2026นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้หลังนัดแรกทีมนักวอลเลย์บอลชายไทยเอาชนะกาตาร์3เซตรวด25-22 25-19และ25-14
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหเหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะ10:05 นที่เก่าเวลาเดิมๆเราจะพบกันเนาะพบปะจะเจอกันมาแสนนานรู้จักรู้ใจท่านผู้ฟังก็รู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเภสัชชื่นชอบแล้วก็ได้รับความนิยมเพราะเป็นสินค้าของคนไทยค่ะเขามีมากมายหลายอย่างที่เราเคยใช้ฤดูกาลแบบไหนถึงแม้ว่าฝนฟ้าจะตกลงมาอะมากมายเรื่องของความหอมของแป้งเย็นเภสัชพี่น้องประชาชนก็จะใช้เพราะเวลาคนเราอาบน้ำแล้วอยากเนื้อตัวสะอาดสะอ้านได้กลิ่นหอมๆของแป้งเย็นเภสัชถ้าใช้ในตอนเย็นนอนสบายอกสบายใจหอมหอมตื่นเช้ามาก็ยังหอมความหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครนะคะใครอยากรู้ต้องไปหาซื้อแป้งเย็นเภสัชมาใช้เพราะทุกวันนี้ไม่ได้หาซื้อยากแล้วนะคะท่านฟังคะจะมีจำหน่ายทั่วๆไปความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละใครอยู่ใกล้ติดหนึบเลยทีเดียวเหมือนความหอมของแป้งเย็นเภสัชที่กลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะของเขาจะหอมไม่เหมือนใครเนาะและไม่มีใครเหมือนแล้วหอมทั้ง3สี3กลิ่นทั้งแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนเร้าใจแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล้นลับน่าค้นหาหรือจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจจะหอมแบบไหนใครก็ชื่นชอบแม้อย่างทวีปนี่ชอบมากๆเลยตั้งแต่รู้จักผลิตภัณฑ์ของเภสัชเราก็จะเลือกใช้กันมาตลอดสาวๆที่บ้านกลุ่มบางบานพระนครศรีอยุธยาด้วยเนาะเนาะหรือจะเป็นสาวๆสระบุรีก็ยังคิดถึงป้าพวงนะป้าจ๋าลุงสุ่มนี่น้องธัญพรสระบุรีเนี่ยเนาะอีกหลายพื้นที่เนี่ยค่ะทวีปต้องกราบขอบพระคุณที่ให้กำลังใจกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือจะเป็นป้าป้าลุงลุงมากมายส่งลายดอกไม้สวยก็เยอะส่งลายแนะนำเพลงต่างๆเข้าสู่รายการลุงลุงก็เยอะนะไม่ว่าจะเป็นลุงพัวโพอลามคุณลุงสารพงษ์ลุงจ่อยลุงบุญมีชมรมคุณลุงสารพงษ์เนี่ยบอกลุงเนี่ยเป็นหนุ่มอยู่ยังใช้นะแป้งเย็นเภสัชเหมือนลุงสายอย่างเงี้ยนะมีหนุ่มๆจากสิงห์บุรีด้วยนะคะแล้วก็มีคุณทองชุบคุณทองชุบแหมนึกถึงพี่ชุบมาเลยทีเดียวนะคะเนี่ยคุณทองชุบคุณสมควรคุณสมควรที่อยู่ชัยนาทด้วยค่ะมีเพลงที่จะให้ฟังกันเนาะเพราะเราติดตามแล้วฟังแล้วก็เลือกใช้แป้งเย็นเภสัชตลอดมาเนาะใช้เป็นประจำด้วยนะทวีปนะอันนี้ขอบอกเลยทีเดียวถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของเภสัชใช้ครบกันเลยทีเดียวขอบคุณมากๆเลยค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ขอบคุณหนุ่มๆจากสุพรรณบุรีด้วยนะคะบอกเพลงนี้จริงๆก็ชอบนะบอกชื่อเพลงอีกสักครั้งนึงคือเพลงนี้ชื่อเพลงฮักยังฮักคือเก่าค่ะนะคะของคุณมนแคนแก่นคุณลุงสายจะชอบฟังนะแล้วก็ป้าแสงเทียนด้วยป้าฉลวยด้วยนะป้าจ๋าที่อยู่วังเพลิงป้ามนด้วยไม่ได้ลืมกันเลยนะป้าเนาะเนาะเพราะในช่วงนี้ฝนตกกันทุกวันเลยทีเดียวป้าจ๋าก็เลยหลายท่านจะบอกเลยแม้ฝนตกมาตั้งบางครั้งนี่แค่สักไม่ถลายตกเช้ามายังพลัมอีกอากาศก็เลยชุ่มชื้นนี่บางคนถึงกับไม่สบายไปก็มีเหมือนกันด้วยความรักจากใจเลยทีเดียวค่ะดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเย็นๆเนาะฝนตกชุ่มฉ่ำนี่เราก็ต้องทำร่างกายของเราให้อบอุ่นด้วยเนาะแต่เวลาอาบน้ำอย่าลืมนะคะเพราะคนเราไม่ว่าอากาศจะเป็นแบบไหนยังไงก็อยากจะได้สบู่ที่จะทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปท่านผู้ฟังเลือกใช้นะเพราะเขามีให้เราเลือก2สี2กลิ่นสีเขียวอันเนี้ยไลมิลที่หอมละมุนละมุนอ่อนโยนเลยทีเดียวเป็นกลิ่นน้ำนมข้าวหรือจะเป็นมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้กลิ่นเหมือนผลไม้แถมยังมาติดเนื้อติดกายทนนานด้วยนะอาบน้ำบ้านนี้ก็หอมไปบ้านโน้นนะคะท่านฟังค่ะผิวเนื้อผิวกายยังสดใสด้วยเพราะมีวิตามินซีผิวจะไม่แห้งไม่ตึงบางคนนี่บอกแหมเวลาที่อาบน้ำด้วยสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปชอบความนุ่มของฟองสบู่เนื้อสบู่แข็งแต่ฟองเนี่ยนุ่มนุ่มกลิ่นหอมประทับใจก็เลยอยากอาบน้ำนานๆเนาะอาบน้ำเรียบร้อยแล้วผิวยังกระจ่างใสอีกด้วยก็เลยเป็นที่โปรดปรานหนุ่มๆสาวๆของเรามากๆเพราะเขามีวิตามินซีค่ะคนเราเวลาอาบน้ำต้องเลือกสบู่ที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปเหมาะมากๆเลยทีเดียวขอบคุณสาวอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะหรือจะเป็นสาวจากสิงห์บุรีด้วยบอกยังให้กำลังใจนะพี่ทวีปเป็นกำลังใจตลอดเลยทีเดียวเนาะทุกเวลาด้วยฟังพี่ทวีปเพราะเปิดเพลงเนี้ยทุกอกทุกใจโอ้ขอบคุณไปยังคุณลุงสุชาติด้วยนะคะคุณลุงค่ะแล้วก็มีน้องสีน้อยนะคะเนาะแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านเราเนี่ยกำลังใจเยอะเลยไปทางบางบานบางไทรอำเภอชโยหรือจะเป็นจังหวัดอ่างทองแถวอ่างทองด้วยนะกราบขอบพระคุณที่เลือกเอาสินค้าของคนไทยผลิตภัณฑ์เภสัชมีครบวงจรเราเคยใช้ทุกอย่างใช้อะไรที่ประทับใจเลือกไปใช้แต่ตอนนี้บอกเลยทีเดียวว่าอาบน้ำทุกครั้งประทับใจสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปมีคุณป้าจากลพบุรีเนี่ยค่ะแล้วก็มีสาวๆจากพรหมมาศด้วยสาวๆจากท่าศาลาอันนี้ให้กำลังใจทวีปตลอดเลยนะขอฟังเพลงกันมาค่ะ

าวนครสวรรค์บอกชอบมากเลยนะเพลงที่เปิดเป็นเมื่อสักครู่เนี่ยเก็บเมื่อไหร่ก็โทรมาค่ะ นะพรมีหนุ่มจากสิงห์บุรีก็ชอบนะเพลงนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ชื่นชอบถ้าอยากฟังเพลงอะไรก็บอกทวีปอ่ะเนาะแต่คุณป้าแสงเทียนนี่บอกเลยทีเดียวไม่เป็นไรอ่ะทวีปรู้สึกว่าป้าจะชอบทุกเพลงอ่ะเนาะ ป้าฉลวยป้าวิไลป้ากนกวันอ่ะหนุ่มๆด้วยนะหนุ่มๆจากพัฒนานิคมก็เยอะแถวๆโคกตูมแถวช่องสลิกาหรือจะเลยไปทางดีลังด้วยค่ะเลือกไปแล้วหรือยังคะสำหรับการใช้แป้งเวลาที่เราจะเลือกแป้งคือทุกบ้านเนี่ยต้องมีแป้งเพราะว่าหลังอาบน้ำเสร็จเขาจะต้องโรยตัวด้วยแป้งทวีปบอกเลยทีเดียวแป้งเย็นเภสัชถ้าใครยังไม่เคยใช้ต้องรีบใช้นะอยากให้ใช้แบบครบทุกสีทุกกลิ่นนะอย่างที่ทวีปบอกเวลาไปซื้อก็ทั้งสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับหรือจะเป็นสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ส่วนสบู่ก็ซื้อมาครบเลยเนาะเพราะว่าเราจะได้ใช้นานๆเนาะได้สูดดมความหอมได้นานๆผิวก็ชุ่มชื้นสบู่เภสัช2สี2สูตรเลยทีเดียวนะอาบน้ำเสร็จมาไหร่ก็ซับตัวเบาๆให้แห้งโรยตัวไปเลยจะใช้เช้าใช้เย็นใช้แทนน้ำหอมได้เพราะว่าของเขาหอมติดเนื้อติดกายทนนานจริงๆสำหรับแป้งเย็นเภสัช3สี3กลิ่นแล้วก็ยังมีสบู่เภสัชไว้เทนนิ่งโซปด้วยทวีปจะดีใจนะคะที่พี่น้องประชาชนของเราเลือกเอาสินค้าของคนไทยคุณภาพไม่แพ้ใครไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อตัวนะคะเนาะถ้าใช้สบู่เภสัชได้ผิวกระจ่างใสด้วยเพราะมีวิตามินซีและเรื่องของความหอมติดเนื้อติดกายก็ต้องแป้งเย็นเภสัชเท่านั้นล่ะค่ะเวลาหมดแล้วบ่ายโมงถึง2โมงเย็นเราจะพบกันอีก1ชั่วโมงเต็มๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: ไว้กินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mule X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mule X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิปเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิปเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
1: อีซูซูพันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะพรรคเพื่อไทยกำชับส.ส.เพิ่มความระมัดระวังการเสียบบัตรและกดลงคะแนนในการลงมติร่างงบประมาณปี 2570 และคอยเตือนกันหวั่นลืมกดโหวตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: พรรคเพื่อไทยติวเข้มกำชับส.ส.ในสังกัดเพิ่มความระมัดระวังในการลงมติร่างงบประมาณปี2570โดยเฉพาะการเสียบบัตรและกดลงคะแนนพร้อมขอให้เพื่อนช่วยเพื่อนคอยเตือนกันหวั่นเผลอลืมกดโหวตจนกระทบคะแนนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: พรรคเพื่อไทยจัดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก่อนเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่5สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีผู้บริหารพรรคและส.ส.ของพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยในที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องของการลงมติโดยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานภาคเหนือตอนบนพรรคเพื่อไทยขอให้ส.ส.ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการกดลงแสดงตนและการกดลงคะแนนเพราะบางกรณีอาจเกิดความผิดพลาดเช่นการแสดงตนแล้วไม่ได้กดโหวตหรือไม่ได้กดแสดงตนซึ่งอาจส่งผลต่อการลงมติโดยนายวิสุทธิ์ยังขอให้ส.ส.ช่วยกันในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนคอยสังเกตและเตือนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างกันไม่ใช่ดูเฉพาะการลงมติของตนเองพร้อมยอมรับว่าตัวเองก็เคยเผลอลืมกดลงมติทั้งที่นั่งอยู่ในห้องประชุมตลอดจึงขอให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบและติดตามการลงมติอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังระบุว่าส.ส.ไม่ควรแยกตัวอยู่คนเดียวแต่ควรมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆเพื่อช่วยกันเตือนเมื่อถึงเวลาการลงคะแนนพร้อมย้ำว่าการพิจารณางบประมาณครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจึงมีหน้าที่ในการลงมติตามมติของรัฐบาลขณะที่นางมนพรเจริญศรีส.ส.อำนาจเจริญในฐานะประธานภาคอีสานตอนบนพรรคเพื่อไทยย้ำกับส.ส.เช่นเดียวกันว่าขอให้อยู่ในห้องประชุมระหว่างการพิจารณาและเมื่อถึงเวลาลงมติต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าได้เสียบบัตรแล้วเพื่อให้สามารถกดลงคะแนนได้ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยขอความร่วมมือส.ส.ทุกคนในการติดตามการประชุมและการลงมติอย่างใกล้ชิดมีความตั้งใจและมีความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงคะแนนร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: การลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังน้ำท่วมสูงตัดขาดเส้นทางหลักในชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6รีบดำเนินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6จัดกำลังพลลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณบ้านห้วยหมากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำน้ำดื่มจำนวน20แพ็คจัดจ่ายให้กับผู้ประสบภัยถึงมือเพื่อใช้ในการบริโภคพร้อมทั้งจัดกำลังพลเข้าอำนวยความสะดวกรับส่งนักเรียนในการเดินทางข้ามฝั่งไปกลับโรงเรียนเนื่องจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้ท่วมขังเส้นทางหลักจนไม่สามารถสัญจรตามปกติได้การเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีสะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพในการ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
10: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
11: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782
3: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
12: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
13: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
14: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
15: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการจากดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะสำหรับในช่วงนี้1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ค่ะ0899031782นะคะสนับสนุนรายการติดต่อสนับสนุนหรือว่า อยากจะร่วมรายการมีโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรนะคะติดต่อกับเราได้เลยหรือท่านใดที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าอยู่ต้องการจะจัดรายการเองก็ได้นะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเป็นที่ปรึกษากันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารพื้นใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือว่าทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ติดต่อได้ที่0899031782ค่ะแล้วก็สามารถที่จะฝากข่าวสารแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะใครที่อยากได้รถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีเรามีโปรโมชั่นมีข้อเสนอมากมายเลยเตรียมไว้รอนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากได้รถใหม่ป้ายแดงงานนี้เหมือนมอเตอร์โชว์เลยนะคะสอบถามได้ทั้งดอกเบี้ยเงินดาวจะไปดูไปชมไปสัมผัสหรือว่าอยากจะไปทดลองขับขี่กันดูก่อนก็ได้หรือว่าจะโทรสอบถามกันที่0815524735 0815524735ค่ะส่วนคุณผู้ท่านใดนะคะที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำนะคะเราอยากจะแนะนำกาแฟที่มีผสมผสานของสมุนไพรของวิตามินไว้ได้อย่างลงตัวกันเลยนะคะดื่มได้แบบสบายใจนะคะใจไม่สั่นสมองสดใสนะเพราะว่าเราก็ดื่มกันอยู่แล้วถ้าดื่มกันอยู่แล้วก็ดื่มกาแฟที่มีคุณภาพเป็นกาแฟสำเร็จรูปนั่นก็คือกาแฟทิพย์เทวีนะคะกาแฟทิพย์เทวีเป็นกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพผสมผสานดูแลคุณนะคะเมื่อยามผ่อนคลายได้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็ติดต่อได้หรือท่านใดที่อยากจะมีเขาเรียกว่ามีอโรมามีสปาไว้ที่บ้านมีสปาไว้ที่ทำงานนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะเป็นสมุนไพรเป็นชุดอโรมาเซตเลยคัดสรรจากสมุนไพรไทยคุณภาพนะคะมาช่วยดูแลร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะผ่อนคลายนะคะสุขภาพใจดีปรับสมดุลดูแลปกป้องนะคะกลิ่นก็จะช่วยเรื่องของการบำบัดได้ผ่อนคลายนะคะเลือดลมหมุนเวียนดีสูดดมเข้าไปแบบลึกๆได้เลยเพราะว่าสมุนไพรไทยทุกคนส่วนใหญ่เราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสรรพคุณนั้นหอมสดชื่นหอมเย็นสบายๆนะคะถ้าหากว่าสนใจโทรคุยโทรสอบถามได้นะคะที่0899031782ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาหรือว่าจะเป็นกาแฟทิพย์เทวีค่ะ0959523236 0918794199นะคะถ้าจดเบอร์โทรไม่ทันอย่างไรก็โทรมาที่ดีเจหน่อยก็ได้นะคะ0899031782ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะบัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับค่ะเรามีบ้านพักเนี่ยหลากหลายเลยมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระเนาะแถวอำเภอพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะแวะพักบัณฑิตรีสอร์ทได้เรามีบ้านพักไว้เป็นหลังๆนะคะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi เรามีให้ครบเลยไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราที่ Facebook ก็ได้นะคะจะมีบรรยากาศให้ชมกัน Facebook บ้านดิษรีสอร์ทนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนโทรได้ที่0899031782กับ0899031782ค่ะเบอร์นี้ช่วงของบทเพลงลูกทุ่งนะคะแนะนำเข้าสู่รายการกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งไทยเก่าไทยโบราณไทยเก่าๆมากๆไทยใหม่ลูกทุ่งอีสานต่างๆแนะนำได้เลยนะคะยินดีที่จะเปิดให้นะคะไปฟังบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: Run. อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิป

0: ใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
1: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ค่ะโปรใหญ่ๆจัดกันด่วนเลยนะคะที่บริษัทอีซูซูพันธุ์เจริญลพบุรีนะคะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบางท่านอยากจะไปทดลองขับขี่รุ่นที่เราต้องการจะซื้อกันก่อนก็ได้นะคะหรือคุณผู้ฟังอยากจะสอบถามเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของเงินดาวไม่ว่าจะเป็น Mew X D-Max หรือว่าจะเป็น X Series ทุกรุ่นเลยรถกระบะรถอเนกประสงค์รวมไปถึงรถบรรทุกด้วยนะคะรับรองว่าเขาเตรียมข้อเสนอไว้ให้มากมายเลยทีเดียวไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์นะคะไม่ต้องเปลืองน้ำมันไปนะคะเดินทางก็ไกลแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าหากว่าน้ำมันขึ้นน้ำมันแพงน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะบริษัทอีซูซูพันธุ์เจริญลพบุรีเขาก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0364251913ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะก็ห่างประมาณ4กิโลเมตรใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าเองนะคะบ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะสำหรับท่านใดที่บางคนมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหรือแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หรือว่าใกล้เคียงบริเวณนี้นะคะแวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้เนาะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีไว้ให้ครบเลยทีเดียวค่ะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนที่089-903-1782 089-903-1782ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะชอบเรื่องของการนวดชอบของการไปสปาชอบดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรอยู่แล้วเนี่ยนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะเป็นสมุนไพรอโรมาเซตคุณภาพเขาจะคัดสรรจากสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพมาอย่างแน่นอนนะคะคัดสรรมาอย่างดีเลยทีเดียวคุณสมบัติก็จะช่วยเรื่องของการบรรเทานะบรรเทานะบรรเทาเรื่องของอาการผ่อนคลายนะตึงเครียดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะกล้ามหนุ่งกล้ามเนื้อสามารถใช้ได้นะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาเนี่ยหอมผ่อนคลายด้วยสมุนไพรนะสุขภาพใจสุขภาพจิตดีปรับปรุงนะปรับเรื่องของสมดุลดูแลปกป้องนะสำหรับคุณผู้ฟังที่บางทีบ้านเราเนี่ยถ้าฝนไม่ตกถ้าอากาศไม่หนาวก็จะร้อนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติสำหรับหลายๆท่านที่บางทีเนี่ยผิวเนี่ยเวลาเราเจอแดดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ความร้อนเนี่ยมันเหมือนเข้าไปข้างในเลยทำให้เราร้อนระอุภายในเนาะแต่ถ้าหากว่าเราได้ทาตัวครีมกับน้ำมันเนี่ยเอามาผสมง่ายๆบนฝ่ามือของเรานี่แหละนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วแขนทาให้ทั่วมือเลยออกไปไหนมาไหนได้เป็นการปกป้องผิวในเบื้องต้นนะคะเพื่อให้ความร้อนนั้นไม่เข้าไปลึกนะมันจะช่วยทำให้ผิวเรานั้นลื่นขึ้นด้วยแล้วก็ดูแลปกป้องในเบื้องต้นของผิวเราด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจอยากให้มีสปาไว้ที่บ้านอยากให้มีสปาไว้ที่ทำงานเนี่ยนะคะลองซื้อสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาเซตไปนะคะหรือใครที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วแล้วก็อยากดื่มกาแฟที่สำเร็จรูปด้วยนะคะผสมผสานทั้งวิตามินทั้งสมุนไพรไทยได้อย่างลงตัวด้วยเนี่ยนะคะสมุนไพรอันนี้เนี่ยเขาคัดสรรมาอย่างดีกับกาแฟทิพย์เทวีนะคะเป็นกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพเลยทีเดียว

ไม่ต้องกังวลเรื่องของการดื่มแล้วจะใจสั่นนะดีเจหน่อยดื่มได้ดื่มทุกวันเลยเพราะว่าดื่มแล้วมันสบายใจเพราะว่าจะมีทั้งสมุนไพรแล้วก็มีวิตามินอยู่ด้วยสนใจนะคะกาแฟสมุนไพรทิพเทวีหรือว่าสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเนี่ยสอบถามกันได้ที่0959523236 0918794199ก็ได้หรือจดเบอร์โทรไม่ทันอย่างไรโทรกันมาที่0899031782ค่ะแล้วก็เบอร์นี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะแนะนำบทเพลงได้สนับสนุนรายการกันกับเราได้นะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงในทุกฤดูเนี่ยนะคะในโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะบางวันก็บางทีไม่ใช่หน้าฝนก็ตกเนาะบางทีไม่ใช่หน้าหนาวบางทีก็หนาวขึ้นมาแต่ว่าบ้านเรามันจะหนาวยากนะเพราะว่า ต้นใหญ่อากาศก็จะร้อนนี่แหละก็ควรจะเน้นเรื่องของการปรับสมดุลของร่างกายการกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยออกกำลังกายบ้างนะคะวิ่งไม่ได้ก็เดินเอาพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะมาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อนๆกันก่อนดีกว่าเพราะบ้านเราส่วนใหญ่จะหน้าร้อนเนาะเป็นส่วนใหญ่ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดๆนะอาจจะเป็นไม่ต้องเย็นจัดก็ยังดีน้ำอุณหภูมิที่ตั้งไว้ธรรมดาทั่วไปก็ได้เพื่อเป็นการชดเชยเหงื่อที่ออกเสียไปเพราะว่าถ้าอากาศมันร้อนมันก็จะเสียเหงื่อง่ายนะแล้วก็เสียเหงื่อเยอะด้วยหลีกเลี่ยงแดดจัดนะหากจำเป็นต้องออกกำลังกายหรือว่าออกไปกลางแจ้งเนี่ยก็ควรจะสวมหมวกกางร่มทาครีมกันแดดไว้นะคะหรือว่าทาสมุนไพรทิพเทวีอโรมาไว้ก็ได้เป็นการป้องกันได้อีกระดับหนึ่งนะคะกินอาหารปรุงสุกกินร้อนช้อนกลางล้างมือเรายังคงใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจจะบูดง่ายอย่างเช่นพวกจะเป็นกะทิอะไรพวกนี้จะบูดง่ายแล้วก็จะลดให้ลดพวกอาหารที่มีไขมันสูงลดอาหารที่มีน้ำตาลมีหวานจัดๆก็ไม่ควรจะไปทานนะคะแล้วก็ลดน้ำที่มันเย็นจัดบางคนเนี่ยเอาต้องเย็นต้องกินก้อนน้ำแข็งเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ดีนะการดื่มน้ำเย็นจัดในขณะที่ร่างกายร้อนจัดอาจจะทำให้ป่วยได้นี่เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะในเรื่องของอากาศที่มันร้อนๆแบบนี้นะคะอ่ะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะคะ0899031782กันค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองสมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
3: เจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
4: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
6: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
7: ก็สนใจสอบถามกันได้เลยนะคะ095-952-3236 091-879-4199หรือโทรที่089-903-1782กับดีเจหน่อยจิรารัตน์ก็ได้ลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบหอมผ่อนคลายด้วยสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมากันนะคะแต่ถ้าดื่มกาแฟเราแนะนำกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพเลยทีเดียวที่เขาผสมผสานสมุนไพรแล้วก็วิตามินมาได้อย่างลงตัวกันนะคะกับกาแฟทิพย์เทวีนะฮะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้วก็ดื่มกาแฟที่มีสมุนไพรแล้วก็วิตามินก็จะเป็นการดีเนาะอ่ะสนใจ0959523236 0918794199หรือที่0959893-1782ก็ได้นะคะมาถึงในช่วงท้ายของรายการกันช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงส่งท้ายกันนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ว่า
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะที่ประชุมสภาเริ่มอภิปรายงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ที่ประชุมสภาเริ่มอภิปรายงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถูกปรับลดงบมากที่สุดด้านฝ่ายค้านมองว่าการปรับลดขณะนี้ยังมีบางจุดที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระการพิจารณาวาระ2 3ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว41มาตราโดยกรรมการพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอความเหมาะสมและจำเป็น 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาททั้งนี้งบประมาณที่ตัดลดลง 11,162 ล้านบาทนั้นส่วนหนึ่งถูกนำไปจัดสรรเพิ่มให้งบกลาง 6,044 ล้านบาทเพื่อนำไปอยู่ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้งบกลางมีงบประมาณเพิ่มขึ้น 699,000 ล้านบาทจากเดิม 693,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ตุดตัดลดงบประมาณสูงสุด5อันดับแรกคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเดิม 17,000 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 14,000 ล้านบาทลดลง 3,129 ล้านบาทกระทรวงกลาโหมจากเดิม 91,000 ล้านบาทปรับลดเหลือ 90,000 ล้านบาทลดลง 1,228 ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยจากเดิม227ล้านบาทปรับลดลงเหลือ226ล้านบาทหรือลดลง912ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดิม 53,700 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 53,000 ล้านบาทลดลงประมาณ682ล้านบาทกระทรวงคมนาคมเดิม 166,641 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 166,014 ล้านบาทลดลงประมาณ626ล้านบาทสรทัณฑ์ หิมพิพัฒน์รายงานครับ
1: อนุทินเข้าสภาร่วมลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนเดินทางไปนอร์เวย์คืนนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายและการใช้สิทธิ์ลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3แบบรายมาตราโดยระบุว่าในช่วงที่ยังไม่ได้เดินทางจะพยายามเข้าร่วมการประชุมสภาให้มากที่สุดเนื่องจากคืนนี้ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศนอร์เวย์หลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ซึ่งก่อนการออกเดินทางจะร่วมใช้สิทธิ์ลงมติร่างงบประมาณเป็นรายมาตราส่วนการอภิปรายที่จะใช้เวลาประมาณ3วันและตนไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นไม่ได้มี
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ก
7: คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคพบประชาชนดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์ครับ
11: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกองทัพบกศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 ขอเชิญพบกับรายการสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคพบประชาชนดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาค
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคพบประชาชนทางสถานีวิทยุ AM 612วสป.ลพบุรีครับโดยมีผมดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์ครับเป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินรายการเราก็จะพบกันทุกวันจันทร์นะครับวันจันทร์เราก็พบกันทีครึ่งชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงโดยประมาณถึงเที่ยง30นาทีเราก็จะนำเนื้อหาสาระต่างๆข่าวคราวหรือข่าวการกุศลที่พี่น้องและทางร้านหรือจะเป็นทางส่วนราชการได้นำเสนอให้กับท่านได้ฟังกันรายการของเราก็มีเนื้อหาสาระไปตามข่าวบางครั้งเราก็มีข่าวภายในจังหวัดลพบุรีบ้างข่าวที่อื่นภายนอกจังหวัดหรือทั่วๆไปที่เราได้ทราบแต่อะไรมาบางครั้งท่านก็อาจจะทราบไปแล้วนะครับเพราะว่าข่าวเดี๋ยวนี้พอมีข่าวปุ๊บเนี่ยมันก็ไวไวเพราะว่ามีโซเชียลทางมือถืออาจจะตอบดูเห็นกันได้ครบเนื้อหาสาระบางทีเราก็จะเอามาขัดเกลาแล้วก็กล่าวบอกกับทุกท่านนะครับอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราต้องกลับมาเป็นข่าวของสมาคมบ้างข่าวของทั่วๆไปบ้างเพื่อให้ทุกท่านที่ฟังรายการของสมาคมผู้สื่อข่าวสุพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคในรายการพบประชาชนนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้รอบรู้ถึงข่าวสารต่างๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับข่าวที่ผ่านๆมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็มีหลายๆอย่างหลายๆข่าวโดยเฉพาะข่าวที่ไม่น่าจะเป็นข่าวซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะได้เห็นมากนักช่วงหลังๆนี้นะครับก็จะมีการยิงโดยนักเรียนนะครับนักเรียนยิงครูนักเรียนยิงเพื่อนหลายโรงเรียนนะครับไอ้ข่าวแบบนี้บางทีมันก็เป็นข่าวท้อนใจเพราะสมัยนี้ทางรัฐบาลก็สั่งกำชับแล้วว่าห้ามออกใบอนุญาตอายุอาวุธปืนเพราะตั้งแต่เกิดเหตุนั่นว่านักเรียนใช้ปืนของปู่ย่าตายายเอาเข้าไปสังหารครูสังหารเพื่อนนะครับแล้วก็ข่าวต่อมาก็รู้สึกว่าการระงับการใช้อาวุธปืนหรือว่าออกใบอนุญาตยุบอาวุธปืนนั้นก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นะครับข่าวดังกล่าวนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเราได้เปิดโอเพ่นกันมาหลายปีจนบางคนเนี่ยมีปืนนับสิบกระบอกอยู่ในความครอบครองนะครับก็คิดว่างานนี้ทางรัฐบาลคงจะเอาจริงเอาจังนะครับในเรื่องของการกำชับมิให้บุคคลไทยนะครับได้ขอใบอนุญาตแล้วก็ได้ให้นำบางทีให้นำอาวุธปืนที่ทุกท่านได้เยอะได้มากไปแล้วนั้นเอามาคืนซะบ้างก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าไปบังคับให้เข้ามาคืนนี่คงยาก คงจะบอกแต่ว่าห้ามปาล์มแล้วจะเชื่อหรือไม่นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนอาวุธปืนนี่เป็นอาวุธที่หนักหนาสากรรจ์นะครับเวลามีแล้วเนี่ยที่มันฮึกเหิมนะครับเมื่อสมัยสัก50ปีก่อนเนี่ยดูตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยอาวุธปืนนี่หาน้อยได้มากครับหาน้อยมากเลยที่จะมีเพราะว่าอะไรครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยจะเห็นคนที่เขาทะเลาะกันหรือว่าเขาไม่พอใจกันเนี่ยเขาก็จะมีเพียงชกต่อยหรือเพื่อสั่งสอนนะครับไม่ถึงกับต้องยิงไม่ถึงกับต้องใช้อาวุธปืนแต่มาสมัยนี้กลับกันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปตามวันเวลาฉะนั้นผมอยากจะจริงๆเตือนว่าถ้าที่มีอาวุธปืนแล้วเอาไปให้ลูกหลานเห็นนะครับเด็กๆเดี๋ยวนี้มันสมองมันเร็วนะครับอายุ 4-5 ขวบนี่ทีนี้เก่งนะครับเก่งกว่าสมัยก่อนนี้เยอะนะครับความเฉลียวฉลาดของเด็กก็ทำให้ความแตกฉานของมนุษย์เรานั้นเกิดความรวดเร็วเพื่อให้เป็นอะไรความรู้สึกที่ดีของเด็กครูบาอาจารย์ที่สอนเด็กก็คิดว่าตอนนี้ก็คงจะมีการสั่งสอนในเรื่องของดังข่าวพอเห็นข่าวในหลายโรงเรียนก็พยายามซักซ้อมวิธีการคนร้ายจะเข้าหานักเรียนเนื้อเข้าตำร้ายต้องเรียนก็มีการซักซ้อมบางทีซักซ้อมเด็กเล็กๆนะครับอาวุธ5ขวบ6ขวบอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาซ้อมแล้วนี่มันจะจริงไหมบางครั้งเด็กที่เขาซักซ้อมก็มีการร้องผมร้องไห้กลัวความจริงครับอันนี้ก็เป็นสิ่งเตือนใจกันท่านที่เป็นผู้ปกครองก็ดีนะครับลูกหลานของเราพยายามสอดส่องใกล้ชิดให้มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆมันทำให้เด็กนี่ฮึกเหิมมากนะครับแล้วปืนเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่หายากหาง่ายขึ้นมาทุกครั้งฉะนั้นมันก็ทำให้เด็กบางคนเนี่ยที่สามารถจะลักขโมยจากพ่อแม่พี่น้องออกมาก่อเหตุได้นะครับพยายามดูแลนิดนึงอันนี้ก็เตือนเอาไว้ครับสำหรับท่านที่มีลูกหลานเพราะสมัยนี้โดยมากพ่อแม่จะไม่ค่อยมีเวลาดูแลเพราะเอาเวลาไปทำมาหากินหรือว่าไปค้าขายหรือไปหาสตางค์เข้ามาในครอบครัวก็ทำให้เด็กบางคนนี่ก็อาจจะคิดหรือว่าดูหนังมากหรือว่าดูทีวีมากนะครับมันก็ทำให้เด็กคิดไปมากฉะนั้นเราก็ต้องดูแลกันนิดหนึ่งครับเรื่องราวต่างๆนี่มันก็เกิดขึ้นมาหลายอย่างนะครับที่ลพบุรีก็เหมือนกันครับเมื่อสองสามวันนี้ก็มีการยิงเพื่อนฆ่าเพื่อนนะครับที่บริเวณวงเวียนสระแก้วตรงตลาดโต้รุ่งเรื่องของเรื่องก็คือเพื่อนเนี่ยอยู่ด้วยกันอายุ60กว่าแล้วนะครับ64 65อยู่ด้วยกันมาอาศัยกันอยู่ก็มีแต่เรื่องเงินทองนะครับก็ยิ้มกันไปก็ยิ้มกันมาก็ทำให้เกิดความคับแค้นหรือยังไงไม่ทราบชักปืนเข้าไปยิงเพื่อนที่กำลังขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งสระแก้วยิงทิ้ง7นัด8นัดเสียชีวิตทันทีและตัวเองก็ออกมากลางถนนก็ยิงตัวเองตายนะครับก็เรียกว่าตำรวจทำงานง่ายคือไม่รู้จะไปสอบสวนใครเพราะว่าคนโดนยิงก็ตายคนผู้ยิงเขาก็ตายมันก็เลยไม่รู้ว่าแต่ก็ต้องสืบสวนสอบสวนไปตามเนื้อหานะครับเพราะว่าเกิดจากอะไรก็ถึงมายิงเกิดจากอะไรก็ถึงได้มาฆ่าทำให้เกิดภาพที่ไม่น่าจะเกิดก็สอบสวนกันไปก็สาเหตุก็คงจากที่เรื่องเงินทองนี่แหละครับพูดถึงเงินทองแล้วก็เดือนนี้ก็เดือนสุดท้ายแล้วที่ไทยช่วยไทยกำลังจะหมดไปท่านที่มีสิทธิ์ ก็ไปใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าสิทธิ์ของเรามีใช้เราต้องใช้รัฐบาลก็มอบมาแล้วนะครับเดือนนี้กันยายนเป็นเดือนสุดท้ายและเป็นเดือนที่สุดท้ายของชีวิตราชการด้วยท่านที่เป็นข้าราชการก็สิ้นเดือนนี้ก็ต้องหมดวาระครบอายุ60ปีก็ต้องโบกมืออำลานะครับไปเป็นราษฎรเต็มที่นะครับจากเคยเป็นใหญ่เป็นโตหรือว่าเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ตอนหมดอายุราชการคือ60ปีก็ต้องเกษียณบางคนก็มาทำธุรกิจส่วนตัวบางคนก็ดูแลลูกหลานครับช่วงนี้นะครับฝนฟ้าก็ตกกันขนาดนั้นหนักนะครับขนาดทางภาคเหนือนี่น้ำท่วมจังหวัดน่านนี่พักพวกผมครับถูกน้ำท่วมขาดแคลนมากกับเรื่องอาหารการกินก็บอกเขาไปหน่อยว่าเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องจังหวัดท่านเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าใครมีเสื้อผ้ามีเงินทองซื้อสิ่งของใช้สอยจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือเครื่องนุ่งห่มต่างๆก็ส่งมาที่จังหวัดท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางจังหวัดท่านคือถูกน้ำท่วมแล้วก็ขาดแคลนสิ่งบริโภคมากน้ำมาม่าจะเป็นเสื้อผ้าเก่าก็ส่งมาช่วยบริการได้ครับช่วงนี้พูดถึงเรื่องน้ำแล้วก็มาเปิดฟังเพลงให้ฟังสักเพลงนึงคือเพลงน้ำท่วมของสอนคีรีศรีประจวบครับ

0: น้ำท่วม
1: บางคนที่กลัวที่สุดคือท่วมบ้านตนเองคนที่อยู่ที่ลุ่มนะครับก็โดนน้ำท่วมนะครับที่ผมบอกว่าเมื่อกี้นี้จังหวัดน่านนั้นขณะนี้นะครับก็มีการบอกบุญให้บอกให้ไปช่วยเหลือกันหน่อยครับใครที่อยากจะช่วยเหลือก็เชิญสละเล็กๆน้อยเงินเล็กๆน้อยซื้อข้าวของนะครับที่ท่วมมากอยู่ขณะนี้คือในหมู่บ้านของบ้านดอนหมู่บ้านดอนตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักโดยการมีการตอนนี้มีภาคส่วนหลายๆคนก็จัดนะครับสิ่งของนะครับไปช่วยน้ำท่วมในครั้งนี้ก็มีข้าวเหนียวนะครับแล้วก็มีเครื่องเรือนนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการสมาคมผู้สื่อข่าวสปิมยุโทรทัศน์ภูมิภาคพบประชาชนก็อยากจะบอกกล่าวบอกเป็นสะพานบุญให้ทุกท่านได้ทราบว่าหากท่านต้องการจะช่วยเหลือหากท่านไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ทางไหนก็เชิญครับเขาส่งเลขบัญชีมาให้แล้วนะครับคือผู้ที่จะช่วยเหลือผ่านทางบัญชีร้านเกษตรเพื่อเป็นการพัฒนาของธนาคารกรุงไทยนะครับหมายเลข519-049-58557อีกทีนะครับ519-049-8557หรือจะโทรศัพท์ไปที่หมายเลข082-694-3422นี่คือผู้ที่รับบริการที่จะต่อทอดสะพานบุญให้กับทุกท่านไปยังพี่น้องอำเภอศิลาเพชรตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านที่กำลังรอความเมตตากรุณาจากทุกท่านนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นเมื่อก่อนนี้นะครับทางภาคเหนือเนี่ยก็ท่วมตั้งแต่เชียงรายปีนี้ก็จังหวัดน่านที่หนักหน่อยก็คิดว่าอีกต่อไปก็จะลงมาเรื่อยๆมาถึงทางภาคกลางเราก็จะผ่านเข้าไปในทางกรุงเทพแล้วก็ลงทะเลไปแต่ว่าจะผ่านไปก็เล่นเอาน้ำที่ท่วมนะที่จะไปกักตัวที่ส่วนมากจะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแหล่งน้ำแถวๆนั้นขณะนี้ทราบว่ามีการสร้างเขื่อนแต่ไม่ทราบว่าสร้างเสร็จหรือยังนะครับเมื่อสมัยทักปี6364-65ก็มีการพิจารณาดำเนินการขออนุมัติสร้างเขื่อนแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการกักกันน้ำเพื่อจะไม่ให้ไหลลงสู่หมู่บ้านของประชาชนแถวเสนาแถวลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทุกๆปีก็จะมีข่าวคราวกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลายๆปีนะครับจังหวัดลพบุรีเราก็เคยเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมเมื่อปี54นะครับก็ท่วมกันหนักหนาเลยตอนนั้นก็เรียกว่าป้องกันกันถึงนี่หมู่บ้านศรีดัญญานะครับก็ทุกคนทุกฝ่ายก็ช่วยกันแต่ตอนนี้ก็คิดว่าคงจะไม่มาท่วมแล้วเพราะว่ามีการแก้ไขแล้วก็กีดกั้นพวกที่น้ำทางผ่านนะครับเพราะว่าหลายปีเขาไม่มีปัญหาที่อย่างนั้นเกิดมาเลยก็คิดว่าปีนี้คงจะไม่สร้างความหนักใจให้กับชาวจังหวัดลพบุรีนะครับทางสิงห์บุรีก็มีปัญหาครับเรื่องน้ำท่วมก็มีการป้องกันเพราะแต่ละจังหวัดนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้วทุกฝ่ายนะครับทางภาครัฐภาคเอกชนก็ต้องการช่วยกันเข้าไปอุดรูรั่วนะครับซึ่งน้ำท่วมเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะว่าประเทศเราเนี่ยไม่ว่าประเทศเราประเทศอื่นในขณะนี้เนปาลหนักกว่าเราเนปาลก็ตัวนี้ตายไปหลายร้อยคนแล้วนะครับน้ำท่วมแล้วก็ท่วมอย่างหนัก เราก็มองภาพออกทางด้านสื่อสารมวลชนทางทีวีนะครับหรือว่าทางออนไลน์ก็จะเห็นว่าประชาชนของชาวเนปาลเนี่ยก็สูญเสียทั้งครอบครัวก็มีบางทีสูญเสียชีวิตกันตอนนี้คิดว่าเป็นพันนะเป็นพันคนก็ตรงนี้แหละครับก็ต้องมาช่วยกันนะครับประเทศไทยเราก็ส่งความช่วยเหลือไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็คิดว่าในประเทศเราบ้างแล้วครับประเทศไทยเราเนี่ยทางจังหวัดน่านเกิดน้ำท่วมขึ้นมาเขาครอบครัวเขาเหล่านั้นนะครับก็บางครั้งออกมาไม่ได้ก็ต้องนอนเฝ้ารอการช่วยเหลือจากคนที่มีอันจะกินหน่อยผู้ที่มีกระตังหน่อยนะครับที่จะช่วยกันคนละนิดละหน่อยนะครับมีการส่งเสริมในเรื่องของอาหารหรือว่าเขาต้องการมากคืออาหารข้าวเหนียวสำหรับข้าวเหนียวนี่เขาสามารถอะไรไปนึ่งกินเพราะว่าทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะบริโภคข้าวเหนียวได้มากนะครับอันนี้ที่ตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยประมาณ190ครัวเรือนนะครับที่ได้รับผลกระทบฉะนั้นตรงนี้นะครับอยากจะฝากให้ทุกท่านได้ที่มีกำลังเงินกำลังสิ่งของส่งไปช่วยเขาหากจะต้องการติดต่อผู้ที่เป็นผู้รับบริจาคตอนนี้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์082-694-3422หรือต้องการจะโอนบัญชีทางร้านเกษตรเพื่อการพัฒนาของกุ้งไทยหมายเลข519-049-8557 519-049-8557ธนาคารกรุงไทยนะครับครับนี่ก็คือบอกข่าวเล่าการขานกันไปว่าเรามีสิ่งที่ต้องการจะแจ้งให้กับท่านได้ทราบ

0: เราก็ช่วยเข้าไปในฐานะคนไทยด้วยกันครับเราจะพบกันทุกๆวันจันทร์นะครับทางสถานีวิทยุ AM 612วสป.ลพบุรีรายการนี้ก็เป็นการที่บอกกล่าวกันกับทางสมาคมผู้สื่อข่าวสปีมวิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคพบประชาชนมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ประชาชนต้องการให้ทางรายการเราได้ประชาสัมพันธ์หรือว่าต้องการจะให้ช่วยเหลือในด้านของสื่อสารมวลชนพวกเราก็พร้อมแล้วก็สมาคมผู้สื่อข่าวเราก็จะมีการประชุมกันทุกเดือนเดือนนี้ก็คือวันที่15วันอังคารที่15กันยายนเราก็จะไปประชุมกันที่อภิธรรมธรรมนัสที่หลายๆตรงพระบาทเลี้ยวไปนิดเดียวเป็นสำนักสำนักปฏิบัติธรรมของอาจารย์ยุวดีนะครับดังนั้นสมาชิกทุกท่านที่ฟังรายการนี้แล้วก็อย่าลืมไปร่วมประชุมกันเวลา 17:00 น.นะครับขณะนี้เราก็พยายามที่จะดำเนินการในเรื่องของจัดกิจกรรมของสมาคมนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องในเรื่องของการช่วยเหลือสิ่งที่เราช่วยได้จะเป็นเล็กน้อยเราก็พร้อมที่จะถ้ามีนะครับกิจกรรมเราก็จะลงไปช่วยซึ่งเราก็ช่วยมาหลายที่แล้วฉะนั้นรายการของเรานี้ก็เป็นรายการที่ต้องการจะให้ประชาชนที่ฟังรายการฟังสถานีวิทยุแห่งนี้ได้รับทราบว่าสมาคมเรานั้นเป็นสมาคมที่ให้ความช่วยเหลือทางข่าวสารด้านมวลชนนะครับแล้วก็พบปะประชาชนอย่างดีครับมองดูเวลาแล้วตอนนี้ก็จะต้องคืนเวลาให้กับสถานีแล้วเพราะว่าเป็นเวลาที่สมควรคือ1ครึ่งชั่วโมงสมาคมผู้สื่อข่าวสปีมยุทธโทรทัศน์ภูมิภาคครับต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุสปอ612ที่ให้รายการเรามาประชาสัมพันธ์วันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
1: รู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนนัทค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับมีข่าวสารมีเรื่องราวอะไรเราก็นำมาอัปเดตนะครับนำมาเล่าให้กับคุณฟังได้รับฟังกันในช่วงกลางวันของวันนี้ครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้นอกจากจะมีเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนฟ้าตกบ่อยแล้วนะคะเรียกว่าตกเกือบทั่วทั้งประเทศเลย
2: ใช่ครับ
1: หลายภาคนะคะเผชิญกับฝนแต่มันมีอีกเรื่องนึงโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นบ่อยๆอ่ะคุณนะคะเรื่องของไฟไหม
2: ้เหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะเพลิงไหม้อ่ะค่ะมีหลายพื้นที่เลยล่าสุดก็ที่เวิงนครเกษมก็ไฟไหม้อีกละต้องระวังจริงๆเรื่องนี้นะคะเขามีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดนะก็เช่นอย่างแรกเลยตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
2: ครับก็ดูให้ดีว่าเอ๊ะปลั๊กเนี่ยถอดแล้วหรือยังนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนเนี่ยอาจจะลืมคุณมานะท่านมนบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆเนี่ยมันพังไปแล้วอย่างพัดลมอย่างอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะเราคิดว่าเออมันไม่หมุนแล้วแต่ว่าปลั๊กเนี่ยมันยังเสียบอยู
1: ่
2: นะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไงมอเตอร์

0: มันอาจจะช็อตหรือวงจรมันอา
1: ค
0: จ
1: ่
0: จ
1: ะ
0: ะทำอะไรก็ตามแต่
1: ใช
0: เก
1: ่
0: ิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น
1: อ
0: ได
1: ื
0: ้
1: มพวก
0: ครัน บ
1: ี้ต้องระวังมากเรื่องปลั๊กไฟเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเก็บน้ำมันสารเคมีต่างๆก็ต้องห่างไกลความร้อนก็อาจจะเกิดเหตุได้ในครัวอีกอย่างหนึ่งคุณน
0: อื
1: ะถ
0: ม
1: ามว่านะ
0: ถ
1: ต
0: ั
1: ั้
0: ง
1: ง
0: แก๊สนะ
1: แก๊สเตาแก๊ส
0: บางคนก็
1: อ
0: ใ
1: ุ
0: ช
1: ่น
0: ้
1: อ
0: เส
1: ะ
0: ร็
1: ไร
0: จ
1: ไว้
0: นะอุ่นเสร็จปุ๊บบางทีหนึ่งเนี่ยกรณีอุ่นแล้วลืม
1: อืม
0: สองนะครับก็คือว่าบางทีใช้แก๊สแล้วเนี่ยปิดแต่ตัวเตาอ่ะ
1: อ๋อ
0: นะแต่ถังแก๊สบางทีไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ปิด
1: ปิดก็อันตรายด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: อืมก็ต้องระมัดระวังกันนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุขึ้นมีวิธีหนึ่งนะมีถังดับเพลิงไว้ดีไหมก็ดีเหมือนกัน
0: ก็
1: น
0: ด
1: ะ
0: ีนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: สถานที่ทำงานหรือสถานราชการก็ควรจะมีด้วยนะคะวันนี้ข่าวสารของเราก็หลากหลายค่ะวันนี้มีช่วงของคุณเสรีทองคู่มีข่าวสารมาฝากด้วยทางภาคเหนือนะคะกองทัพภาคที่3ค่ะ
0: ก็ติดตามรับฟังกันนะครับตลอดทั้งรายการในวันนี้แล้วก็มีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการเนี่ยก็ยังอยู่ที่เรื่องของเหตุภัยพิบัตินะครับแต่ว่าเป็นในพื้นที่ต่างประเทศเราจําได้ไหมเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหรือว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่นานนี้เองคุณผู้ฟังที่เนปาล นะฮะที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เกิดขึ้นน่ะ
1: ช่วง26สิงหาไหมคะ
0: อ๋อเนี่ยนะครับปลายเดือนสิงหาคม
1: ปล
0: น
1: า
0: ะ
1: ย
0: ฮ
1: เด
0: ะ
1: ือนสิงหา
0: ก็ทําให้มีคนพูดถึงนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างมากหลายคนก็โฟกัสไปที่เรื่องของสภาพอากาศที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงสุดขั้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับอย่าง
1: ร้อน
0: โลกร้อนนะครับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอะไรใดๆต่างๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบมันมีเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลักๆใหญ่ๆเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์นี่แหละนะครับภาวะเดินกระจกต่างๆการเผานะครับทำให้ก๊าซเนี่ยไปทำลายชั้นบรรยากาศนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมหาอุทกภัยใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับที่เนปาลเนี่ยนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเราเห็นภาพกันแล้วล่ะที
1: ่
0: หลายคนเนี่ยต้องขออนุญาตใช้คำนี้เลยว่า
1: ไม่ใช่ภาพ AI ด้วย
0: ไม่ใช่ภาพ AI ไม่ใช่ภาพ AI นะครับวิ่งหนีตายคำนี้ก็ไม่ปานนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ฟังเหมือนในหนังนะครับซึ่งในการนี้นะครับหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ห่วงใยนะครับแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ฟังครับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระราชทานความห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวเนปาลด้วยนะครับโดยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยนะครับณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อได้นำสิ่งของพระราชทานเหล่านี้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนชาวเนปาลที่ต้องประสบกับภัยพิบัติเหตุจากมหาอุทกภัยนะครับซึ่งก็เป็นอุทกภัยฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นทางตอนเหนือของเนปาล นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมตามที่คุณมานัทบลได้บอกไปเนี่ยนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากคุณผู้ฟังครับแล้วก็นอกจากนี้น่าเห็นใจมากๆผู้สูญหายเนี่ยก็อีกเป็นพันรายอ่ะนะครับแล้วก็ในขณะที่มีพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยต้องไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากนะครับก็เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างทางพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลค่ะ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับไทยแล้วก็เนปาลเนี่ยเรามีความสัมพันธ์อันดีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาอย่างยาวนานนะครับรวมถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ในช่วงโควิด-19ที่ผ่านมาทั้งสองพระองค์นะครับก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือไปยังชาวเนปาลด้วยซึ่งในครั้งนั้นก็สร้างความปลื้มปิติแก่พี่น้องประชาชนชาวเนปาลเป็นอย่างมากนะครับถ้าเราดูจากภาพที่ขึ้นทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้นะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการที่ องคมนตรีได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานต่างๆซึ่งก็ประกอบด้วยถุงยังชีพพระราชทานนะครับสิ่งของจำเป็นแล้วก็เราเห็นมีเต็นท์สนามด้วย
1: เต็นท์นอนค่ะ
0: นะฮะในตรงนี้นะครับก็เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวเนปาล นะครับซึ่งก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ เครื่องกำเนิดไฟฉายนะครับแล้วก็ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขออภัยนะครับมีไฟฉายมีหมวกนิรภัยนะครับแล้วก็สิ่งของจำเป็นถุงนอนต่างๆแล้วก็หนึ่งในนี้มีถุงยังชีพพระราชทานสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยอันนี้คือความละเอียดอ่อนนะครับในการพระราชทานความช่วยเหลือของทั้งสองพระองค์นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ดีต่อใจนะครับเป็นข่าวที่ฮิวใจมาก
1: ๆ
0: การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนมนุษย์เนี่ยโอ้มันสุดขนาดนับนะคุณมาธนบุญครับ
1: ใช้ที่จำเป็นทั้งนั้นเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินและอย่างที่คุณธรรมบอกนะคะ
0: ค
1: มีอุปกรณ์สำหรับเด็กด้วยถุงพระราชทานสำหรับเด็กด้วยเด็กๆนี่ก็น่าสงสารด้วยนะคะต้องดูแลกันค่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะก็เป็นหนึ่งข่าวที่อย่างที่บอกนะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นประเทศที่เป็นมิตรกันนะคะช่วยเหลือกันค่ะเอามาดูในส่วนของเหตุการณ์ในประเทศของเรากันบ้างค่ะมีการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569ในช่วงนี้นะคะเพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งก็จะมีงานจริงเกิดขึ้นเนี่ยวันที่6พฤศจิกายนนะคะปลายปีนี้กองทัพเรือเนี่ยเขาก็มีการกำหนดจัดการฝึกรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อที่จะให้งานออกมาเรียบร้อยนะคะ
0: ครับนี่นะฮะก็เป็นภาพของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับพร้อมกับกำลังพลฝีพายจากกองทัพเรืออันนี้เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะวันนี้ไม่ติดแล้วว
1: ันนี้
0: จำได้เนี่ยนะครับสวยงามมากๆนะครับเราจะดูที่โขนเรือแล้วก็ลายสลักนี่แหละคุณมาธนมลอันนี้คือท่าพายนกบิน
1: นะ
0: ฮะเป็นท่าพายที่สง่างามมากๆอันนี้ก็คือเรือประกอบริ้วขบวนเนี่ยนะครับโอ้งดงามมากจริงๆคุณผู้ฟังครับ
1: ต้องไปหาข้อมูลแล้วนะเราสองคนพูด
0: ถูกต้องครับและถ้าใครนะครับถ้าต้องการจะไปติดตามรับชมการฝึกซ้อมย่อยนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยก็จะมีการซ้อมย่อยอีก3ครั้งด้วยกันนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้8กันยายนนะครับแล้วก็มีวันที่17กันยายนแล้วก็จะมีวันที่23กันยายนหลังจากนั้นในช่วงเดือนตุลาคมคุณผู้ฟังครับก็จะมีการซ้อมย่อยนะครับ2ครั้งแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่นะฮะขออภัยนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยมีการซ้อมย่อย3ครั้งแล้วก็ซ้อมใหญ่2ครั้งนะครับก็คือวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมแล้วก็วันที่15ตุลาคมแล้วก็ซ้อมใหญ่เน
1: ี่
0: ย
1: 8แล้วก็15ใช่มั้ยคะ
0: ถูกต้องครับซ้อมใหญ่2ครั้งก็คือครั้งแรกในวันที่21ตุลาคมอันนี้คือจะเห็นเต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือ28ตุลาคมก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับโดยขบวนเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 น.และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองครับ
1: ค่ะหลายท่านเนี่ยอยากจะไปชมนะคะก็บอกตำแหน่งให้เลยว่าที่ไหนบ้างนะคะมี2ฝั่งฝั่งธนกับฝั่งพระนครถ้าทางฝั่งธนเนี่ยก็บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8แถวนั้นก็เป็นจุดที่คนไปออกกำลังกายกันบ่อยเหมือนกันนะคะม
0: ี
1: สถานที่กว้างขวางแล้วก็สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็วัดอรุณด้วยนะคะส่วนฝั่งพระนครเนี่ยมาทางฝั่งพระนครบ้างสวนสันติชัยปราการค่ะข้างป้อมพระสุเมรุก็ไปชมได้ตรงนั้นแล้วก็ท่ามหาราชท่าช้างค่ะก็อย่างที่บอกวันจริงก็คือวันที่6พฤศจิกายนก็สามารถที่จะไปร่วมรับเสด็จได้นะคะ
0: ครับก็ตลอดทั้ง2ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ฟังอย่างที่คุณมาณัฐมนได้เรียนไปนะครับว่าพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้รับชมฟรีนะคุณผู้ฟังถ้าใครจะมาบอกเก็บตรงเก็บตั้งค่าที่ค่าชมอะไรเนี่ยไม่มีนะครับเออเอาค่าอาหารนี่ต้องค่าอาหารต้องซื้อเองต้องดูแลตัวเองนะคุณผู้ฟังนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในเรื่องของการจัดพื้นที่การรับชมให้อยู่เนี่ยนะครับก็สามารถรับชมกันได้เป็นขบวนเรือที่งดงามมากๆจริงๆแล้วก็กองทัพเรือเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่าใช้กำลังพลเนี่ย 2,200 กว่านายด้วยกันเนี่ยนะฮะไปดูกันที่ไทยสหรัฐอเมริกากันต่อดีกว่านะครับ ที่พัทยาล่าสุดนะถอนสมองไปที่เรียบร้อย
1: ทันได้ไปใช่ไหมบอกแล้วว่าให้รีบไป
0: เออแต่บรรยากาศ
1: มีผู้หญิงด้วยนะคะทหารมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลย
0: บรรยากาศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะเอาคุณลองคิดดูนะคน 4,800 คนน่ะนะเกือบ 5,000 คนน่ะมาอยู่ห้วงเวลาใดห้วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับ 2-6 กันยายนก็หลายวันอยู่แต่ว่าการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็คือไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นไม่มีความกลาโหนวุ่นวายใดๆต่างๆ
1: เรียบร้อยมากเลย
0: นะมันมีแต่ภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยออกมาแล้วก็นอกเหนือจากที่กำลังพลสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับทหารเรือเขาไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของพัทยาแล้วภาพที่คนเห็นแล้วก็ประทับใจก็คือมีทหารบางคนเนี่ยเขาไปเช่าชุดไทยนะถ่ายรูปด้วยก็เป็นสีสัน
1: ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยนะคะ
0: ครับอ๋อเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศนะอันนี้คือโปสเตอร์ของอมรินทร์นิวส์เนี่ยนะครับก็ขอบคุณด้วยนะฮะ
1: บายบายพัทยา
0: บายบายพัทยา
1: ค่ะ
0: นะครับนี่ต้องมีคนต้องนำส่งที่หลังไหมเนี่ยนะน่าจะมีกำลังพลก็ติดใจไหม
1: อ๋อนี่จริงๆเห็นเขาบอกว่าอะไรนะรอบแรกเหรอ
0: ฮะ
1: เอ้ยแบบจะมาอีกไหม
0: เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะแต่ก็เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาวันอาทิตย์นี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่หลายคนก็ล่ำลากันเนี่ยนะครับคนไทยก็ใจหายเนี่ยเขามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะแล้วพอเขากลับเขาก็นำความประทับใจกลับไปด้วยสำหรับกำลังพลนะครับจากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่ประจำเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นซึ่งเป็นเรือบรรทุกอากาศยานหรือว่าเครื่องบินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรือธงของกองทัพเรือในการบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3พร้อมทหารประจำเรือนะครับของกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้มีการเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวถ้าเราดูจากภาพเรือแล้วเนี่ยน่าจะกรำศึกมาค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เรือลำนี้นะครับคุณผู้ฟังที่เราเห็นเนี่ยนะครับ
1: เรือบรรทุกเครื่องบิน
0: เรือบรรทุกเครื่องบินนะเขาก็ในช่วง9เดือนที่ผ่านมา200กว่าวันเนี่ยนะครับเขาก็ไปอยู่ที่ตะวันออกกลางมาด้วยนะครับก็คือไปปฏิบัติภารกิจกันมาด้วยเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์นะคะผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอล์นแห่งกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยท่านก็ได้กล่าวจากที่ได้เยือนประเทศไทยเนี่ยบอกว่าอยากจะขอบคุณชาวไทยมากเลยสำหรับไมตรีจิตนะในนี้เป็นเรื่องบุกอีกแล้วพร้อมกับระบุว่าการเทียบท่าเรือที่พัทยาเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้เนี่ยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือไม่รู้ท่านจดจำอะไรบ้างนะจากพัทยาเราเนี่ย
0: มันก็ไม่น่าจะมีหลายอย่างแหละนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอ่ยเรื่องของอาหารเรื่องของวัฒนธรรมและที่สำคัญผมว่าเรื่องของการต้อนรับ
1: การต้อนรับที่อบอุ่นนะคะ
0: ทางด้านของนาวาเอกแดนคีเลอร์เนี่ยนะครับหนึ่งในกำลังพลประจำเรือนะครับอับราฮัมบรินคอนเนี่ยนะครับ
1: ผู้บังคับการเรือ
0: ผู้บังคับการเรือนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์อันล้ำค่านี่เขาบอกอย่างนี้เลยนะโอ้เราภาคภูมิใจนะฟังแล้วก็ชื่นหัวใจจังเลยคุณผู้ฟัง
1: ไทยด้วยนะ
0: นะผสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นนี่ไงเขาภูมิใจในสิ่งนี้นะครับแล้วก็ประทับใจมากๆท่านบอกว่างี้ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ล้วนสะท้อนออกมาได้อย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ขอบคุณนะครับพันธมิตรชาวไทยที่ให้การต้อนรับระบุบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรแล้วก็หุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคแสดงว่าเขาเองเนี่ยกำลังพลกองทัพเรือเขาก็แอบรอเหมือนกันนะที่จะได้มาไทย
1: ประเทศไทยของเรา
0: จะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยนะ
1: ได้ขึ้นฝั่งอยู่ทางพัทยาเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ในระหว่างที่อยู่ที่พัทยาเนี่ยทหารเรือแล้วก็นาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรือก็ได้สัมผัสกับทัศนียภาพแล้วก็บรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลด้วยโดยโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการแล้วก็นันทนาการหรือที่เรียกว่า MWR นะคะของกองทัพเรือสหรัฐที่เขาไปทำงานร่วมกับธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เปิดโอกาสให้กำลังพลได้รับประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะ
0: ครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะประเทศไทยของเราเนี่ยมีภารกิจแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐเนี่ยในหลากหลายมิติเลยซึ่งที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกประดาแคลฟอร์ดทุกนะครับท่านก็นำคณะผู้บังคับบัญชานะครับเยือนสหรัฐไปดูในเรื่องของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศแล้วก็มีเรื่องของประเด็นความร่วมมือต่างๆและไทยสหรัฐเองเนี่ยในมิติความมั่นคงทางการทหารเนี่ยถ้าเราจำกันได้ก็คือเรามีการฝึกร่วมนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั่นก็คือในส่วนของคอปราโกโอเนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมืออันดีอ่ะกลับมาที่กองเรือนิดนึงคุณผู้ฟังครับกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอล์นเนี่ยนะครับก็กำลังปฏิบัติภารกิจ ปกตินะครับในพื้นที่ปฏิบัติการของกองเรือที่7สหรัฐอเมริกาโดยหน่วยต่างๆที่ประจำในกองเรือที่7ของสหรัฐเนี่ยเขาก็ดำเนินการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องเพื่อยับยั้งการรุกรานเสริมสร้างพันธไมตรีและสร้างความร่วมมือตลอดจนการเสริมสร้างสันติภาพผ่านความเข้มแข็งนะครับก็ร่วมมือกันในทุกมิติเลยเป็นสีสันที่นำมาฝากกันในช่วงนี้มีเพลงเพราะๆครับพี่ธีรเทพนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่ากับเพลงฤดูที่แตกต่างในช่วงหน้า
1: อากาศด้วย
0: ถูกต้องครับฟังเพลงกันแป๊บนึงครับ

0: ครับก็ฤดูที่แตกต่างนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันคุณผู้ฟังครับในฤดูที่มันแตกต่างฝนตกฟ้าร้องนะฮะก็รักษาสุขภาพแต่ถ้าเรามองในอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยบางทีในส่วนของการใช้ชีวิตในแต่ละวันฝนตกเนี่ยถ้าเรามองในมุมแง่ดีนะ
1: ดีใช่ไหมคะ
0: ก็ต้องพักผ่อนบ้างอยู่บ้าน
1: ทุกเรื่องทุกราวเราต้องพยายามหาจุดแง่มุมที่ดีๆไว้นะคะ
0: มองโลกในแง่ดีนะครับ
1: ค่ะมาดูแง่มุมของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้วันที่7กันยายนค่ะ
0: ครับ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะ
0: ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำโขงนะครับแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
1: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเนี่ยมากกว่า2เมตรเลยก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ครับแล้วคุณผู้ฟังในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับ8ถึง13กันยายนระวังนะครับฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่แจ้งเตือนกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับเมื่อวานไปวิ่งนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เนี่ย
1: วิ่งอยู่ฝนโอ้โหเต็มที
0: ่โชคเลยคุณมาธมนหลบไม่ทันด้วยเนี่ยนะครับเพราะอยู่กลางแจ้งอยู่ก็ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังบางคนก็ป่วยกันได้เลยช่วงนี
1: ้เนี่ยนะครับฝนฟ้าคะนองมีฟ้าผ่าฟ้าร้องอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้นะ
0: โอ้อันนี้ก็ไม่ได้นะครับอันตรายมากๆจริงๆครับแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อันนี้คือสภาพอากาศของวันนี้นะครับ
1: ตั้งแต่วันนี้6 นาฬิกาถึงวันพรุ่งนี้6 นาฬิกาค่ะ
0: ครับก็ต้องระมัดระวังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะระมัดระวัง 60% ของพื้นที่ก็เกินครึ่งเนี่ยนะครับ
1: มาดูภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เหมือนกันของพื้นที่ไม่เบาเหมือนกันนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ฝนฟ้าคะนองน้อยลงหน่อยร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะมีในส่วนของทางจังหวัดที่พบบ่อยนะคะว่าฝนหนักก็มีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสด้วยค่ะ
0: ครับขณะเดียวกันนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีฝนร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะครับระมัดระวังกันด้วยนะฮะจะเดินทางไปไหนมาไหนพี่น้องชาวเรือนะครับห่วงใยมากๆเวลาที่มีฝนตกก็ระมัดระวังด้วย
1: โอเคเดี๋ยวเราทำเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณสุเทรีทั้งคู่มาเอามาดูทางน่านดีกว่านะคะดีใจกับพี่น้องน่านและรัฐบาลเนี่ยเตรียมโอนเงินนะคะช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกพรุ่งนี้ค่ะ8กันยายนนะคะดีใจด้วยค่ะก็ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีมตินะคะเห็นชอบหลักการหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขรวมทั้งวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนค่ะ
0: ครับก็ทั้งหมดเนี่ย 15,215ครัวเรือนนะครับรวมวงเงินร้อยกว่าล้านบาทนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขามีรายชื่อเรียบร้อยแล้วจากการสำรวจนะครับก็ให้ธนาคารออมสินดำเนินการพรุ่งนี้นะครับ14:00 ถึง 18:00 บอกเงินเนี่ยเด้งเข้าบัญชีเลย
1: อ๋อเช็คยังไงนะคะเขาบอกว่าผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวเนี่ยสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินค่ะหรือว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็ขอให้ตรวจสอบดูการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยด้วยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดค่ะ
0: อ่ะครับอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณเสรีกันดีกว่านะครับก็มีข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกองรับประสานมาฝากกันเช่นเคยพบกับคุณเสรีทองคู่กันเลยครับ
2: ขอบคุณครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3นำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณกระทรวงป้องกันประเทศนครเวียงจันทน์พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวโดยมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาความมั่นคงปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดรวมถึงมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้ง2ประเทศซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคุ้นเคยแน่นแฟ้น สามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยพลตรีวันทองบุตรวงศ์ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดกฎหมายต่างๆตามแนวชายแดนไทยลาวที่มีพื้นที่ติดต่อกับทางภาคเหนือของไทยด้านโดยเฉพาะกิจยานุภาพจัดกำลังออกลาดตระเวนบริเวณพื้นที่รอยต่อเส้นทางธรรมชาติห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7กิโลเมตรในพื้นที่บ้านแก่น้อยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พบบุคคลต้องสงสัยประมาณ 6-7 คนเมื่อหน่วยแสดงสัญญาณขอตรวจค้นกลุ่มดังกล่าวใช้อาวุธไม่ทราบชนิดขนาดยิงเข้าใส่ฝ่ายเราเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีฝ่ายเราปลอดภัยขบวนการอาศัยห่วงทัศนวิสัยจำกัดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้หน่วยได้เพิ่มเติมกำลังจากกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับควบคุมพื้นที่และหลังจากการเข้าตรวจสอบพบเป้สะพายหลังจำนวน5กระสอบภายในบรรจุยาบ้า 1,800,000 เม็ดหลังจากเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงตรวจสอบพื้นที่ได้ส่งมอบของกลางให้กับสพ.เชียงดาวดำเนินการตามกฎหมายส่วนพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37จัดพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละค่ายเมียงรายมหาราชเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสร้างการรับรู้ด้วยการประกาศเกียรติคุณให้เกิดไกลทั้งผู้เสียสละต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตการก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จนถึงการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาโดยพลเอกพัฒนามาศมงคลเป็นประธานในพิธีท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐเอกชนอดีตผู้บังคับบัญชานายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้เสียสละพร้อมทายาทมวลชนรอบค่ายนักศึกษาวิชาทหารร่วมในพิธีอันทรงเกียรติซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความเสียสละของเหล่าทหารกล้ากองพันฐานราบที่3กรมผสมที่7ครั้งปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี2510เป็นต้นมาโดยก่อสร้างจากแรงศรัทธาและความร่วมมือของข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และช่วงวันหยุดที่ผ่านมากองทัพภาคที่3ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการเรียนการสอนร่วมกันตามข้อตกลง MOU ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนมีนิสิตระดับปริญญาตรีที่สมัครเข้าเรียนจำนวน366คนโดยนำเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทหารค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและโครงการทหารพันดีกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสทำให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านความมั่นคงตามกรอบของข้อกฎหมายที่ทุกภาคส่วนและข้าราชการทหารร่วมกันปฏิบัติเป็นอย่างดีครับ
0: ครับขอบคุณคุณเสรีด้วยนะครับก็นำข่าวสารมาฝากกันในช่วงนี้ครับ
1: หลายเลยนะคะมาดูข่าวสารทางในส่วนของกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้มีงานนะคะเมื่อเวลาประมาณ 11:15 นของวันนี้ค่ะกองทัพบกได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรกำลังพลกองทัพบกที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได้นะคะประจำปี2569งานจัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพบกมีนักเรียนเตรียมทหารซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการสังกัดกองทัพบกเนี่ยเข้ารับรางวัลเงินรางวัลนะคะทั้งสิ้น62นายด้วยกันหลายท่านอยู่นะคะโดยงานครั้งนี้ก็มีพลเอกสุนุพงศ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีค่ะ
0: ครับก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคึกคักมากๆนะครับมีน้องๆนะครับซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารซึ่งเป็นบุตรหลานของกำลังพลข้าราชการในสังกัดของกองทัพบกเนี่ยร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: ลูกหลานกำลังพลเราเก่งๆทั้งน
0: ั้
1: นเลยเน
0: าะชื่นใจนะครับช่วงคนดียังมีอยู่คุณผู้ฟังครับไปชื่นชมคนดีกันสักนิดนึงดีกว่านะฮะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับแล้วก็กองทัพบกรวมถึงพวกเราทุกคนเนี่ยชื่นชมนะครับคุณสวัสดิ์สมุสวัสดิ์สมนนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับสวัสดิ์สมนดงทองนะครับตำแหน่งพยาบาลศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พยาบาลกองทัพบกรุ่นที่42และพันตรีหญิงวราพรรัตนวงศ์เวทีนะครับหอผู้ป่วยกุมาร4โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ซึ่งเป็นพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่45ครับ
1: ค่ะโดยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคุณสวัสดิ์สมนดงทองแล้วก็พันตรีหญิงวราพรรัตนวงศ์เวทีก็ได้ให้การช่วยเหลือโดยการ CPR แก่ชายสูงอายุที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะที่ขับรถผ่านสัญญาณไฟณแยกไฟแดงองครักษ์จังหวัดนครนายกจนกระทั่งรถพยาบาลมาถึงก็ได้ทำการช็อก CPR ด้วยเครื่อง AED แล้วก็มีการเปิด เส้นให้สารน้ำแล้วก็ยากระตุ้นหัวใจนะคะช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาลองครักษ์ต่อไปค่ะทางวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเขาต้องแสดงความชื่นชมนะคะเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าด้วย
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ในเรื่องขององค์ความรู้จากวิชาชีพที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมาเนี่ยนะครับเข้า าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใครจะนึกอ่ะขับรถไปนครนายกเนี่ยเห็นผู้ที่เขาต้องประสบอุบัติเหตุนะครับก็ใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีเข้าให้การช่วยเหลือนะครับ
1: เวลาด้วยนะคะ
0: ถูกต้องครับชื่นชมคงต้องล่ำลากันที่ภาพนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อมีเรื่องของพลทหารอาสาปี70นะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมณัฐฐาจันทรังสีและคุณมาศรัตน์มนลานะครับสวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้การใช้สิทธิ์ล่าช้าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสีย

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่มากกว่า 500,000 รายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะและการดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนเองโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC และต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ควรที่จะยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าซึ่งข้อมูลจากวันที่4กันยายนพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวนทั้งสิ้น 3,130,000 กว่ารายในจำนวนนี้ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จมากถึง 26,000 รายและมีผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการอีกประมาณ 500,000 กว่ารายขอให้กลุ่มที่ยังไม่ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จรีบตรวจสอบสถานะโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้และเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนเรื่องกำหนดเวลาขอให้แยกการดำเนินการตามสถานะของตนเองใน3กลุ่มด้วยอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและติดตามข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือสอบถามระบบยืนยันการลงทะเบียนได้ผ่านทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังหรือสายด่วน1548กระทรวงมหาดไทยอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สสสิริกัญญาพรรคประชาชนไม่ขออยากตอบโต้นายกรัฐมนตรีปม MOU ไม่ขอจำวันครบรอบแต่บทเรียนที่ได้นี้จำแม่นคุณสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ MOA พรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นความผิดพลาดของพรรคประชาชนซึ่งประเด็นนี้ตัวเองไม่อยากตอบโต้คล้ายการเล่นติ๊กต็อกมากกว่ามีสาระเพราะการครบรอบ1ปี MOA ก็ได้ผ่านไปแล้วก็ขอให้ผ่านไปเลยก็คิดว่าเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายได้จดจำไม่ว่าใครจะมองว่าใครผิดสัญญาอย่างไรแต่ก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วยส่วนที่มีประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจที่จำวันดังกล่าวไม่ได้นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าลืมไปแล้วว่าเป็นวันที่5กันยายนแต่ที่จำได้แม่นก็คือบทเรียนที่ได้จากครั้งนั้นว่าจะไม่กลับไปทำอีกสารท่านเห็นพิพากษารายงานครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรียืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสั่งการปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์พร้อมประสานสพฐเร่งประเมินโครงสร้างอาคารเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโดยด่วนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีโดยพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นห้องเก็บเอกสารและห้องหุ่นยนต์แต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และสำหรับแนวทางการเรียนการสอนทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้สั่งการให้ปรับรูปแบบ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้ว ยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

วัสดีค่ะท่านฟังทีละคาตลาบสุช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือ11ตัวนะคะทวีปเสือ11ตัวค่ะถึงเวลาแล้วมาตรงเป๊ะเลยนะลุงเนาะบ่ายโมงค่ะถ้าอยู่บ้านเราก็บอกว่าบ่ายโมงบ่ายโมง5นาทีเพราะเราต้องหยุดฟังข่าวจากกองทบกกันก่อนแล้วก็มาฟังเพลงที่ถูกถามถึงกันมามากมายเลยทีเดียวทวีปเสือ11ตัวอ่ะจำกันแม่นๆเลยเนาะเพราะไม่ได้มาคนเดียวเนิ่นนานที่ดูแลพี่น้องประชาชนกันมาด้วยความรักและความห่วงใยนะหาซื้อติดบ้านกันไว้แล้วหรือยังเพราะว่าที่ทวีปจะบอกเป็นประจำเป็นยาแผนโบราณเนาะลุงจ๊ะโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆป้าๆลุงๆนี่จะใช้กันรวบรวมจากสมุนไพรไทยจีนเอาไว้มากมายเลยทีเดียวใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาเพราะถ้าใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาเราก็ใช้แต่พอประมาณพอเป็นกระสายยาเนาะลุงจ๋าเนาะถ้ากรึบไปเลยกระสายยานี่โอ้ลุงนิดบอกไม่ได้ถ้าเลยกระสายยาแล้วไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นลุงป้าๆทุกท่านเลยโดยเพราะคุณลุงสารพงษ์ชมรมของคุณลุงนี่บอกกรึบเสือ11ตัวแต่ลุงไม่ใช้เหล้าลุงใช้น้ำร้อนนะทวีปคุณลุงพัวโพอลามลุงจางเป็นยังไงที่อยู่ที่มะม่วง7ต้นหรือจะเป็นลุงเล็กโนดบางพลีสมุทรปราการนะคะนะคุณลุงสุ่มที่อยู่สระบุรีแล้วก็ลุงชวนนี่จะอยู่ที่สะโบดนะบ้านเดียวกันเลยกับน้องสมพรปรวัตนะคะมีคุณลุงที่เขาสมอคอนโอ้ลุงที่อยู่เชนาทอีกหลายท่านเลยทีเดียวคุณลุงสุชาตินะใช้กันเป็นประจำจำไว้เลยว่าถ้าเราไม่ใช้เหล้าเป็นกระสายยาเนี่ยเราก็ใช้น้ำร้อนนะกราบขอบพระคุณที่บอกทวีปว่าเสือ11ตัวเป็นยาแผนโบราณเราก็อยากจะใช้กันอยู่จริงๆแล้วปล่อยให้สัญญาณเตือนภัยมาบอกเหตุเราก่อนที่จะเจ็บป่วยไม่ได้จะบำรุงกำลังบำรุงร่างกายหรือเราจะบำรุงโลหิตโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เสือ11ตัวนี่แหละค่ะหาซื้อติดบ้านติดตู้ยาเอาไว้นะคะเพราะว่าอธิบายกันชัดเจนบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะสุภาพสตรีใช้แทนการอยู่ไฟได้เลยทีเดียวขอบคุณนะคะที่ใช้เสือ11ตัวไม่ว่าจะเป็นชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำที่มีทั้งขวดกลมและก็ขวดสี่เหลี่ยมเนาะยังมียาน้ำเสือเสร็จตัวสุด111ยังมียากระสายเส้นตราหัวเสือถ้าหากว่าเป็นกระสายเส้นหรือว่าไม่เมื่อยปวดเนี่ยเพราะว่าเขาใช้บรรเทาการปวดเมื่อยได้เป็นชนิดเม็ดด้วยนะป้านะแต่ต้องอ่านฉลากยาเราจะได้ใช้ยาได้ถูกต้องค่ะนะท้องผูกบ่อยๆเนี่ยต้องใช้เลยทีเดียวอย่าลืมดื่มน้ำมากๆเพราะเราจะเห็นสัญญาณเตือนภัยจากใครต่อใครหลายๆท่านเนาะถ้าดื่มน้ำน้อยอันตรายต่อสุขภาพค่ะมียาน้ำแก้ไอสูตร11จิบบรรเทากันไอนี่ลุงป้าก็จะมีไว้เพราะว่าใช้ได้ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ารสชาติเปรี้ยวหวานมีทั้งลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงแล้วก็ส้มปล่อยนะคะอันนี้นะคะท่านผู้ฟังต้องรีบใช้กันเลยทีเดียวขอบคุณนะคะที่เลือกเอาสบู่ TG 11ของเสือ11ตัวด้วยแม้วันนี้ต้องขอขอบคุณลุงสายลุงเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอกทวีปลุงก็นั่งฟังทวีปเสือ11ตัวอยู่เนี่ยแต่วันนี้รู้สึกเพราะว่าลุงเนี่ยอาจจะเบาๆการโทรศัพท์มาแต่อย่างลุงสารพงษ์นี่ลุงสารพงษ์นี่บอกลุงเนี่ยฟังเป็นประจำเลยทีเดียวเนาะตอนแรกก็นึกว่าเออทวีไม่ค่อยรับโทรศัพท์ลุงเนี่ยนะลุงว่าจะลาก่อนละแต่ยังคิดถึงทวีปอยู่ลุงบุญมีลุงจ่อยวันนี้นะแนะนำเพลงบอกว่าเปิดให้ฟังวันนี้นะส่วนเพลงแรกอย่างคุณธวัชชัยคุณประนอมหรือจะเป็นคุณป้าคุณป้ามนอยากฟังกันมากๆกับสันติดวงสว่างเ
ทวีปเลือกเพลงรักไม่เปลี่ยนแปลงไปให้แล้วบอกแมนรักอยู่อย่างงั้นเนิ่นนานขนาดไหนยังรักทวีปเสือ11ตัวเหมือนเดิมรักทวีปรักเสือ11ตัวด้วยเราจะได้มีโอกาสได้พูดได้คุยบอกให้ใช้เสือ11ตัวยาแผนโบราณกันเรามาฟังอีกชุดหนึ่งเอาส่งไปยังป้าแสงเทียนด้วยนะป้าจ๋าป้าฉลวยป้าฉลวยที่อยู่วังเพลิงด้วยค่ะมีเพลงสุโขทัยระทมนะคะวันนี้คุณลุงสายบอกขอสายันนิรันดรแต่ทวีปเลือกต้นฉบับของคุณเพชรโพธารามก่อนละกันนะลุงจ๋าเรามาฟังกันแล้วก็ติดตามไปด้วยสุนารีราชสีมาถึงเวลาจะบอกรักค่ะคุณลุงสารพงษ์เนาะแนะนำเอาไว้ค่ะ

ก็ได้ฟังเพลงโปรดหวังว่าคงจะถูกใจนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกหลายๆท่านที่โทรศัพท์กลับเข้ามาหาทวีปบางครั้งเนี่ยทวีปไม่ได้รับโทรศัพท์เราก็ไม่โกรธกันเนาะขอบคุณลุงเล็กนะคะลุงเล็กที่อยู่สมุทรปราการหรือจะเป็นป้าป้าจากรังสิตนะคะคลอง13นี่มีกำลังใจอยู่ด้วยนะคะนะแล้วก็มีลุงนิดลุงนิดป้านวลอันนี้จะให้กำลังใจทวีปตลอดเลยทีเดียวป้าวิไลป้ากนกวันลืมกันไม่ได้บอกแม้บอกรักทวีปนี่รักบ่อยนะไม่ต้องถึงเวลาเลยบอกรักได้ทุกวัน ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะนะไม่ว่าจะรักแบบไหนก็จะเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยทีเดียวขอบคุณหนุ่มๆจากนครสวรรค์สาวๆจากช่องแคร์บอกแม้วันนี้ถึงจะพูดยังไงก็ยังคิดถึงกันอยู่นะพี่ทวีปนะนะไม่ได้โทรศัพท์กลับเข้ามาบ่อยแต่ว่ากำลังใจยังล้นเหลือเพราะเราเป็นสาวเสือ11ตัวค่ะหลังจากการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกเสือ11ตัวนะคะเพราะว่าเขารวบรวมสมุนไพรไทยจีนเอาไว้ทวีปนี่จะบอกถึงตัวยาสำคัญทุกวันเลยทีเดียวป้าลุงๆบอกแม้ถ้าเราเป็นคนโบราณโบราณตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเขาจะใช้เสือ11ตัวทั้งนั้นเพราะว่าเมื่อเห็นตัวยาแล้วบอกแม้ต้องเสือ11ตัวเนี่ยจะอยู่คู่กับครอบครัวไทยของเรามาเนิ่นนานค่ะและอธิบายกันชัดเจนเลยทีเดียวว่าใช้แบบไหนยังไงเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเสือ11ตัวขนานเก่าแก่ขนานแท้ดั้งเดิมเจ้าแรกค่ะเจ้าแรกเจ้าเดียวของเมืองไทยที่เติบโตด้วยคุณภาพนะคะก็ยังคิดถึงพี่ยูนนะพี่ยูนด้วยใครที่ทำงานหนักๆเนี่ยค่ะอยากจะบำรุงกำลังบำรุงร่างกายเลือกเสือ11ตัวเพราะว่าเขามีทั้งโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเทียงและย่อมตันเซียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดเมลูลมใช้เหล้าเป็นกระสายยาแต่บางคนไม่ใช้เหล้าเหมือนหนุ่มบ้านหมี่เนี่ยแถวบ้านมีจังหวัดลพบุรีกำลังใจก็ยังเยอะน้องอุษานี่เนาะหรือจะเป็นน้องสมบัตินะคะเลยไปทางโคกลำพานก็เหมือนเดิมน้องสาวจินตนานะอยู่โคกลำพานเพราะแถวโคกลำพานกำลังใจก็เยอะอยู่ค่ะเสือ11ตัวดูแลกันได้เพราะเป็นยาแผนโบราณถ้าเป็นชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนนะถ้าเป็นชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดเขาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะเรื่องฟังขาและแก้กระสายสุภาพสตรีระบบรอบเดือนไม่ปกติคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เนี่ยร้อนหนาวๆอยู่เป็นประจำเหมือนป้าฉลวยเนี่ยป้าหลวยนี่บอกอุ้ยป้าใช้มาตลอดแล้วยิ่งทวีปมาบอกเนี่ยป้าต้องใช้ไม่รู้ว่ากลับมาแล้วหรือยังนะป้าหลวยนะมีชนิดน้ำชนิดน้ำนี่เป็นสูตรโสมเกาหลีจะมีขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมนะคะหาซื้อไปใช้กันยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าชนิดน้ำแล้วก็มียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ชมใหม่ค่ะถ้าเป็นสูตรโสมเกาหลีขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมเขย่าขวดกันนะแล้วยังมียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตใช้บรรเทาการปวดเมื่อยด้วยเนาะหาซื้อได้ทั่วๆไปนะคะถ้าซื้อไปก็ต้องซื้อครบเลยนะนะป้าจ๋าทั้งยาน้ำแก้ไอยาน้ำแก้ไอสูตร11นะคะเป็นยาแผนโบราณสูตรลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยตัวยาอื่นๆบรรเทาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอพร้อมกับยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายนะคะเนี่ยบรรเทาการปวดเมื่อยเรายังมีสบู่ที่ G11 ไปให้อาบน้ำใครต่อใครก็รู้จักเนาะถ้าพูดถึงเสือ11ตัวเนี่ยเพราะเนิ่นนานมาแล้วอยู่ถึง 6-70 ปีเนี่ยคู่กับคนไทยจริงๆนะคะเราจะเห็นคนไทยของเราสมัยก่อนเนี่ยน้ำหนักตัวไม่เกินเนี่ยทวีปจะบอกเป็นประจำเลยเพราะการออกกำลังกายของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเราจะเดินไปทำไร่ทำนารูปร่างเพลียวเอวเป็นเอวเลยนะป้าจ๊ะ

ค่ะท่านฟังค่ะจะมีความสำเร็จทั้งนั้นเลยทีเดียวไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรแม้นึกถึงลุงสุชาติเพราะคุณลุงสุชาตินี่อยู่โคกช้างก็พระนครศรีอยุธยาเหมือนกันพี่ติ๋มด้วยนะคุณบังออนด้วยแล้วก็มีคุณสำเนียงเนี่ยอยู่อยุธยาเช่นเดียวกันฮะคนเราจะหาความสำเร็จให้ตัวเนี่ยมีหลายด้านท่านผู้ฟังเพราะความสำเร็จในชีวิตของคนนั้นมีหลายด้านไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันเราไม่จำเป็นจะต้องมีความสำเร็จในชีวิตทางเดียวกับคนอื่นก็ได้ไม่ควรแสวงหาความสำเร็จทางวัตถุแต่เพียงอย่างเดียวทางที่ถูกเนี่ยควรแสวงหาความสำเร็จทางด้านจิตใจเนาะจิตใจนี่สำคัญมากๆการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยค่ะหาความสำเร็จให้จิตใจมากกว่าด้านวัตถุคือจิตใจสะอาดขึ้นจิตใจของคนเราถ้าสวยถ้าสะอาดขึ้นเพียงใดความสงบนะคะและความสงบลงเพียงใดเนี่ยความสำเร็จทางด้านวัตถุซึ่งเป็นของร้อนนะคะถ้าเราดิ้นรนกระเสือกกระสนลงไปนะมีความร้อนเจือปนไปด้วยความทุกข์และความกังวลนะคะถ้ามีความสงบร่มเย็นเนี่ยเราจะร่มเย็นเป็นสุขค่ะความสำเร็จทางจิตใจเป็นความสงบแล้วก็เย็นจริงอยู่เราต้องมีวัตถุเป็นเครื่องที่จะหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะแต่เราก็ไม่ควรลืมสิ่งที่จะหามาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจของเราหัวใจของเราที่มีดวงเดียวคือคุณงามความดีต่างๆมันสั่งสมแต่คุณงามความดีใจนี้ก็จะมีแต่สุขนะคะนะหาความสุขให้กับใจอายุมั่นขวัญยืนนะคะเพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะใจไม่สวยใจไม่ดีนี่เองนะมันสร้างทำแต่ความดีทุกวันทำดีแล้วใจมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนอยู่ตรงไหนก็สงบล่มเย็นขอขอบคุณลุงที่เขาสมอครนะคะจะมีคุณลุงที่ท่าโขงด้วยที่ให้กำลังใจทวีปบอกติดตามรับฟังมาทุกวันคุณสมควรด้วยนะคุณสมควรอยู่ชัยนาทลุงแขกที่ชัยนาทด้วยกราบขอบพระคุณไม่ว่าจะเป็นป้าลุงหรือจะเป็นหนุ่มๆสาวๆจากบ้านหมอเนาะแถวอำเภอท่าเรือนี่กำลังใจทวีปเยอะแม่ชื่นอกชื่นใจเลยค่ะ0819942054เป็นเบอร์ไลน์แล้วก็เป็นเบอร์โทรค่ะแล้วมาฟังเพลงชุดนี้กันค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันนะคะพอดีเลยทีเดียวมีสาวๆของเราเนาะจากบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจากเขาพลังงามเนี่ยคิดถึงน้องปราณีที่อยู่บ้านห้วยวัวตายด้วยนะ ปราณีก็เป็นกำลังใจมาตลอดเลยทีเดียวเราพูดถึงเนาะบอกถึงแม้ว่าจะไม่ได้โทรศัพท์กลับเข้ามาก็ฟังเป็นประจำป้าพวงเพ็ญด้วยป้าพงเพ็ญหรือจะเป็นลุงสุ่มนะเนาะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจทวีปตลอดเลยทีเดียวด้วยการโทรศัพท์กลับเข้ามาแนะนำเพลงมีอะไรที่ดีๆก็บอกกันนะคะนะคะอย่างทวีปมีเสือเสตตัวที่ดีต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนทวีปก็จะบอกเป็นประจำเพราะฉะนั้นขอให้มีติดบ้านติดตู้ยาอย่าไปปล่อยปละละเลยให้ร่างกายของเราเสื่อมโทรมเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะท่านฟังดูแลตัวเองค่ะเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้นะแก้ไขกันก่อนในเบื้องต้นเพราะว่าแต่ละวันของคนเราต้องทำงานเนาะเจ็บตรงโน้นเมื่อยตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะเสือเสตตัวอยู่คู่กับครอบครัวไทยมีทั้งชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดมีชนิดน้ำที่มีขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมอันนี้ของเขาจะเป็นสูตรโสมเกาหลีนะคะขวดใหญ่ทีเดียวละแล้วก็ยังมีน้ำเสือเสตตัวสูตร111เรายังมียากระใสเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยแล้วก็ยังมีสบู่ทีจี11ไปให้อาบน้ำจะมีป้าป้าลุงลุงบอกยากระใสเส้นตราหัวเสือที่เป็นชนิดเม็ดนะแม่ตามตรงที่ป้าคิดเนาะเพราะว่าพออายุล่วงเลยไปหน่อยเนี่ยโอ้ยไม่รู้เป็นไรท้องไส้ปั่นป่วนท้องผูกบ่อยถ้าท้องผูกบ่อยๆไม่ดีค่ะเราก็ต้องดูแลให้ระบบขับถ่ายของเราดีถ้ามีอายุล่วงเลยแล้วเนาะเพราะอย่าปล่อยให้ตัวเองหงุดหงิดง่ายๆอ่ะป้าจ๋าคนเราถ้าอารมณ์ดีจิตใจดีจิตใจสวยๆหน้าตาจะผ่องใสอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะจะคิดจะอ่านอะไรในแม้คิดได้ตรงคิดได้ออกนะคะชีวิตจะไม่ค่อยสับสนเพราะว่าถ้าเราจิตใจดีจะปล่อยวางได้ทุกอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเนาะเพียงนิดเดียวเราก็รีบแก้ไขฮะอย่าให้ใจเนี่ยไปแวบวับแวบวับตรงโน้นตรงนี้ให้จิตพาไปคิดเรื่องราวต่างๆทำให้ตัวเองเครียดถ้าปลงใจได้ทุกอย่างใจสวยอายุมั่นขวัญยืนแล้วจะมีความสุขนะคะท่านผู้ฟังดูแลให้ระบบเลือดลมของเราดีด้วยเนาะเลือดลมดีซะอย่างเดียวยิ่งเป็นคุณแม่คนใหม่สุขภาพร่างกายก็จะดีด้วยเสือเสตตัวเขามีครบวงจรตามที่บอกป้าป้าลุงลุงแล้วก็หนุ่มๆสาวๆนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรตรงไหนมันสังเกตนะคะร่างกายของตัวเราเองด้วยเพราะทุกครั้งที่เจ็บป่วยจะมีสัญญาณเตือนภัยบอกเหตุเสือเสตตัวขออยู่ใกล้ๆค่ะค่ะวันนี้มีเพลงอีกนะคะที่มีคุณสุภาพตาคลีนครสวรรค์บอกชอบมากๆเลยที่ทวีปจะพูดถึงเรื่องเครียดเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดเป็นสิ่งไม่ดีค่ะทวีปไม่อยากให้ทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เครียดนะคะบางคนนี่เครียดสารพัดทั้งวันเนี่ยเครียดได้ถ้าเราปล่อยใจว่างวางทุกอย่างที่หนักในใจเราได้เราจะไม่เครียดค่ะขอบคุณนะคะที่คุณแนะนำเพลงเข้าสู่รายการบอกมีแฟนๆเพลงทั้งป้าลุงทั้งหนุ่มสาวที่โทรศัพท์กลับเข้ามาแล้วก็คุณสุภาพยังบอกที่เขาไม่ได้โทรศัพท์เพราะโทรไม่เป็นนี่เยอะนะคุณทวีปขอเพลงมาด้วยเรามาฟังเลยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมาแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: ค่ะจะมีหนุ่มช่องแคร์ด้วยนะที่อยากจะฟังเพลงนางกลางใจของคุณไพวัลย์ลูกเพชรเพราะว่าอีกหลายๆท่านเลยโดยเฉพาะลุงๆป้าๆที่อยู่โคกสำโรงรวมไปถึงคุณธวัชชัยด้วยนะยังคิดถึงน้องสมปองโน่นอนามัยเพื่อสุขภาพลำสนธิเพราะคนนี้รู้ใจกันมาเนิ่นนานยังรักยังห่วงใยดูแลตัวเองด้วยนะเพราะว่าชอบทำกับข้าวทำน้ำยาขนมจีนเนาะเมื่อยขบขึ้นมานี่เสือ11ตัวใช้ได้เลยค่ะทวีปคงลาตรงนี้นะขอขอบคุณบริษัทห้างขยาตาเสือเสวตัวที่สนับสนุนรายการเป็นอย่างดีเนิ่นนานตลอดมารักให้ถึงทวีปพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: ำงานหนักพักผ่อนน้อย
1: ไว้กินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งในประเทศชายฝรั่งเศสอีก1รายโดยชี้ว่ามีพฤติกรรมข่มขู่และสร้างความแตกแยกขณะที่นายกรัฐมนตรีลั่นนะครับต่างชาติประพฤติไม่ดีไทยไม่ให้อยู่อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศชาวฝรั่งเศสออกนอกประเทศเป็นรายที่2นะครับด้วยเหตุข่มขู่และคุกคามทำร้ายร่างกายติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
7: กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเรื่องในประเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยปรากฏความว่านายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมไปถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนอันจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษานายเควินผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลงกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาโดยคงค่าปรับ 5,000 บาทแต่ไม่ได้มีการชำระค่าปรับจึงมีการริบของกลางซึ่งพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีที่อยู่ในข่ายถูกในประเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา4ประกอบกับข้อ5แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งในประเทศนายเควินสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามนายเควินหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศได้หรือขอมิให้ส่งตัวไปนอกราชอาณาจักรยุวธิดาภูคำนวณรายงาน
6: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะครับยังได้เผยว่าหากชาวต่างชาติประพฤติไม่ดีไทยก็ไม่ประสงค์ให้อยู่ในประเทศนะครับส่วนกรณีชาวอิสราเอลยื่นอุทธรณ์ยังไม่เห็นเอกสารนะครับคุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2โดยระบุว่าเมื่อมีกฎหมายต้องบังคับใช้ส่วนกรณีของนายยาคอบปูฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และเตรียมยื่นอุทธรณ์นั้นนายอนุทินระบุว่าสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้ตามขั้นตอนแต่ขณะนี้ตนยังไม่เห็นเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งในประเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังระบุว่าหากมีชาวต่างชาติใดๆมีความประพฤติไม่เหมาะสมก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้บุคคลนั้นอยู่ในประเทศต่อไปส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการก่อสร้างสุสานอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานายอนุทินระบุว่าได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วและหลังจากนี้จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานส่วนรายละเอียดให้สอบถามกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปโดยนายอนุทินยังกล่าวถึงข้อกังวลเรื่องของปัญหาชาวต่างชาติโดยระบุว่าคำถามที่ว่าปัญหาชาวต่างชาติกลับมาเพิ่มขึ้นนั้นเป็นคำถามที่ผิดเพราะปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขแล้วนี่เป็นบทชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
10: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่กำลังนั่งฟังผมอยู่เนี่ยนะคนไหนอายุถึง60แล้วยกมือขึ้นนี่นะครับผมก็มองไม่เห็นหรอกก็ถามไปงั้นแหละนะครับเขาบอกว่าใครที่ถึง60นี่ถือว่าโชคดีโชคดีตรงไหนโชคดีว่า 8% เท่านั้นคน100คนที่เกิดมาที่อยู่รอดถึง60ปีนี่มีเหลืออยู่ 8% ทีนี้คนอายุถึง60ปีแล้วนี่มันมีเรื่องที่เราไม่ควรทำนะครับเราควรหลีกเลี่ยงอะไรเนี่ยนะครับ10ข้อแนะนำ10ข้อนะครับสำหรับคนที่อายุ60ขึ้นไปเขาบอกว่า1ถ้าจำเป็นต้องขึ้นลงบันไดให้จับราวบันไดให้แน่นนะครับให้จับราวบันไดให้แน่นข้อที่2 อย่าก้มตัวทันทีเพื่อไปแตะนิ้วเท้าเวลาใส่รองเท้านะครับให้มีเครื่องมือช่วยใส่นะครับใส่รองเท้านี่ต้องยกเท้าขึ้นมานะครับข้อที่3 อย่ายืนใส่กางเกงหาที่นั่งลงก่อนใส่เพราะคือถ้ายืนใส่กางเกงมีโอกาสพลาดแล้วก็ล้มได้ท่านผู้ฟังข้อที่4อย่าลุกขึ้นนั่งขณะที่ตัวเองนอนหงายให้ลุกขึ้นนั่งโดยตะแคงด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับข้อที่5อย่าบิดตัวก่อนการออกกำลังกายให้อุ่นเครื่องตั้งตัวเสียก่อนค่อยบิดตัวได้ค่อยๆวอร์มไปข้อที่6อย่าเดินถอยหลังอาจจะล้มหงายหลังได้ข้อที่7อย่าก้มเพื่อยกของหนักให้งอเข่าก่อนนั่งลงจึงยกของหนักในขณะที่ย่อตัวลงเพื่อไม่ให้หมอนรองกระดูกเสื่อมข้อที่8อย่าลุกขึ้นจากเตียงเร็วๆอาจจะเซล้มได้ให้นั่งนิ่งๆสัก 2-3 นาทีค่อยลุกขึ้นข้อที่9อย่าเบ่งถ่ายอุจจาระแรงๆในห้องน้ำควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและข้อที่10อย่าปีนยืนบนเก้าอี้เพื่อหยิบของจากที่สูงเพราะอาจพลาดตกเก้าอี้พลิกได้ทำไมเขาถึงห้ามทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันมีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่า 51% นะครับของคนชราคือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยล้มแล้วก็เกิดปัญหาสุขภาพคือถ้าล้มแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นยากส่วนมากสาเหตุที่ล้มก็เกิดมาจาก10ข้อนี่แหละนะครับขึ้นลงบันไดไม่แน่นแล้วมันลื่นก้มตัวไปใส่รองเท้ากับทันหันใส่กางเกงยืนใส่ลุกขึ้นนั่งปุ๊บพับทันทีนะแล้วก็ก้มๆเงยๆแบบยกของหนักแล้วก็ลุกจากเตียงที่นอนทันทีแล้วก็เบ่งไทยในอุจจาระในห้องน้ำแรงๆแล้วก็ปีนนู่นปีนนี่คือเป็นเพราะอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราคือใจน่ะมันได้ผมก็รู้ผมน่ะเป็นบ่อยนะขึ้นเขาอู้200ขั้นสบายเดินปุ๊บๆๆๆพอถึงครึ่งทางลมจะใส่จะเป็นลมเอาใจน่ะมันได้ใจมันไม่แก่หรอกแต่คิดว่าตัวเองยังไหวแต่ร่างกายมันไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันนะครับเป็นเรื่องบวชเสียพระเหลืองจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ด้วยกมลสันดานอันเลวร้ายไม่สมควรอุปสมบทให้แปดเปื้อนภาคอาสาวพัดพี่เทอมเนี่ยลุแก่อำนาจตรงเข้ารื้อค้นกุฏิจะเอาว่าสักกระจุยกระจายได้เงินติดมือมาก้อนหนึ่งหลวงพ่อก็แก่เฒ่าเหลาชราเกินกว่าจะขัดขวางทัดทานก็จำต้องปล่อยให้เขานำเงินบริจาคของชาวบ้านไปตามอำเภอใจด้วยความเมตตาไม่มีประมาณเนี่ยหลวงพ่อได้นำความเลวร้ายนี้มาเปิดเผยในอีกหลายปีให้หลังเกรงว่าถ้าแพร่พรายให้ชาวบ้านรู้ในตอนนั้นพี่เทิมนี่อาจจะประสบชะตากรรมถูกรุมประชาทันแล้วก็เข้าคุกเข้าตารางสรุปอีกทีว่าการบวชของคนที่ไม่เคยปวารณาตัวว่าอยากจะบวชมีค่าเท่ากับส่งเชื้อดินระเบิดเข้าวัดถึงวันที่มันเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาใช่แต่จะทำร้ายพุทธบุตรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระศาสนาหากแต่ยังทำร้ายตัวเขาเองอย่างหนักหนาสาหัสเนื่องเพราะนักบวชคือผู้เผยแพร่พระธรรมคำสอนสู่เหล่าสาธุชนเมื่อนักบวชทำตัวนอกรีดซะเองความผิดที่พึงมีพึงได้ก็รุนแรงกว่าคนธรรมดาร้อยเท่าพันเท่าอุปมาเหมือนคนสมัครเป็นครูแทนที่จะเล่าเรียนความรู้ไปสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี กลับทำตนเป็นแบบอย่างในทางชั่วบวชครบพรรษาสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์พี่เทิมก็ดูเหมือนจะผ่านการหล่อหลอมจิตใจให้ต่ำช้ากว่าเดิมก่อนบวชเตียงรู้จักเคารพยำเกรงพระสงฆ์องค์เจ้าแต่หลังจากถลุงเงินวัดสนุกมือข่มขู่หลวงพ่อจะเอาวาดจนท่านไม่กล้าหือพี่เทิมก็เห็นพระภิกษุมีค่าไม่ต่างอะไรกับคนใส่เสื้อผ้าสีเหลืองจิตใจแข็งกระด้างไม่เกรงกลัวใครถือมติว่าคนเก่งคือข้าคนกล้าคือกูความอหังการระยะแรกหลังลาสิกขาไปแล้วพ่อแม่แบ่งที่ดินพร้อมปลูกบ้านให้หนึ่งหลังพี่เทิมก็อาศัยบ้านดังกล่าวเป็นที่ซ่องสุมบริวารวางแผนให้ลูกน้องลักขโมยวัวควายชาวบ้านไปซุกซ่อนฝ่ายเจ้าทรัพย์ก็ขอแรงเจ้าหน้าที่ให้ช่วยตามก็คว้าน้ำเหลวเพราะสมัยนั้นไม่ว่าจะหันไปทางไหนจะสมกับคำพังเพยที่ว่าคืบก็ป่าศอกก็ป่าเหลือวิธีเดียวที่พอจะแก้ไขหนักให้เป็นเบาได้ก็คือพึ่งนักเลงประจำถิ่นนักเลงนอกกฎหมายย่อมรู้จักคุ้นเคยกับคนจำพวกเดียวกันใครมาขอความช่วยเหลือจากพี่เทิมเขาก็รับปากว่าจะสืบถามให้รอสักสองสามวันก็นำข่าวไปบอกว่าพบตัวคนลักขโมยควายแล้วแต่ว่าต้องเสียเงินค่าไถ่ควายคืน 3-4,000 บาทเงินนี้ในช่วงนั้นถือว่าเยอะพอดูถ้าเจ้าทรัพย์ยอมจ่ายเงินโดยดีก็จะได้ควายคืนครบทุกตัวแต่ถ้าเจ้าทรัพย์หัวหมอคิดไม่ซื่อนำความไปแจ้งให้ตำรวจซ้อนแผนพี่เทิมซึ่งมีบริวารมากหน้าหลายตาคอยส่งข่าวก็จะต้อนควายไปขายจังหวัดอื่นการทำทุจริตผิดกฎหมายของพี่เทิมสำเร็จด้วยดีไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังเป็นเหตุให้เขาย่ามใจใครจะกระทำในสิ่งที่ร้ายแรงมากขึ้นไปอีกการทำชั่วที่ง่ายแต่ว่าได้ผลตอบแทนงดงามอะไรจะสะดวกไปกว่าปล้นเงินบุญที่ชาวกรุงเขาจัดผ้าป่ามาบูรณะถาวรวัตถุของวัดในตำบลที่อยู่นั้นพ.ศ.นั้นนะเมืองไทยไม่ใช่เจริญไพบูลย์เช่นทุกวันนี้ทางหลวงแผ่นดินอยู่ในระหว่างการขยายจากถนนดำเป็นถนนไฮเวย์สี่เลนเรื่องทางหลวงชนบทไม่ต้องพูดถึงยกเว้นตัวเมืองใหญ่นอกนั้นไม่ว่าอำเภอหรือว่าตำบลถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนดำสลับกับถนนลูกรังสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อรถราพาหนะที่วิ่งไปวิ่งมาต้องใช้ความเร็วต่ำพี่เทิมให้บริวารนำต้นไม้มาวางขวางถนนเท่านั้นแหละรถทัวร์บุญก็หยุดชะงักกึกจอดนิ่งไปไม่ถึงปลายทางก็คือวัดใหญ่ประจำตำบลคนบุญชาวกรุงก็เห็นโจรมีผ้าคลุมหน้ากรูกันออกมาจากป่าก็ยอมให้ปล้นโดยดีตกลงพวกโจรได้เงินใช้ถึงหลายหมื่นบาทสมัยนั้นข้าวแกงจานละบาทรถเมย์ตลอดสาย50สตังค์เงิน 70,000 นี่มันจะมากมหาศาลแค่ไหนก็คิดดูเถอะเผอิญประธานผ้าป่าครั้งนั้นเป็นสีภริยาของผู้ใหญ่ในแวดวงคนมีสีกระเป๋าบรรจุเงินสดที่อยู่ในซองผ้าป่าท่านผู้หญิงเป็นคนถือไว้ขณะแย่งชิงกระเป๋าจากมือพี่เทิมก็ตบหน้าท่านหลายฉาดเพื่ออวดอำนาจให้คณะนักบุญกลัวหารู้ไม่ว่าการกระทำอย่างนั้นจะส่งผลร้ายอย่างใหญ่หลวงกล่าวคือฝ่ายบ้านเมืองส่งกองกำลังตามล่าพวกโจรแบบพลิกแผ่นดินพี่เทิมกับสมุนโจรถูกรวบยกแก๊งเหลือรอดไปได้คนเดียวก็คือนายเฉลิมปีนั้นนายเฉลิมยังเด็กอายุเพิ่ง14ปีพี่เทิมไม่ได้พาเข้าร่วมในการปล้นด้วยระยะนั้นเมืองไทยมีคำขวัญว่าภายใต้ผืนฟ้าไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้พี่เทิมต้องข้อหาอุกชะกันถูกทำสำนวนส่งฟ้องศาลผู้พิพากษาตัดสินลงโทษขั้นหนักส่งตัวเข้าเรือนจำระหว่างอยู่ในคุกก็ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนญาติมิตรที่กล้าไปส่งข้าวส่งน้ำเขาก็มีแค่พ่อพี่เทิมกับคุณเฉลิมที่เป็นบริวารคนสนิททั้งนี้ก็เพราะในอดีตคนชนบทต่างจังหวัดกลัวตำรวจยิ่งกว่าหนูกลัวแมวเมื่อรู้ว่าพี่เทิมทำร้ายภริยานายตำรวจใหญ่ขณะเข้าปล้นให้ใจกล้าเพียงคว้าก็ไม่มีใครกล้ากระตุกหนวดเสือพี่เทิมก็โอดครวญกับผู้เป็นพ่อบอกว่าโดนตีตรวนที่ขาสองข้างจะเดินเหินไปไหนก็ทรมานด้วยโซ่หยาบใหญ่หนาแล้วก็หนักก้าวเท้าแต่ละก้าวต้องทำช้าช้าถ้าก้าวเร็ววงแหวนเหล็กนี่จะถูไถเนื้อหนังข้อเท้าถลอกปอกเปิกปวดแสบปวดร้อนอย่างร้ายแรงที่หลับที่นอนก็มีเพียงเสื่อผืนหมอนใบพื้นห้องขังก็สกปรกโสโครกเป็นบ่อเกิดของโรคผิวหนังถูกจองจำไม่นานก็เกิดมีตุ่มคันเต็มเนื้อเต็มตัวแขนขา คันเขยเยอะไม่รู้สั่งซายิ่งเกายิ่งคันไม่นานก็เกิดแผลผุพองทรมานจิตใจแสนสาหัสการอยู่ในคุกมหันตโทษหมายถึงการที่ส่งไปอยู่ในสถานที่เดียวกับบุคคลทมิฬหินชาติจากทั่วสารทิศเปรียบเทียบความดุร้ายแล้วพี่เทอมอยู่ระดับหางแถวเขาไอ้ที่เคยกำแหงหารกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสนี่ก็กลายเป็นขวัญหนีดีฟอไม่กล้าหือด้วยพอสอนั้นไอ้เรื่องนักโทษฆ่าแกงกันเองเป็นเรื่องปกติชีวิตทุกคนเหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นได้ใช่แต่เท่านั้นการต้องโทษไม่ใช่เข้าคุกแล้วผู้คุมจะปล่อยให้นั่งนอนตามสบายพี่เทอมกับปวงนักโทษต้องทำงานตามสั่งเช่นปลูกผักฝึกวิชาชีพสารพัดเพื่อทำประโยชน์เมื่อได้รับอิสรภาพการทำงานตามสั่งต้องเดินไปมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้พักสักครู่ท่านผู้ฟังอีกตอนหนึ่งก็จบแล้วเรื่องราวบวชเสียพระเหลืองจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับเป็นน้ำมังคุดอร่อยผลิตจากเนื้อมังคุดธรรมชาติผสมสมุนไพรเข้าไปอีก24ชนิดพอดีคำว่า24ชนิดอย่าคิดว่ามันเยอะมันจะดีท่านผู้ฟังสมุนไพร50 60 70 80ชนิดมันจะดีไม่ใช่นะครับร่างกายไม่ใช่ที่จะของที่จะไปรับอะไรได้ทุกอย่างขนาดนั้นถึงจะมีมากชนิดน้อยชนิดไม่เกี่ยวอยู่ที่ความพอดีพอเหมาะความเหมาะเจาะต่างหากเพราะกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าสมุนไพรมันมากเกินไปเนี่ยมีปัญหากับไตท่านผู้ฟังมีปัญหากับตับเพราะไตเนี่ยทำหน้าที่ขับของเสียที่ละลายน้ำตับทำหน้าที่ขับของเสียที่ไม่ละลายน้ำออกจากร่างกายพอมันตกค้างมากๆตกค้างมากๆตับมีปัญหามีเคมีมีไขมันไปพอกตับถ้าเป็นที่ไตก็ทำงานได้ไม่เต็มที่มีสารอะไรต่างๆตกค้างอยู่ที่ไตนะครับทำให้มีโอกาสเราต้องไปฟอกไตไม่ฟอกเลือดมันก็ค้างในร่างกายของเรามีปัญหาฉะนั้นสมุนไพรที่ดีนะครับกินแล้วไตต้องฟื้นฟูสมุนไพรที่ดีกินแล้วตับต้องฟื้นฟูอันนั้นถือว่าสมุนไพรที่ดีนะครับฉะนั้นสมุนไพรที่ทำแบบยกเข่งยังไงต้มก็ต้มทั้งรากทั้งดอกทั้งต้นทั้งใบอะไรก็เอามาต้มบดก็บดใส่ทั้งหมดเนี่ยเรามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับของดีและของไม่ดีพร้อมๆกันไปพืชทุกต้นมีทั้งคุณและโทษมีทั้งสารพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ความพอเหมาะพอดีที่สุดถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีแม้แต่นมเนี่ยท่านผู้ฟังนมว่าดีๆนี่เรากินมากไปก็ไม่ดีข้าวกินมากไปก็ไม่ดีกินให้พอดีที่สุดครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินใส่สมุนไพรเข้าไปพอดีฝากไว้ด้วยนะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับ มีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: เดี๋ยวนี้คนไทยเรามีค่านิยมอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือชอบไปนอนในโรงโดยการถือว่าการนอนในโรงเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานั่นแหละจะทำให้อายุยืนมากขึ้นซึ่งขอสรุปสั้นๆว่าลำพังการนอนในโรงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้อายุยืนแต่อย่างใดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงไปนอนในโรงแล้วเกิดสติขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งชีวิตของเราจะหาไม่แล้วตั้งต้นดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ้านอนในโรงแล้วคิดอย่างนี้ได้เมื่อไหร่นั่นแหละจะทำให้อายุยืนกล่าวอีกในหนึ่งว่าการนอนในโรงไม่ได้ทำให้อายุยืนแต่การตื่นขึ้นมาเพราะตระหนักรู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องลงไปนอนในโรงนี่แหละจึงจะทำให้อายุยืน

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวบวชเสียผ้าเหลืองกันต่อตอนสุดท้ายเชิญครับ
1: วงแหวนโซ่ตรวนก็ยิ่งเสียสีหนักหนังข้อเท้าอักเสบมากขึ้นไม่กี่วันก็แตกปริเป็นแผลน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มส่งกลิ่นชวนสะอิดสะเอียนผู้คุมต้องย้ายให้ไปอยู่ห้องเดียวคนเดียวเพื่อไม่ให้โดนนักโทษคนอื่นทำร้ายเพราะความขยะแขยงทางเรือนจำจัดยารักษาแผลเท่าที่มีมาให้ดูแลตัวเองนักโทษรายอื่นมีอาการแบบนี้ก็รักษาหายน่าอัศจรรย์ที่แผลพิเทิมมีแต่ทรงกระสุดไม่ทุเลาเบาบางลงบ้างเลยมีหนำซ้ำอาการเปื่อยเน่าก็ยังลุกลามไปถึงเส้นเอ็นและกระดูกท้ายสุดกว่าจะถึงมือแพทย์ก็รุนแรงเกินกว่าที่จะแก้ไขที่ทำได้ก็คือตัดเท้าที่เน่าเสียออกจากร่างเพื่อรักษาส่วนที่เหลือให้หายฟื้นคืนดีแต่หายแล้วก็กลายเป็นนักโทษทุพพลภาพขาด้วนอย่างช่วยอะไรไม่ได้กว่าจะพ้นโทษถูกปล่อยตัวออกจากคุกพิเทิมก็เหมือนตายแล้วตายอีกเนิ่นนานนะหลายปีในเรือนจำทำให้โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปมากหมู่บ้านพัฒนาเป็นตำบลมีตึกรามบ้านช่องผุดขึ้นแทนเรือกสวนไร่นาครอบครัวของเขาจากที่เคยมีที่ดินทำกินกลับมีหนี้สินจนที่ดินตกเป็นของนายทุนต้องเช่าที่นายทุนเขาทำไร่ทำนาต่อให้พี่เทิมมีอาการครบ32เจอสภาพแบบนี้ก็เอาตัวไม่รอดอย่าว่าแต่เขา พบอิสรภาพในร่างของชายขาด้วนเลยร้ายกว่านั้นความผิดบาปต่อพระศาสนาเมื่อครั้งอดีตทำให้คดตกเป็นจำเลยสังคมในสายตาชาวชนบทที่ส่วนใหญ่ศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาบาปกรรมความชั่วร้ายอะไรก็ไม่น่าชิงชังรังเกียจเท่ากับคนรังแกพระก็คือหลวงพ่อเจ้าวาดแล้วก็นำสมุนโจรเข้าปล้นทัวบุญที่เขาจะมาทอดกฐินพี่เทิมจะรู้สึกถึงบาปกรรมความชั่วหรือเปล่าคุณเฉลิมไม่รู้รู้แต่ว่าเขาออกจากคุกมาเป็นภาระให้ครอบครัวได้ไม่นานวันหนึ่งทราบว่าเขาเดินทางไปอยู่แถบถิ่นอื่นโดยไม่ได้บอกที่หมายปลายทางให้ใครรู้ก้มหน้ารับชะตากรรมไปเพียงลำพังเท่าที่นำเรื่องของพี่เทิมมาเล่าเป็นอุทาหรณ์คุณเฉลิมต้องการจะบอกกล่าวไปยังผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ท่านเห็นถึงคุณประโยชน์ในการสนับสนุนลูกหลานให้บวชเรียนควรพิจารณาจริตนิสัยเขาเสียก่อนว่ามีจิตศรัทธาในการปลงผมบวชหรือเปล่าอย่าฝืนใจให้เขาบวชเพียงเพราะนึกแต่ว่าการบวชเรียนเป็นบุญอย่างสูงพ่อแม่ได้อานิสงส์ถึงขั้นขึ้นสวรรค์ส่วนลูกหลานอาจจะได้อานิสงส์เป็นถึงพระอริยเจ้าทั้งนี้เพราะการบวชให้เขาโดยผู้บวชไม่มีแก่ใจจะบวชอาจจะตกอยู่ในคำพังเพย8ประการก็คือบวชตามประเพณีบวชหนีสงสารบวชผลาญข้าวสุกการบวชแต่กายแล้วใจไม่ได้บวช ด้วยทันทีที่ห่มผ้ากาสาวพัสก็ย่อมไม่ต่างอะไรกับเปรตหลอกชาวบ้านให้เคารพนบไหว้ที่สำคัญบาปกรรมความชั่วอะไรหากกระทำในเพศสมณะบาปเวร นั้นจะร้ายแรงกว่าที่ทำตอนเป็นคารวาสร้อยพันเท่าทีเดียวล่ะครับ
2: ท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจคติธรรมที่ว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมครับเรื่องนี้เกิดในกรุงเทพมหานครที่วัดแห่งหนึ่งแถวแถวเชิงสะพานพระราม6หลายปีล่วงมาแล้วปัญหาทั้งหมดมีชนวนมาจากความริษยาผู้ถูกอธรรมข้อนี้ครอบงำจิตนี่เป็นภิกษุแก่พรรษาแล้วอาศัยผ้าเหลืองห่อหุ้มกายอ้างตัว

0: ว่าเป็นพุทธสาวกแต่ว่าภายในจิตใจนี้ปราศจากหลักธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อมุทิตาแล้วในที่สุดก็ต้องประสบเพศภัยอย่างน่าอนาถเจ้าอาวาสที่ตามบ้านนอกเรียกกันว่าสมภารหรือว่าหัววัดนี่เป็นตำแหน่งของพระภิกษุที่มีอำนาจมากในการปกครองดูแลผลประโยชน์ของวัดทั้งหมดถ้าเทียบกับทางโลกเจ้าอาวาสก็เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัววัดไหนที่เจ้าอาวาสทรงคุณธรรมอยู่ในศีลวัดนั้นก็ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์วัดไหนที่เจ้าอาวาสขาดธรรมปฏิบัติเบียดบังผลประโยชน์ของวัดทะเลาะกับชาวบ้านวัดนั้นก็ย่อมเป็นวัดที่ราษฎรสิ้นศรัทธาธรรมเจ้าอาวาสก็จะกลายเป็นเจ้าอาวาสไปเมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงเนื่องจากเจ้าอาวาสองค์เดิมมรณภาพหรือว่าลาออกก็จำต้องมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ขึ้นทำหน้าที่แทนแน่นอนเหลือเกินเมื่อมีกรณีอย่างเนี้ยการแย่งชิงตำแหน่งเจ้าอาวาสก็เกิดขึ้นเกิดการแตกแยกกันในหมู่พระภิกษุผู้อาศัยอาหารจากชาวบ้านเลี้ยงชีพความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำจิตใจแทนที่จะเร่งทำความเพียรเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นคือพระนิพพานก็มัวแต่สั่งสมตัณหาผิดเจตจำนงของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่วัดแห่งนี้ท่านพระครูเจ้าอาวาสถึงแก่มรณภาพตำแหน่งเจ้าอาวาสถึงได้ว่างลงทางคณะสงฆ์ก็แต่งตั้งท่านพระครูองค์ใหม่ซึ่งเป็นสหธรรมิกกับเจ้าอาวาสองค์ที่เพิ่งจะมรณภาพนี่ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนท่านพระครูเจ้าอาวาสองค์ใหม่นี้ชำนาญด้านวิปัสสนากรรมฐานไม่สะสมออกปฏิบัติทุดงเกือบทุกพรรษาท่านเพิ่งจะมาจำพรรษาที่วัดนี้ได้ไม่นานนักแต่ว่าสร้างคุณประโยชน์แก่วัดไม่ใช่น้อยเพราะว่าท่านเป็นพระปฏิบัติจึงได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมและชาวบ้านพูดง่ายๆก็คือท่านสามารถดึงคนเข้าวัดได้มากนั่นเองทางคณะสงฆ์พิจารณาเห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถวัดซึ่งสุดโสมมานานก็คงจะรุ่งเรืองขึ้นถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสก็เลยลงมติแต่งตั้งทันทีเหตุที่ท่านเพิ่งมาจำพรรษาไม่นานแล้วก็มาได้เป็นเจ้าอาวาสก็ทำให้ภิกษุรูปหนึ่งมีความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งภิกษุรูปนี้ก็ลงมือดำเนินแผนอุบาทเพื่อสนองตัณหาของตัวเวลาได้ล่วงเลยไปวันแล้ววันเล่าวัดได้พัฒนาอย่างละเล็กละน้อยจนกระทั่งคืนหนึ่งท่ามกลางความเงียบที่กุฏิเจ้าวาดองค์ใหม่ซึ่งเป็นกุฏิสองชั้นเจ้าวาดกำลังนั่งสนทนากับบรรดาศิษย์สัก 6-7 คนจนกระทั่งดึกพอเจ้าวาดขอตัวขึ้นไปจำวัดก่อนบนชั้นสองก็ปล่อยให้บรรดาศิษย์นั่งคุยกันเวลานั้นก็มีบุรุษยามวิกาลจำนวน3คนอาวุธปืนครบมือบุกพรวดพราดเข้าไปในกุฏิเจ้าวาด1ใน3จอมโฉดนี่ก็ถามหาเจ้าวาดเมื่อได้รับคำตอบก็บุกขึ้นมาในห้องเจ้าวาดปล่อยให้2ทรชนยืนถือปืนคุมเชิงลูกศิษย์อยู่ข้างล่างเจ้าทรชนโฉดชั่วนี่ใช้ปืนขู่กันช่วงเงินจากเจ้าวาดทันทีเมื่อบุกเข้าไปถึงในห้องท่านน่ะเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานเคยทุดงตามป่าตามเขามาหลายแห่งผจญอันตรายมานับไม่ถ้วนก็ย่อมมีสมาธิแนบแน่นไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมทั้งหลาย
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวบวชเสียพระเหลืองจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับคนที่บวชเข้ามาถ้าทำบุญก็เป็นบุญมหาศาลถ้าทำบาปก็เป็นบาปมหาศาลกับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาไปทำบุญกับพระคุณเจ้าที่เรารักที่เราเคารพนับถือนะครับอานิสงส์มันก็จะตกกับเรานะครับเราทำให้คนอื่นมีสุขภาพดีอานิสงส์เราก็จะเกิดมีกับเราท่านผู้ฟังนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลักกรรมหลักกฎแห่งกรรมนะครับ
2: น้ำมคุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมคุฏคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือนะครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานธรรมะจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับต่อจากตอนที่แล้วธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเชิญรับฟังครับ
0: ขนาดเสือขนาดช้างพูดไม่รู้เรื่องท่านยังไม่กลัวเหตุเพียงแค่นี้ก็ไม่ได้ทำให้ท่านเจ้าอาวาสผู้ทรงศีลหวาดหวั่นเจ้าโจรปล้นพระนี่หันมามองรอบๆห้องเจ้าอาวาสก็ไม่ได้พบของมีค่าแม้แต่ตู้สักหลังเตียงสักเตียงมีแต่เพียงหมอนกับจีวรเท่านั้นเองโจรใจบาปก็เอ่ยปากขอเงินจากเจ้าอาวาสทันทีด้วยคาดว่าฐานะอย่างพระครูเจ้าอาวาสเนี่ยคงจะมีเงินไม่ใช่น้อยเจ้าอาวาสท่านก็ไม่ได้โกรธหรือว่ากลัวเจ้าโจรชั่วไม่ท่านก็กลับพูดในวาจาที่นุ่มนวลด้วยความเมตตาก็บอกว่าเงินมีแต่ว่าของวัดเนี่ยอยู่ในธนาคารพร้อมกับนำสมุดฝากธนาคารให้โจรดูแล้วก็บอกว่าต้องมีคนเซ็นเบิกถึง4คนถึงจะสามารถเบิกเงินได้ถ้าเธอเอาไปก็จะถูกอายัดทันทีท่านก็บอกว่าอาตมาไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะให้หรอกอยากจะได้ก็เอาไปเลยชีวิตต้องอาตมาเอามอบให้ด้วยความเต็มใจถ้าคิดอยากจะเอาก็ครั้งที่ทุดงตามป่าเขาเอาชีวิตเป็นทานสร้างปรมัตถบารมีให้ครบถ้วนเพื่อเป็นกำลังนำจิตไปสู่พระนิพพานครั้งนี้เจ้าอาวาสผู้ทรงศีลก็ประกาศสละชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าโจรใจบาปก็ยืนถือปืนคิดอยู่สักครู่ก็กลับใจไม่คิดเอาชีวิตเจ้าอาวาสพร้อมกับแสดงความเห็นใจแล้วก็บอกว่าไม่เอาอ่ะผมสงสารท่านแล้วก็เล่าเรื่องแผนการร้ายของภิกษุจอมวางแผนให้เจ้าอาวาสทราบพร้อมมาขอลาจากไปเจ้าอาวาสท่านก็เดินลงมาพร้อมกับโจรกลับใจเห็นบรรดาศิษย์ของท่านยืนตัวแข็งด้วยความตื่นตระหนกจอมไม่ร้ายที่ยังมีธรรมะหลงเหลือก็สั่งลูกน้องเก็บปืนแล้วก็พากันกลับเจ้าอาวาสผู้ทรงศีลก็ไม่ได้พยาบาทจองเวรกับภิกษุจอมบงการนั่นท่านนิ่งเฉยไม่ยอมตอบโต้ไม่เอาเรื่องเอาราวแต่อย่างใดยังคงปฏิบัติหน้าที่ของท่านไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานพระจอมบงการผู้มีความอิจฉาริษยาก็ถูกสังหารโหดคนที่เป็นมือสังหารก็คือเจ้าโจรกลับใจนั่นแหละสันนิษฐานว่าทั้งจอมบงการและมือปืนคงจะไม่ไว้ใจกันก็เลยจิงลงมือสังหารภิกษุจอมบงการถูกกรรมสนองชีวิตชั่วดับศูนย์ดังคำพระที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวผู้ใดบังอาจล่วงละเมิดโดยกายวาจาใจแก่ผู้ทรงศีลผู้นั้นก็ย่อมถึงแก่การละพินาศตายไปย่อมเข้าสู่อเวจีมหานรกเจ้าอาวาสผู้พ้นภัยสร้างประโยชน์แก่วัดมากมายสมเป็นพุทธบุตรจนชื่อเสียงของวัดกระจายกระจายไปทั่วจากนั้นไม่กี่ปีท่านก็ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสเป็นพระลูกวัดธรรมดาโดยไม่เสียดายต่อตำแหน่งและอำนาจคงจะเนื่องจากต้องการมีเวลาปฏิบัติกรรมฐานให้มากขึ้นทางคณะสงฆ์ก็ทัดทานไว้ถึง2ครั้งครั้งที่3ไม่อาจจะขัดเจตนาในความประสงค์ของท่านได้ก็เลยอนุมัติไปตามความประสงค์ครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับวัดวาอารามครับสวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ท่านผู้ฟังครับเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับกระผมพันโทไพโรธพนารินทร์ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่ามีอยู่4อย่างที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้นอกเหนือการควบคุมคืออะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือก้อนหินเมื่อได้ขว้างออกจากมือเราไปแล้วหลุดมือไปแล้วนะครับเราก็ควบคุมมันไม่ได้นะครับสิ่งที่2ก็คือคำพูดที่เราพูดออกไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราเป็นเจ้าของของคำพูดแต่พอเราพูดออกไปเสร็จเนี่ยคำพูดมันก็จะเป็นนายเป็นเจ้าของของเรานะครับก็ต้องระวังอันหนึ่งก็คือเวลานะครับเวลาเมื่อมันหมุนผ่านพ้นไปแล้วย้อนหลังไม่ได้อย่าไปคิดถึงมันรักษาส่วนที่เหลือให้ดีที่สุดถึงจะเหลือน้อยนิดนะครับเราก็รักษาให้มันดีที่สุดนะครับดีกว่าเราไม่รักษาเอาไว้เลยอย่าไปอาลัยอาวรณ์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปต่อมาก็คือโอกาสดีๆโอกาสดีๆเมื่อมันได้สูญเสียไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะดึงมันกลับคืนมาได้ถึงมันเกิดขึ้นใหม่มันก็จะไม่เหมือนเดิมก้อนหินคำพูดเวลาและโอกาสผ่านไปแล้วครับไม่ต้องไปคิดถึงมันอยู่กับปัจจุบันทำสิ่งที่เหลือให้ดีที่สุดนะครับอันนี้สำคัญฉะนั้นเขาจึงสอนให้เราเนี่ยสุขภาพของเราเหมือนกันกับท่านผู้ฟังการที่เรามีสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของเราเองไม่โทษใครอะโทษใครไม่ได้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเองการอยู่การกินครับไม่ค่อยออกกำลังกายกินแล้วก็แบกหมอนทั้งวันนะนอนทั้งวันก็มีนอนไม่เป็นเวลาก็มีกินอาหารที่เป็นทุกข์เป็นโทษก็มีกินข้าวเย็นเสร็จดึกๆ ก็ไปกินข้าวต้มกินเหล้ากินเบียร์สนุกสนานอดนอน2วัน3วันเฮฮาปาร์ตี้คือเกิดจากพฤติกรรมของเราเองเราไปโทษใครไม่ได้แต่มันก็ผ่านไปแล้วเอาละวันนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านผ่านไปก็ผ่านไปเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ดูแลรักษาตัวเองนะครับกินให้เป็นเวลานอนให้เป็นเวลาออกกำลังกายขยับแขนขยับขาตื่นเช้าขึ้นมานะครับยกแข้งยกขา5นาที10นาทีเขาบอกว่าสัปดาห์1 7วันเนี่ยเราควรออกกำลังกายสัก3วันหรือ4วันนะครับไม่จำเป็นต้องทุกวันนะครับวันหนึ่งก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายเบาๆไม่จำเป็นต้องหนักครับท่านผู้ฟังครับ3-4 วันต่อสัปดาห์ก็ทำให้สุขภาพเราดีน้ำนี่สำคัญนะครับดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะครับดื่มบ่อยๆจิบเรื่อยๆฝรั่งมั่งค่าเนี่ยเข้าไปไหนมาไหนเขาจะมีขวดน้ำขวดหนึ่งติดตัวไปด้วยจะประชุมนั่งประชุมอยู่ในห้องทำงานเดินบนถนนเขาไม่ได้กินเยอะท่านผู้ฟังนะครับเขาจิบทีละนิดคือเขาบอกว่าถ้าเราหิวน้ำเนี่ยนะครับถ้าเราหิวน้ำเนี่ยนั่นแสดงถึงว่าเซลล์ของร่างกายนี่มันขาดน้ำอย่างหนักแล้วนะครับมันก็ส่งสัญญาณไปที่สมองสมองรับรู้ก็สั่งว่าเราหิวน้ำอย่ารอให้เซลล์มันขาดน้ำเพราะว่าถ้าเซลล์มันขาดน้ำเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะทำให้ผิวพรรณของเรานี่ไม่สดใสไม่เต่งไม่ตึงเหี่ยวเฉาดื่มน้ำเยอะๆครับท่านผู้ฟังก็ไม่จำเป็นว่าต้องกินทีละขวดนะครับจิบทีละอึก2อึกแต่จิบบ่อยๆจิบเรื่อยๆนะครับการดื่มน้ำเนี่ยจะทำให้ระบบขับถ่ายดีนะครับจะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีเลือดของเรามันไม่หนืดจะทำให้เม็ดเซลล์ของเราผิวของเรานี่ชุ่มชื้นผ่องใสนะครับเซลล์ที่ตายก็จะมีน้อยจะทำให้ไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวในน้ำเนี่ยมันมีออกซิเจนนะครับมันมีออกซิเจนออกซิเจนนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายไม่มีโทษมีแต่ดีดื่มน้ำวันละ5แก้ว6แก้ว7แก้ว8แก้วยิ่งดีทำให้ระบบขับถ่ายดีนะครับอันนี้สำคัญฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเราเป็นในสิ่งที่เราทำกับท่านผู้ฟัง

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายสนธิประกาศดีเดย์10กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนเคลื่อนไหวใหญ่บุกสถานทูตอิสราเอลนะครับเอาประเทศไทยของเราคืนมาและจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะครับผนึกกำลังรับมือระดับแม่น้ำในแม่น้ำสายอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อะไร

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้แถลงทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยวันที่10กันยายนนี้เวลา 9:30 นาทีนะครับจะยื่นหนังสือประท้วงที่สถานทูตอิสราเอลหลังจากนั้นจะไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับประท้วงจีนเทารวมทั้งจะจับตาวันที่14กันยายนหากกกต.ไม่ส่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องกับการหัวสว.หรือส่งฟ้องเพียงไม่กี่คนก็จะมีการเคลื่อนไหวแน่นอนนะครับทั้งนี้ระบุว่าการออกมาเคลื่อนไหวเกิดจากกระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลทั้งปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปัญหาชาวต่างชาติกลุ่มเทาที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับกว้านซื้อที่ดินและถือครองทรัพย์สินตลอดจนการแสดงพฤติกรรมไม่เคารพกฎหมายไทยขณะที่รัฐบาลปล่อยปะละเลยนะครับไม่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประโยชน์ของชาติและประชาชนนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดหลังฝนตกหนักสะสมในฝั่งเมียนมาทำให้แม่น้ำสายเพิ่มระดับด้านปภ.แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังพร้อมประสานกำลังรับมือนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนชายแดนคุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
4: สวทเชียงรายรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้มีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำมีความสูงกว่าแนวตลิ่งถึงประมาณ77 เซนติเมตรสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายและชุมชนโดยรอบและเมื่อ12 นาฬิกาที่ผ่านมากระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาอย่างหนักและทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1แม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิดโดยจังหวัดเชียงรายได้ยกระดับการเฝ้าระวังโดยปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขณะเดียวกันอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆและเตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์แนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการบริเวณคอสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพื่อกำจัดขยะเศษสวะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมากับกระแสน้ำและติดค้างอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำขณะที่ระดับน้ำยังคงอยู่ในแนวคันกั้นน้ำและยังไม่มีทีท่าว่าน้ำจะทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในฝั่งไทยหรือชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีฝนตกหนักรุนแรงฉับพลันจากเหตุการณ์จากปรากฏการณ์เรนบอมนะครับทำให้มวลน้ำป่ามหาศาลจากอ่างเก็บน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านของป๊อกขุมน้ำนะครับบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าวัดปริมาณ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินมีมาตรฐานมีอย.ท่านผู้ฟังสามารถฟังรายการวิทยุออนไลน์นะครับ24ชั่วโมงได้ที่เว็บไซต์ www.tipmongkol5555.com เขียนยังไงนี่เอากล่องนะครับท่านที่ซื้อไปแล้วนี่ถือกล่องขึ้นมาแล้วพลิกดูข้างๆมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะบอกลูกให้เขาเข้าให้ตรงนั้นน่ะจะเปิด24ชั่วโมงมีนิทานอาจารย์ยอดเป็นพันๆเรื่องมีประสบการณ์คนกินคนใช้ก็หลายร้อยคน 400-500 คน หลายร้อยคน 4-500 คนนะครับสามารถที่จะไปฟังดูได้ในน้ำมังคุดของเรานะครับส่วนผสมอย่างหนึ่งที่เราใส่ก็คือสมอไทยสรรพคุณของสมอไทยทั่วๆไปหลายๆท่านก็คงรู้จักนะครับคือมันจะมีรสฝาดมีเปรี้ยวมีขมเขาบอกว่ามันแก้ไข้ขับเสมหะได้นะครับแก้น้ำดีแก้ลมปวงพิษร้อนภายในพวกลมจุกเสียดนะครับคุมธาตุไอเจ็บคอขับน้ำเหลืองเสียเสมหะเป็นพิษพวกนี้เนี่ยสมอไทยเขาจะช่วยได้ครับก็เป็นหนึ่งในสมุนไพร24ชนิดที่ใส่เข้าไปในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปถ้าท่านไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรถามในเบอร์โทรที่บอกไว้ในรายการกับท่านผู้ฟัง
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องแปลกๆเรื่องบ้าน5ศาลเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: แต่เดิมข้างบ้านคุณสมพรที่ติดกันใช้รั้วเดียวกันเลยล่ะในบ้านหลังนั้นนะมีคนยิงเมียกับลูก2คนตายเสร็จแล้วเขาก็ยิงตัวเองตายตามมันเคยเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในละแวกนี้เลยก็ว่าได้แถมพ่อคุณสมพรยังเป็นคนไปเจอศพเป็นคนแรกด้วยและบ้านคุณสมพรก็ได้เลี้ยงหมาที่ชื่อไอโก้เป็นตัวแรกอันเนื่องมาจากผลพวงของเรื่องนี้แหละนะเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นตอนที่คุณสมพรยังไม่เกิดเลยพ่อยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่พ่อยังไม่ได้แต่งงานกับแม่เลยซะด้วยซ้ำแต่เรื่องมันอยู่กับทุกคนมาโดยตลอดเลยทุกคนรู้เมื่อพ่อแต่งงานกับแม่พี่สาวก็เกิดแล้วตอนที่เรียนอยู่ชั้นประถมคุณสมพรก็เริ่มรู้ความมากขึ้นเริ่มมีคนพูดให้ได้ยินว่าไอ้โก้เนี่ยเป็นหมาบ้านผีสิงแล้วบ้านหลังนั้นเป็นบ้านผีเฮียนอย่างงู้นอย่างนี้ก็เพราะในตอนนั้นที่บ้านหลังนี้เริ่มมีคนเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาเช่าแล้วมีเพื่อนบ้านหน้าตาแปลกๆตลอดเวลาแต่เข้ามากันกี่รายก็อยู่กันไม่ยืดเก่งสุดก็ไม่เกิน3เดือนคนก็เพ่นแนบกันหมดคนยังพูดกันด้วยว่าไอ้โก้หมาที่บ้านคุณสมพรเนี่ยเคยเป็นหมาบ้านนั้นมาก่อนพอมีคนมาเช่าอยู่ในบ้านนั้นคนเช่าเขาก็หลอนทั้งเรื่องของบ้านเรื่องของหมาเรื่องบ้านหรือว่าผีในบ้านนั้นมีสารพัดสารพันเวอร์ชั่นจริงบ้างแต่งเติมเอาบ้างเด็กๆก็ฟังกันมาจนเพลินตั้งแต่เล็กจนโตแต่ว่าเรื่องของหมาเนี่ยมันน่าจะจริงอยู่บ้างเพราะไอ้เจ้าโก้เนี่ยมันชอบเดินเข้าเดินออกไปบ้านนั้นก็เพราะว่าที่นั่นเป็นบ้านเดิมของมันคนที่มาเช่าบ้านบอกว่าเวลาไอ้โก้มันเข้าไปบ้านนั้นมันชอบทำท่าเหมือนกับมันเล่นกำลังเล่นอยู่กับใครคนหนึ่งซึ่งคนอื่นมองไม่เห็นตัวบางครั้งก็เหมือนเล่นกับเด็กบางครั้งก็เหมือนเล่นกับผู้ใหญ่บางครั้งก็เล่นกันหลายคนแต่ว่าไม่มีใครเห็นตัวมีแต่เห็นไอ้โก้ตัวเดียวมันตัวเดียวเท่านั้นที่มันรู้ว่ามันเล่นกับใครบางวันมันก็ตั้งหน้าตั้งตาหอนเสียงเยือกเย็นคนก็เลยคิดว่าไอ้โก้มันเล่นกับผีส่วนเรื่องของความตายนั่นคุณสมพรกับพี่สาวก็เคยถามพ่อพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีการฆ่ากันตายในบ้านนั้นจริงแล้วก็เรื่องที่ว่าไอ้โก้เป็นหมาบ้านนั้นก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องผีเฮี้ยนของบ้านนั้นพ่อบอกว่าคนเขาเอาไปลือกันขยายความกันไปมากกว่าดูพ่อกับแม่หรือว่าพวกเราสิอยู่บ้านนี้มาตั้งกี่ปีถ้ามีจริงพวกเราก็ต้องเห็นทุกวันเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันทำไมเราจะไม่รู้ไม่ระแคะระคายกันบ้างล่ะคนมันก็ลือกันไปเองทั้งนั้นแหละลูกเอ้ยอย่าไปเชื่อเรื่องที่คนเล่าเอาสนุกปากกันเลยแล้วพ่อก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ในช่วงนั้นให้ฟังที่พ่อยอมเล่าก็เพราะเกี่ยวกับไอ้โก้หมาตัวแรกของบ้านเราที่มันอยู่กับพวกเรามายาวนานมากเกือบ20ปีมันถึงได้จากไปในตอนที่เกิดเหตุนั้นอยู่ๆพ่อมีลางทั้งหอนว่ามันจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคนบ้านนั้นแน่ๆเพราะไอ้โก้มันทำตัวแปลกไปทั้งที่ตอนนั้นมันยังเป็นลูกหมาอยู่อายุมันคงสัก 6-7 เดือนแต่ด้วยความที่มันเป็นหมาพันธุ์ใหญ่ตัวมันก็เลยโตตอนนั้นไอ้โก้มันหอนทั้งคืนหอนหวยหวนไม่หยุดเลยพอพ่อโผล่หน้าไปให้มันเห็นมันก็เห่าแบบเหมือนอยากจะบอกอะไรให้พ่อรู้สักอย่างมันเห่าใส่พ่อแล้วก็วิ่งไปที่ประตูแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นน่ะเห่าอีกพอพ่อทำท่าไม่สนใจมันก็วิ่งมาเห่าใส่พ่อแล้วก็วิ่งกลับมาที่ประตูเหมือนเดิมเหมือนกับจะบอกให้พ่อมาเปิดประตูให้เข้าไปข้างในบ้านอะไรแบบเนี้ย
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องบ้าน5ศาลจากท่านอาจารย์ยอดจากน้ำมคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMPถือว่าเป็นน้ำมคุดที่พัฒนาต่อยอดมาจากหลายๆสูตรจนลงตัวจากประสบการณ์ที่ทำมาหลายตัวหลายอย่างนะครับลงตัวที่สูตรนี้ ลงตัวไม่ลงตัวนี่อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือไม่กินดูนะครับท่านผู้ฟังคือภูมิใจเสนอมากๆอยากจะให้กินกินแล้วมันดีกินต่อแล้วขอให้บอกต่อด้วยถ้ากินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีเงินอยู่ 800,000 บาทถ้ามีคนมาขโมยไปสัก100บาทเนี่ยท่านผู้ฟังจะโกรธไหมแล้วก็ทิ้งเงิน 800,000 บาทเพื่อที่จะวิ่งตามหาเงิน100บาทไหมก็คงไม่เหมือนกันกับท่านผู้ฟังวันหนึ่งเนี่ย1วันเนี่ยเขาบอกว่าเรามีเวลาอยู่ถ้าคิดเป็นนาทีเนี่ย 86,400 วินาที1วันนะครับถ้าใครทําให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียสัก100วินาทีสักนาทีกว่าๆเราจะทิ้งเวลาที่เหลือนะครับ 86,300 นาทีเนี่ยไปกับความโกรธหรือความทุกข์ใจหรือไม่ก็คงไม่ท่านผู้ฟังนะครับวันหนึ่งมันจะเสียสัก5นาที10นาทีคนมากวนเราก็ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปเสียเวลาจมปักกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเลยครับท่านผู้ฟังที่รักเพราะว่าชีวิตของเราน่ะยิ่งใหญ่กว่านั้นมากมายนะครับให้เราคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆในที่สุดสิ่งดีๆคนดีๆเพื่อนดีๆมันจะเข้ามาชีวิตเรานะครับเพราะว่าดีมันจะดูดดีท่านผู้ฟังน้ำกับน้ำมันจะไม่ไหลก็หากันเมื่อเราคิดดีบ่อยๆปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์บ่อยๆกุศลวิบากกุศลแห่งความดีมันก็ให้ผลง่ายขึ้นอกุศลวิบากมันก็ไม่มีโอกาสมาให้ครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุตราพนาลินน้ำมคุตในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวบ้านห้าสารตอนที่สองกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: พ่อก็เอะใจเพราะปกติมันไม่เคยมีท่าทีแบบนี้มันน่ารักจะตายและตอนกลางวันถ้าไม่มีใครอยู่บ้านมันก็มุดรั้วมาเล่นบ้านเราทีนี้พ่อไม่เห็นคนในบ้านเนี้ยมาสองสามวันแล้วปกติเช้าๆก็จะต้องได้เห็นกันได้ยินเสียงพูดเสียงคุยกันบ้างแต่นี่มีแต่เสียงไอ้โก้อย่างเดียวเลยพ่อก็เลยลองเข้าไปในบ้านนั้นดูไอ้โก้มันก็วิ่งแกว่งหางมาต้อนรับพ่อเหมือนกับทุกครั้งแล้วมันก็เห่านำทางพ่อไปจนถึงที่ประตูหน้าบ้านพอพ่อเคาะประตูก็ไม่มีคนมาเปิดพ่อก็เลยส่องดูก็เห็นเขาตายกันหมดแล้วเอาแล้วพ่อรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเขาตายกันหมดรู้สิคนตายยังไงมันก็ไม่เหมือนคนเป็นหรอกเออแล้วพ่อก็เล่าต่ออีกว่าพ่อโทรไปบอกตำรวจแล้วจากนั้นคนก็มากันเต็มบ้านทั้งตำรวจนักข่าวญาติพี่น้องคนตายจากนั้นเขาก็เอาศพออกไปจากบ้านนั้นญาติพี่น้องเขาก็มาทำบุญบ้านกันยกใหญ่แล้วก็ปิดบ้านไว้อยู่หลายปีกว่าจะเปิดให้คนมาเช่าอยู่แต่คนเช่ากี่รายกี่รายเขาก็อยู่กันไม่ยืดก็อ้างว่าบ้านเนี้ยผีดุส่วนไอ้โก้พอเจ้าของมันตายญาติเขาจะเอาไปอยู่ด้วยมันก็ไม่ยอมไปกว่าเขาจะลากมันขึ้นรถก็แทบหมดแรงเพราะมันไม่ยอมพอคนเขาเอามันไปได้สักวันสองวันมันก็หนีกลับมาบ้านนี้อีกทั้งที่บ้านญาติเนี่ยเขาอยู่ไกลจากบ้านหลังนี้มากอยู่กันคนละเขตพอเห็นมันกระเซาะกระเซิงหนีกลับมาแบบนี้ก็สงสารมันก็เลยบอกคนที่เขามาตามหามันบอกว่าจะเลี้ยงมันไว้เองเพราะว่ามันคุ้นกับพ่อมากและมันก็คงรักที่นี่ไม่อยากไปอยู่ที่อื่นเขาก็เลยยอมยกให้ไอ้โก้มันก็อยู่เรื่อยมาก็อยู่ที่บ้านคุณสมพรบ้างมุดรั้วไปอยู่บ้านนั้นบ้างตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มันมีความสุขและมันก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวคุณสมพรมากเลยทีเดียวพอมันตายแล้วพ่อก็เอาไปฝังไว้ในบ้านแทนที่จะเอาไปฝังที่บ้านเก่าของมันพ่อบอกว่าถ้าเอาไปฝังที่นั่นสักวันนึงถ้าเจ้าของบ้านเขาขายที่ผืนนี้ได้เขาคงจะสร้างอะไรอย่างอื่นแทนกระดูกไอ้โก้ก็คงไม่ได้อยู่ดีเอามันไว้ที่นี่อย่างน้อยก็รับประกันได้ว่าในช่วงชีวิตของพ่อและของทุกคนที่รักมันคงจะไม่ขายบ้านนี้ทิ้งแล้วก็หนีไปไหนไกลๆคนเขาว่ากันว่าผีบ้านนี้โคตรเฮี้ยนเลยดุขึ้นชื่อมากมีคนเจอกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะคนที่มาเช่าอยู่เจอดีกันไปแทบทุกรายบ้านก็เลยต้องปิดทิ้งไว้ตลอดแต่ว่าคุณสมพรกับพี่สาวไม่เคยเจอพ่อแม่ก็ไม่เคยเจออะไรเลยส่วนไอ้เจ้าโก้นะไม่รู้สิตอนที่มันมีชีวิตอยู่มันก็ชอบวิ่งมุดรั้วเข้าไปที่บ้านนั้นแล้วก็วิ่งคือรอบบ้านทั้งคืนบางทีมันก็เล่นอยู่สนามหน้าบ้านวิ่งเก็บไม้บ้างวิ่งกระโดดไปกระโดดมาเหมือนมันกำลังฟังคำสั่งใครอยู่บ้างแต่ว่าทุกคนที่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของมันเพราะนิสัยโก้มันก็บ้าติงต้องชอบทำให้หัวเราะอยู่แล้วหลังจากบ้านถูกปิดทิ้งจนเวลาผ่านไปหลายปีอยู่ๆก็มีคนมาขอซื้อบ้านหลังนี้ซื้อเสร็จแล้วเขาก็จ้างคนมาจัดสวนมาทำความสะอาดแล้วก็ลงมือบูรณะซ่อมแซมกันครั้งใหญ่ตอนที่พวกเขาบูรณะตกแต่งบ้านใหม่นั้นพวกคนงานก็มาทำเพิงอยู่ริมรั้วบ้านคุณสมพรนี่แหละตอนนั้นคุณสมพรอยู่มัธยมปลายพี่สาวก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ยังจำได้ว่ากลางดึกเนี่ยชอบมีคนร้องเอะอะโวยวายเพราะว่าพวกคนงานก็เจอดีกันหลายรายบางรายก็ถึงกับจับไข้หัวโกรนเลยก็มีบอกว่าเจ้าของบ้านที่เป็นผีนี่มาไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นถ้าไม่ไปเขาจะเอาถึงตายคนงานบางคนจับไข้หัวโกรนรีบพากันย้ายข้าวของลาออกไปกว่าบ้านหลังนี้จะบูรณะเสร็จก็ต้องเปลี่ยนผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างไปไม่รู้กี่รายกว่าเจ้าของใหม่จะรู้เรื่องเขาก็กลับตัวไม่ทันแล้วเพราะลงทุนไปเยอะมากพอเจ้าของบ้านย้ายมาอยู่จริงๆจังๆแรกๆพวกเขาก็อยู่กันสุขสบายดีอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นไอ้โก้มันตายแล้วคนก็เลยจินตนาการไม่ออกว่าไอ้โก้มันไปวิ่งเล่นกับใครในบ้านนั้นคนในบ้านเนี่ยดูเป็นครอบครัวที่มีความสุขเหมือนละครทีวีช่วงหลังข่าวประกอบด้วยพ่อแม่ลูกวัยรุ่น3แล้วก็ผู้หญิงแก่วัยป้าอีกคนนึงป้าคนนี้ไม่แน่ชัดว่าแกเป็นญาติผู้ใหญ่ฝั่งไหน หรือว่าเป็นแม่บ้านที่มีหน้าที่ดูแลบ้านงานครัวหลังจากพวกเขาย้ายเข้ามาอยู่กันพักหนึ่งแล้วก็เริ่มมีการทำพิธีต่างๆนานาเดี๋ยวก็มีการทำบุญบ้านเดี๋ยวก็มีพิธีสร้างศาลเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวสร้างทีนี้บ้านคุณสมพรก็งงไปกับเขาสิเพราะคนเราจะขยันสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่อะไรกันบ่อยๆแต่เพราะของเก่ามันไม่ได้ผลหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเขาก็เลยมีการจัดงานแล้วก็สร้างมันขึ้นมาใหม่อีกบ่อยมากเลยแต่งานในบ้านเขาเนี่ยเขาไม่บอกไม่เชิญใครขนาดบ้านคุณสมพรที่รั้วติดกันเขายังไม่บอกเลยสักครั้งหนึ่งคนที่บ้านคุณสมพรก็นั่งดูนั่งฟังเขาทำพิธีกันเพลินไปเลยเท่าที่นับได้มีการนิมนต์พระมาสวดมนต์ปัดรังควานถึง 3-4 รอบมีพิธีแบบจีนแบบพราหมณ์แบบคริสต์เดี๋ยวก็เชิญสินแสบาทหลวงหมอดูร่างทรงที่แต่งตัวแปลกๆมาเดินเพ่นพ่านกันทั่วบ้านคงจะทำพิธีหลายแบบมากพวกเขาทำพิธีกันบ่อยมากจนบ้านคุณสมพรชักจะชินแล้วก็คิดว่าเขาคงยังเหงาหรือคงจะว่างถ้าไม่จัดให้มีพิธีอะไรบ่อยๆคงจะเฉาเพราะไม่มีอะไรทำเท่าที่คุณสมพรกับพี่สาวแอบดูแล้วก็นับดูในตอนนั้นในบริเวณบ้านหลังนั้นมีศาลเจ้าศาลพระภูมิเจ้าที่ทั้งหมดเนี่ยรวม5ศาลเข้าไปแล้วและในเวลาต่อมาชาวบ้านก็เลยพากันเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้าน5ศาลแทนบ้านผีดุหรือว่าบ้านผีเฮี้ยนบางคนเขาบอกว่าการตั้งศาลถึง5ศาลนี่เป็นเรื่องประหลาดไม่มีใครในโลกนี้เขาทำกันแต่ละบ้านก็ย่อมจะมีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผีบ้านผีเรือนที่ปกป้องคุ้มครองบ้านแค่ผีเดียวเท่านั้นน่ะการสร้างศาลไว้รอบบ้านใช่ว่าจะดีบางทีผีเร่ร่อนไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็อาจจะใช้เป็นที่อยู่อีกก็ได้ทีนี้บ้านคุณสมพรก็ไม่ค่อยเข้าใจคนบ้านนี้นักไม่แค่การตั้งศาลหรือว่าการจัดพิธีอะไรบ่อยๆเท่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนภายนอกด้วยบ้านนี้ไม่สังคมกับใครขนาดบ้านคุณสมพรก็ยังไม่เคยคุยด้วยเลยถึงแม้ลูกๆเขาจะอยู่ในวัยเดียวกันก็ตามทีส่วนเจ้าของบ้านผัวเมียชาวบ้านก็พูดกันว่าโคตรยิงเลยเวลาเจอใครก็ใช้หางตามองถามอะไรก็ไม่ค่อยจะตอบคล้ายๆกับไม่อยากจะเสวนาด้วย
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวบ้านห้าศาลด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้จากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีอย.เรียบร้อยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับกล่องสีน้ำเงินฟ้ามีแก้วให้ข้างในด้วยนะครับเปิดมาแล้วก็กินประมาณสัก30มิลอย่าลืมดื่มน้ำตามต้องจิบน้ำบ่อยๆยิ่งดีจิบน้ำบ่อยๆนี่จะไม่ทำให้เลือดเราหนืดเพราะร่างกายเรานี่ต้องการน้ำท่านผู้ฟังมันเป็นน้ำ 70-80% ถ้าขาดน้ำถ้าเราหิวน้ำนี่แสดงว่าร่างกายมันขาดมากแล้วอย่ารอให้หิวถึงกินน้ำนะครับพอเริ่มคอแห้งพอเริ่มรู้สึกว่าคอแห้งนิดๆจิบได้เลยกินน้ำได้เลยและสุขภาพเราจะดีจะแก่ช้าผิวพรรณจะดีจะไม่เหี่ยวคนจิบน้ำบ่อยๆนี่ผิวพรรณจะดีท่านผู้ฟังไม่เหี่ยวแก่ช้าด้วยนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพ

0: นารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: จัดแต่งตัวในชุดนักเรียนออกไปทุกวันแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ส่วนป้าคนนั้นมาอยู่ได้สักพักแกก็ย้ายออกจากบ้านนี้ไปเลยตอนนั้นจำได้ว่าพ่อคุณสมพรเนี่ยมองบ้านนั้นแบบขำๆแล้วก็พูดว่าถ้าคนเราใช้สันติวิธีรับมือกับทุกปัญหาหรือว่ามีจิตใจดีต่อพวกวิญญาณเขาก็คงจะไม่มาหลอกหลอนใครยังไงก็อยู่กันคนละภพคนละภูมิต่างคนต่างอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปหาทางไล่ไปทำพิธีสาปแช่งหรือว่าทำอะไรๆที่คิดไม่ดีต่อกันก็มักจะถูกรังควานไม่สามารถจะอยู่อย่างสงบได้จากนั้นไม่นานบ้านหลังนั้นที่ชาวบ้านในซอยเขาเรียกบ้านห้าสารก็ถูกปิดตายข่าวว่าเจ้าของบ้านย้ายไปอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วแต่มีคนปากดีบอกว่าบางคนก็ไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะโดนผีหลอกจนกลายเป็นบ้าอยู่ที่ศรีธัญญาก็มีแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหน้าบ้านหลังนี้ปิดป้ายประกาศขายไว้เป็น10ปีก็ไม่มีใครสนใจไม่เคยมีใครเข้ามาเหยียบย่างเข้ามาดูเลยด้วยซ้ำเพราะคนเห็นแค่ในบ้านมีศาล5ศาลตั้งอยู่เขาก็ถอยกรูดกันหมดแล้วจนกระทั่งคุณสมพรเรียนมหาวิทยาลัยแล้วชีวิตครอบครัวก็ประสบความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงคือพ่อเสียด้วยโรคมะเร็งพี่สาวซึ่งทำงานแล้วและได้แต่งงานกับชาวต่างประเทศเธอก็ไปอยู่ต่างประเทศซะหลายปีก็กลับมางานศพพ่อแฟนพี่สาวก็กลับมาด้วยเขามีเชื้อสายเป็นคนจีนสิงคโปร์แต่ไปมีธุรกิจอยู่ที่ไต้หวันซึ่งครอบครัวเดิมเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมื่อญาติเขามาเห็นที่ผืนนั้นเข้าแล้วพอรู้ราคาขายพวกญาติก็ยุให้พี่เขยคุณสมพรซื้อไว้ทันทีแม้ว่าคุณสมพรกับแม่และพี่สาวจะช่วยกันคัดค้านเพราะว่ารู้ความเป็นมาของมันดีแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจเขาบอกทำเลทองแบบเนี้ยที่ดินในราคานี้ถึงตายไปแล้วอีกกี่ชาติก็หาซื้อไม่ได้พอเขาซื้อแล้วทุกคนก็มาคิดกันว่าเออดีเหมือนกันที่ผืนนี้จะได้พ้นคำสาปเรื่องผีเฮี้ยนผีดุที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันอันที่จริงมันก็คงไม่มีอะไรหรอกอยู่ที่นี่กันมาตั้ง 3-40 ปียังไม่เคยเห็นอะไรเลยและที่ผืนนี้ก็ซื้อในนามของพี่สาวมันก็เป็นหลักทรัพย์ที่มั่นคงดีหลังจากงานศพของพ่อก็วางแผนสร้างโรงแรมขนาดเล็กกึ่งอพาร์ตเมนต์ให้เช่าสำหรับให้ชาวต่างชาติมาพักอาศัยกันโรงแรมก็ใช้เวลาก่อสร้างเกือบปีถึงเสร็จพอสร้างเสร็จแล้วก็แทบจะนึกถึงประวัติที่น่ากลัวของมันไม่ออกแล้วคุณสมพรก็นึกถึงที่พ่อเคยบอกไว้ว่าถ้าเอาไอ้โก้ไปฝังไว้ที่บ้านป่านนี้มันจะเป็นยังไงแล้วทั้งสองพี่น้องก็ร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงไอ้โก้คิดถึงอดีตที่แสนสุขแล้วก็อบอุ่นของทุกคนที่บ้านหลังนี้หลังจากโรงแรมสร้างเสร็จพี่สาวก็เดินทางไปมาเพื่อคอยดูแลธุรกิจนี้นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะทำให้แม่กับคุณสมพรนี่หายเหงาหายคิดถึงพ่อไปได้ยิ่งพี่สาวมีลูกเล็กๆแม่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นจนกระทั่งคุณสมพรใกล้จะเรียนจบแล้วพี่เขยก็บอกว่าเขาจะปรับปรุงบ้านหลังนี้ให้เพราะว่าเขากำลังจะมีลูกอีกคนบ้านหลังนี้จะต้องได้รับการปรับปรุงสมัยทำให้ทันสมัยแล้วก็สร้างห้องหับเพิ่มส่วนพวกคุณสมพรในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงบ้านซึ่งกินเวลาหลายเดือนก็ให้ย้ายไปอยู่ที่โรงแรมก่อน

0: ดีซะอีกไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนไกลมากพอย้ายไปนอนที่โรงแรมที่นั่นคืนแรกตกกลางคืนก็ฝันไปรูปร่างหน้าตาเราย้อนไปเป็นเด็กมัธยมนะว่างั้นว่ากำลังนั่งเล่นเกมกดอยู่บนโซฟาในห้องรับแขกของบ้านห้าสารอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงในเมื่อไม่เคยเห็นห้องรับแขกบ้านนั้นมาก่อนเลยแต่ว่าจิตใต้สำนึกบอกว่ามันเป็นห้องรับแขกของบ้านหลังนั้นแหละหลังที่ก่อนพวกบ้านห้าสารจะมาปรับปรุงใหม่แล้วเข้าอยู่ซะด้วยซ้ำคุณสมพรนั่งเล่นเกมกดไปสักพักก็มีเสียงใครคนหนึ่งพูดงึมงำทีแรกฟังไม่ออกเป็นคำพูดแต่ก็รู้ได้เองว่าเขากำลังพูดกับเราแต่ว่าเรามองไม่เห็นตัวเขาได้ยินแต่เสียงงึมงำนั้นพอตั้งใจฟังดีๆก็จับใจความได้มันเหมือนเขาถามว่าสนุกไหมก็ตอบไปแบบไม่ทันคิดตายังจ้องอยู่ที่เกมกดในมืออยู่เลยบอกสนุกสิเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเขาถามกลับมาทันทีว่าสนุกใช่ไหมงั้นเราไปเล่นยิงปืนจริงๆกันเถอะหลังจากที่เขาพูดจบคุณสมพรก็เลิกเกมกดในฝันก็มองหาว่าใครเป็นคนพูดกับเรากันแน่แต่มองเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็ตะโกนตอบไม่ไปอ่ะเราจะอยู่กับแม่พอสิ้นเสียงก็สะดุ้งตื่นเหงื่อแตกพลักเลยพอมาอีกคืนก็ฝันอีกคำพูดคำถามคำตอบก็คล้ายๆแบบเดิมทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนการเล่นไปเรื่อยๆบางคืนเขาก็บอกว่าไปฆ่าตัวตายกันไหมอ่ะไปโดดตึกกันไหมไปอยู่กับพ่อเธอกันไหมไปเล่นกับไอ้โก้ไหมไปผูกคอตายกันไหมทุกครั้งคุณสมพรก็จะตอบว่าไม่ไปจะอยู่กับแม่แต่แล้วก็จะสะดุ้งตื่นแถมตื่นมาเวลาเดิมด้วยทุกอย่างเหมือนเดจาวูเลยส่วนพี่สาวซึ่งกำลังท้องลูกคนที่สองก็บอกกับแม่บอกว่าเจอเรื่องแปลกๆเข้าแล้วบ่ายวันหนึ่งเธอกำลังจะนอนกลางวันเพราะรู้สึกเพลียๆกำลังเคลิ้มจะหลับตอนประมาณสักบ่ายสามโมงเธออยู่ในท่านอนหงายก็รู้สึกแปลกๆขยับตัวไม่ได้อาการคล้ายๆขนผีอำจะว่าฝันก็ไม่เชิงจะว่าจริงก็ไม่ใช่เพราะมันก้ำกึ่งๆแต่เธอก็มั่นใจว่ายังรู้สึกตัวดีมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพียงแต่ลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็ขยับตัวไม่ได้เลยอยู่ๆขณะนั้นเองเธอก็รู้สึกว่ามีมือใครสักคนค่อยๆสอดเข้ามาทางด้านหลังฝ่ามือนั้นมันค่อยๆโอบอยู่ที่เอวของเธอขาของมันก่ายพาดทับขาของเธอข้างหนึ่งส่วนอีกมือก็วางไว้บนคันของเธอที่โป่งนูนอยู่ตอนนั้นเธอตกใจสุดขีดแต่ทําอะไรมากไปกว่าการนอนนิ่งๆไม่ได้เลยสักพักเธอก็รู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆอยู่บริเวณใบหูตอนนั้นเธอเริ่มรู้และสามารถจินตนาการภาพออกเลยว่าใบหน้าของมันก็ต้องอยู่ตรงซอกของเธอแน่ๆเธอขนลุกเกรียวแล้วก็ตัวสั่นรู้สึกกลัวมากพยายามขยับตัวแต่มันทำไม่ได้เลยได้แต่กรีดร้องอยู่แต่ในใจแล้วก็พยายามบอกตัวเองให้ใจเย็นๆมีสติสวดมนต์บทที่พอจะจำได้แผ่เมตตาออกไป
1: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเสื่อมปวดหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือแม้แต่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับหลายท่านที่ฟังผมอยู่นี่ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับปวดหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมปวดเอวหรือบางคนเป็นหนักเป็นอัมพฤกษ์ก็มีเป็นอัมพาตก็มีนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างในต่างประเทศนี่เขามีวิธีรักษาอยู่อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นวิธีที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่นิยมผมก็จะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าเขารักษายังไงเขารักษาง่ายมากครับท่านผู้ฟังง่ายยังไงง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากทำยังไงก็คือการกินกล้วยนั่นเองการกินกล้วยมื้อเช้านะพอฟังอย่างนี้ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะทำหน้างงว่าเอ๊ะทำไมต้องกินกล้วยแล้วทำไมต้องเป็นมื้อเช้านะเป็นมะละกอเป็นแตงโมเป็นทักกำเป็นน้อยนานะบ้านเรานี่ผลไม้เยอะนะครับพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวอะไรพวกนี้ไม่ได้หรือนะครับ คือก็เขาก็อธิบายไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่ากล้วยนี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชนิดหนึ่งคือในตัวกล้วยนั่นน่ะจะมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B2 ช่วยในการเร่งเผาผลาญน้ำตาลแล้วก็ไขมันแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายจากการเหนื่อยล้าอีกด้วยแล้วก็มีโพแทสเซียมนะครับไอ้เจ้าโพแทสเซียมเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งนะครับประโยชน์มันก็คือช่วยในการขับโซเดียมนะครับอันเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้ความดันเลือดสูงออกทางปัสสาวะแล้วก็ลดการบวมของร่างกายได้นะความดันเลือดสูงนี่พวกเราเป็นกันเยอะแล้วก็ตัวแมกนีเซียมที่อยู่ในกล้วยนี่ช่วยควบคุมความดันเลือดแล้วก็การทำงานของแคลเซียมในร่างกายในกล้วยเองนี่ก็จะมีเส้นใยเขาเรียกว่าไฟเบอร์จะทำให้ระบบการขับถ่ายในแต่ละวันของเราดีขึ้นแล้วในกล้วยนี่ก็ยังมีเซโรโทนินนะครับเป็นสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดอาการหงุดหงิดทำให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นอีกด้วยนะกล้วยนี่มีคุณประโยชน์เยอะนะบ้านเรามีเยอะมากกล้วยมีสารพัดกล้วยนะครับมีไฟโตเคมีคอลที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ป้องกันมะเร็งมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานทำงานเบาลงไม่หนักนะครับทำงานไม่หนักแล้วไอ้ตัวกล้วยดิบนี่ก็มีฤทธิ์ในการขับพิษสูงกล้วยสุกก็สร้างสารสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นอีกกว่าปกตินะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการกินกล้วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นบ้านเรานี่มันกล้วยเยอะกับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงผมเคยไปอยู่ต่างประเทศนะกล้วยใบหนึ่งนี่บางทีราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็50 บาทร้อยหนึ่งแต่บ้านเรานี่หากินมีตลอดนะครับหากินตอนไหนก็ได้แต่ไม่แนะนำกล้วยทอดหรือกล้วยแขกนะครับชุบแป้งทอดแล้วมันมีน้ำมันเอาเป็นกล้วยที่เหลืองเหลืองเริ่มจะสุกนี่ดีที่สุดนะครับอย่าให้สุกมากเอาแค่เริ่มจะสุกนี่ดีที่สุดเขาบอกว่าถ้าเราเฉพาะเจาะจงให้กินกล้วยได้ประโยชน์สูงสุดนี่ต้องเป็นตอนเช้านะครับมันดียังไงตอนเช้าท่านผู้ฟังก็เพื่อจำกัดการทำงานของกระเพาะและลำไส้ให้น้อยที่สุดจะทำให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่การกินกล้วยตอนเช้านั้นน่ะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำที่พอดีการไหลเวียนของเหลวในร่างกายก็จะดีขึ้นแต่หากอยากให้ได้ผลอย่างจริงจังก็ต้องกินกล้วยกับน้ำเปล่าเท่านั้นและเคล็ดข้อที่2นอกจากกินกล้วยในญี่ปุ่นเขาใช้มารักษาตัวเองคือต้องนอนก่อน4 ทุ่มนอนก่อน4 ทุ่มสมัยก่อนนี่คนไทยอายุยืนนะคนเฒ่าคนแก่ต่างจังหวัดนี่มันไม่มีไฟฟ้า2 ทุ่มทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่มหลับกันแล้วนะจุดตะเกียงก็เปลืองน้ำมันแต่ทุกวันนี้มันมีทีวีกว่าละครจะจบนะครับบางคนต้องเข้าเฝ้าก่อนได้ยินเสียงเพลงคาวอลพุทธเจ้าไม่ได้ยินนอนไม่หลับบอกขอเข้าเฝ้าก่อน6 ทุ่มตีหนึ่งนะครับให้นอนก่อน4 ทุ่มเพราะว่าช่วงที่เราหลับสนิทนั้นร่างกายก็จะได้ซ่อมแซมตัวเองในสมองของเราเนี่ยจะมีต่อมนะครับเขาเรียกว่าต่อมไพนิ้วนะครับมันเป็นเม็ดเล็กๆกลางสมองนะครับเท่ากับเม็ดถั่วแดงเนี่ยมันก็จะหลั่งสารชนิดหนึ่งชื่อว่าเมลาโทนินสารในความเป็นหนุ่มเป็นสาวออกมาซ่อมแซมร่างกายของเรานะครับถ้าเราหลับสนิทมันสารพวกนี้จะหลั่งเฉพาะตอนนอนหลับท่านผู้ฟังต้องหลับสนิทเท่านั้นออกตอนสักตีหนึ่งตีสองตีสามประมาณนี้ซ่อมแซมเซลล์ในส่วนที่สึกหรอนะครับฉะนั้นเราเนี่ยต้องนอนแต่หัวค่ำนะครับอย่าให้เกิน4-5 ทุ่มฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับกินกล้วยตอนเช้าดีที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องกินอาหารเช้าก็ได้กินกล้วยหรือว่าเลิกกินอาหารเช้านิดหน่อยแต่ว่าต้องกินกล้วยนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับสิ่งดีๆได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็กล้วยนี่ก็เป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์เยอะนะครับเมื่อกล้วยเคลื่อนเข้าไปสู่กระเพาะการย่อยก็ไม่จำเป็นนะครับกล้วยจึงเคลื่อนสู่ลำไส้และเริ่มดูดซึมไปใช้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็วการกินกล้วยในมื้อเช้ายังมีส่วนช่วยทำให้การท้องผูกนะใครที่ท้องผูกบ่อยๆเนี่ยกินกล้วยก็จะหายส่งผลให้อุจจาระที่ตกค้างอยู่ในร่างกายค่อยๆลดลงอีกด้วยบางคนที่มีน้ำหนักเกินนะครับไม่ได้เพียงเพราะว่ามีไขมันล้นหรือว่าไขมันเยอะอย่างเดียวแต่เนื่องจากว่ามีของเสียสะสมอยู่ในร่างกายเกินไปเขาบอกว่าคนบางคนในท่านผู้ฟังมีอุจจาระหรือของเสียสะสมอยู่ในร่างกายนี่ประมาณ10 กิโลกรัมท่านเชื่อไหมหมอเขาบอกมีถึง10 กิโลเลยแต่ถ้าเรา ฝึกนะครับกินกล้วยกินน้ำเข้าไปตอนเช้าเนี่ยของเสียต่างๆเนี่ยจะค่อยๆถูกดูดซึมค่อยๆถูกขับออกมาน้ำหนักก็จะลดลงนะครับฉะนั้นก็จะช่วยในสำหรับท่านที่ลำไส้ที่มีของเสียตกค้างอยู่เยอะนะกินสักระยะหนึ่งน้ำหนักก็จะลดลงการกินกล้วยในมื้อเช้านั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทำให้มีสุขภาพดีนะครับไม่ต้องอดไม่ต้องทนไม่เปลืองเวลาและไม่ต้องเปลืองเงินเพราะว่าในช่วงนั้นคุณจะกินอะไรอยากทำอะไรก็ทำได้แต่ถ้าหากอยากรู้ว่ามันได้ผลไหมง่ายที่สุดครับวันนี้ท่านผู้ฟังลองกินกล้วยดูแล้วก็นอนแต่สี่ทุ่มก่อนสี่ทุ่มสักเดือนหนึ่งแล้วก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงครับผม

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกกพ.เคาะลดค่าไฟบ้านไร้ทะเบียนใช้อัตราเดียวกับบ้านทั่วไป200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทนะครับเริ่มรอบปิดเดือนกันยายนนี้และไทยมาเลเซียนะครับเดินหน้าความร่วมมือทวิภาคีมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับไทยและมาเลเซียเดินหน้าผนึกความร่วมมือทวิภาคีโดยมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะครับพร้อมจับตามาเลเซียแจ้งตั้งผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขคนใหม่เสริมทัพดับไฟใต้นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
4: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียและเลขาธิการและผู้อำนวยการใหญ่สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียพร้อมกับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมมุ่งที่จะยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและส่งเสริมความเชื่อมโยงหรือพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีและการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสำหรับพื้นที่ชายแดนใต้นอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญที่หลายฝ่ายตามมองคือการหารือระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายความมั่นคงคือการที่ฝ่ายมาเลเซียเตรียมแจ้งการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้คนใหม่ให้ฝ่ายไทยรับทราบอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนและก้าวสำคัญในการสานต่อกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับคณะทำงานชุดใหม่ของไทยภายใต้การนำของนายธนัท ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ไปที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับได้เปิดสถิติคดีรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่30สิงหาคมถึง5กันยายน2569นะครับมีคดีรับแจ้งผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,863 คดีมูลค่าความเสียหาย241ล้านบาทนะครับในรอบสัปดาห์นะครับมีเคสรับแจ้งผ่านศูนย์ที่ประสานความร่วมกันระหว่างกลุ่มธนาคารจนมีผลการปฏิบัตินำไปสู่การประสานตำรวจพื้นที่เข้าช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีนะครับรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายได้ทั้งหมด18รายคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 1.2 ล้านบาทนะครับอาทิคดีที่เจ้าหน้าที่รับประสานจากตำรวจภูธรภาค9หลังได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่าบุตรหลานซึ่งเป็นนักศึกษาหญิงอายุ19ปีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกำลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินโดยได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษาคนดังกล่าวนะครับภายในห้องพักย่านพญาไทพฤติการถูกบังคับข่มขู่จากมิจฉาชีพอ้างว่ามีคดีติดตัวนะครับแล้วก็ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เบื้องต้นสูญเงินไปกว่า 800,000 บาทนะครับและกำลังจะโทรไปขอเงินพ่อและแม่เพิ่มเติมอีก1ล้านบาทแต่ตำรวจเข้าทำการช่วยเหลือได้ทันก่อนนะครับจึงประสานญาติเข้ารับตัวผู้เสียหายพร้อมให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีครับส่วนกกพ.นะครับได้เดินหน้ากำกับค่าไฟชั่วคราวนะครับสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนถาวรนะครับจากเดิมเรียกเก็บ6บาท80สตางค์ต่อหน่วยปรับลดเหลือให้เท่าไฟบ้าน200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณณภพรช่างกลครับ
5: นายภูมิพัฒน์ลีลาสำนักไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือที่เรียกว่าไฟชั่วคราวในอัตราใหม่ที่จากเดิมเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าที่6บาท80สตางค์ต่อหน่วยมาปรับลดลงเหลือเท่าไฟบ้านอยู่อาศัยทั่วไปที่มีทะเบียนซึ่งจะทำให้อัตราค่าไฟอยู่ที่200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยเริ่มตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามขั้นบันไดของอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณากลุ่มมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนั้นจะต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าสำหรับการอยู่อาศัยและมีประวัติการชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คุณสุขภาพดีทั่วหน้า
3: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พี่กิ๊กพี่แบงค์นะครับรวมถึงพี่เอ็กซ์ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเรารายงานตัวพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงเย็นเช่นเคยนะครับวันนี้มีประเด็นข่าวสารที่ต้องนำมาพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะครับเรื่องแรกก็แจ้งเตือนกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราตามข่าวกันพี่กิ๊กนะครับเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดนั่นก็คือเหตุ
0: เพลิงไหม
1: ้เพลิงไหม้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยใดๆก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถจะป้องกันได้แล้วก็ไม่ประมาทนั่นก็คือ1เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ใช่
1: นะครับปลั๊กพัดลมเนี่ย
0: ก่อนออกจากบ้าน
1: ใช้เสร็จแล้วนะครับปิดแล้วก็จริงแต่ออกจากบ้านควรที่จะต้องชักปลั๊กด้วย
0: ใช่ต้องถอด
1: นะครับไม่ใช่แค่พัดลมหรอกคุณผู้ฟังเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบๆทุกชนิดเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนของอีกปัจจัยหนึ่งอันนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับเรื่องของฟืนไฟจากแก๊สหุงต้มนี่แหละพี่กิ๊กบางบ้านเนี่ยมีเตาแก๊สนะก
0: ็
1: ทุกบ้านแหละนะเชื่อว่าณปัจจุบันนี้เตาถ่านเนี่ยน่าจะมีน้อยมากแล้วล่ะ
0: มีน้อย
1: นะครับเตาแก๊สเนี่ยสำคัญตัวดีพี่กิ๊กบางทีเนี่ยอุ่นต้มอาหารประกอบอาหารปรุงเสร็จเรียบร้อยผัดข้าวทอดไข่อะไรให้ลูกแล้วเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยก่อนจะออกไปทำงานบางคนปิดแค่ตัวเตาไงแต่ตัววาล์วแก๊สหัวที่ถังเนี่ยไม่ได้ปิดนะแล้วบางทีเนี่ยมันเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดขาดฝันขึ้นนะครับแก๊สรั่วแล้วก็สภาพอากาศที่มันร้อนหรืออะไรใดๆก็ตามแต่เกิดไฟลุกขึ้นแล้วไม่มีใครอยู่บ้านทำไงล่ะมันก็เกิดเพลิงไหม้
0: ได
1: ้นะครับต้องระมัดระวังกันด้วยและอีกหนึ่งเรื่องของฝนเรื่องของฟ้านะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันเป็นไงเมื่อวานโดนฝนไหมพี่กิ๊กช่วงเย็น
0: ช่วงเย็นเยอะอยู่นะ
1: เยอะนะครับพี่แบงค์เนี่ยไปออกกำลังกายในกรุงเทพนี่แหละ
0: กรุงเทพ
1: นะ
0: ค่ะ
1: ไม่รอดโดนฝนกันนำ
0: นี่ขนาดอยู่ในบ้านก็ไม่รอดนะเพราะว่าตากผ้าไว้นี่คือฝนแบบสาดเข้ามาโอ้โหแรงอยู
1: ่ระมัดระวังด้วยกรมอุตุบอกว่าตั้งแต่วันที่8ถึง13กันยาเนี่ยฝนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงมีรายละเอียดเรื่องนี้มาฝากกันแต่ว่าเริ่มต้นรายการนะครับขอไปที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับในส่วนของพระราชพิธีที่สำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับเราจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดนะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่1เป็นอย่างไรครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะทางด้านของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะคะท่านได้เปิดกองอำนวยการคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับในช่วงนี้ค่ะเข้าสู่ห้วงดำเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนทั้ง6ขบวนเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
1: ครับโดยมีกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในห้วงของวันที่14ถึง19ธันวาคมนี้นะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและเป็นการเทิดพระเกียรติสูงสุดตลอดระยะเวลา6วันทุกฝ่ายต้องเตรียมงานและเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีให้มีความพร้อมสูงสุดและที่สำคัญต้องมีความสง่างามสมพระเกียรติที่สุดด้วยนะครับโดยเฉพาะในวันอังคารที่15ธันวาคมช่วงเช้าจะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยใช้ริ้วขบวนที่1ที่2และที่3นะครับขณะที่เวลา 16:30 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นพระราชพิธีทางการนะครับและช่วงเวลากลางคืน 22:00 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นพระราชพิธีจริงนั่นเองครับ
0: ค่ะสำหรับในช่วงเช้านะคะเวลา 8:00 นของวันพุธที่16ธันวาคมจะมีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิและเชิญกลับพระบรมมหาราชวังโดยริ้วขบวนที่4วันที่17ธันวาคมมีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิในวันศุกร์ที่18ธันวาคมพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดยริ้วขบวนที่5และในวันเสาร์ที่19ธันวาคมพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารโดยริ้วขบวนที่6ค่ะ
1: ซึ่งก็จะประกอบด้วยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับริ้วขบวนที่1เนี่ยคือการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาตร3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในขณะที่ริ้วขบวนที่2นะครับคือการอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้จะมีความยิ่งใหญ่ที่สุดมีกำลังพลชุดลากราชรถขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพส่วนริ้วขบวนที่3นะครับคือการเวียนพระเมรุมาตรก่อนจะอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนจิตกฐานครับ
0: ริ้วขบวนที่4การอัญเชิญพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรกลับเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังริ้วขบวนที่5การอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานและริ้วขบวนที่6นะคะการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้จะเป็นขบวนกองทหารเกียรติยศอัศวินเป็นขบวนม้านำและตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้ง2แห่งค่ะ
1: ครับทั้งนี้นะครับกำลังพลทุกนายก็ต่างซักซ้อมเพื่อถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดซึ่งแม้การซักซ้อมจะหนักและเหนื่อยอย่างไรทหารทุกนายต่างมีความภาคภูมิใจนะครับในการได้ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนของพระองค์มาโดยตลอดพระชนชีพครับและก่อนที่จะไปช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับเรื่องของสภาพอากาศที่บอกไปช่วงต้นรายการก็ต้องติดตามเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับระหว่างช่วงวันพรุ่งนี้คือ8กันยายนจนถึงวันที่13กันยายนโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักหลากหลายพื้นที่คุณผู้ฟังครับให้ระมัดระวังนะครับโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบในช่วงถัดมานะครับทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยตามที่ได้เรียนไปนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากไว้ด้วยคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ค่ะก็ควรที่จะวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางนะคะอย่างระมัดระวังขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรือสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามกันในช่วงของนิทานเรื่องร่านิทานภาษาอังกฤษนะครับความรู้คู่กับความบันเทิงมีมาฝากกันเช่นเคยพบกับช่วงนี้กันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: Gunking get dirty.
3: เรื่องกุ๋งกิ๋งตัวมอม

0: little cutie, Gung Ging, enjoyed playing and having fun. She is very playful, active and friendly to everyone.
1: Gung Ging, หนูน้อยหน้ามนชอบเล่นซุกซนสนุกเฮฮากุ้งกิ๋งแคล้วคล่องว่องไวน่ารักสดใสยิ้มแย้มเริงร่า
0: Adventure is what she likes, swaying on the swing and climbing up high in the tree, playing together with friends. Hooray! Ha ha ha! They all laugh happily.
1: กุ้งกิ๋งชอบเล่นผจญภัยปีนขึ้นต้นไม้ห้อยโหนชิงช้าชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันสนุกทุกวันหัวเราะฮ่าฮ่า
0: Once she gets sticky and dirty, she will quickly take a shower and wash her whole body with soap.
2: Oh, wow! So clean and so cool. It's super!
1: มัมแมมเปื้อนฝุ่นเหงื่อไหลกุ้งกิ๋งรีบไปอาบน้ำดีกว่าถูสบู่หอมฉุยชื่นใจสบายสบายสะอาดแล้วจ้า
0: One day, she got dirty. Mom said,Hurry to take a shower. Gung Ging promised to do so, but she failed to keep her promise.
1: วันหนึ่งกุ้งกิ๋งเล่นเลอะแม่บอกเร็วเถอะไปอาบน้ำลูกจ๋ากุ้งกิ๋งรับปากรับคำแต่ก็ไม่ทำตามที่สัญญา

0: Late that night, Gungking changed her mind. But it's too cold to take a shower, she decided.
1: จนดึกกุ้งกิ้งเปลี่ยนใจอาบน้ำไม่ไหวหนูหนาวนี่นา
0: She changed into her pajamas immediately, then hopped into bed and sprawled out happily.
1: แอบเปลี่ยนชุดนอนทันทีนอนหลับครอกฟี่กางแขนเหยียดขา

0: Ring, ring!
1: An alarm clock rang. But Gungking was still asleep in bed.
2: กริ๊งกริ๊งเสียงนาฬิกาปลุกกุ๊งกิ๊งไม่ลุกนอนต่อดีกว่า
1: Suddenly, she woke up, dressed up and brushed her teeth. The school bus arrived, so it was too late for showering.
2: สะดุ้งตื่นแต่งตัวแปรงฟันอาบน้ำไม่ทันร

0: stepping on the bus quickly. Her friend said, "What is that stinky smell?"
1: กุ้งกิ้งขึ้นรถเร็วไวเพื่อนๆสงสัยเหม็นกลิ่นอะไรนะ
0: No one would sit close to her. They sniffed, and one said, "Yuck! It's from Gung Ging. I can tell."
1: ไม่มีใครอยากนั่งชิดทำจมูกฟุดฟิดกลิ่นกุ้งกิ้งนี่นะ
0: Joining class from morning until afternoon, Gung Ging worried and started to feel itchy.
1: เข้าเรียนแต่เช้าจนบ่ายกุ้งกิ้งกลุ้มใจเริ่มคันแขนขา
0: From head to toe, she kept on scratching. She scratched all the time, all over her body.
1: ทั้งตัวจากหัวถึงเท้ากุ้งกิ่งนั่งเกาตลอดเวลา

0: Gunking arrived home and cried. Mom asked, "What happened, honey?" Gunking confessed, "I haven't showered and it's so itchy."
1: Gunking กลับบ้านร้องไห้แม่รีบถามไทเป็นอะไรลูกจ๋า Gunking รับสารภาพหนูไม่อาบน้ำคันแม่ขา
0: Mom soothed her and said, "Don't cry, sweetheart, and please take better care of your body. Don't be too lazy to take a shower, and always do it twice daily."
1: แม่ปลอบโอ้อย่าร้องไห้ดูแลร่างกายให้ดีสิจ๊ะต้องไม่ขี้เกียจอาบน้ำทำเป็นประจำวันละสองเวลา
0: She promised her mum that she would do it regularly every morning and evening no more stink nor scratching I'm clean and I'm very happy
1: กุ้งกิ้งสัญญากับแม่หนูมันดูแลและตั้งใจว่าจะอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันไม่เหม็นไม่คัน

0: Skunking get dirty. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Playful. P L A Y F U L. Playful. Playful.
1: ขี้เล่นสนสนุกสนาน
0: Adventure. A D V E N T U R E. Ad Ven T E R. Adventure.
1: การผจญภัย
0: Climb. C L I M B. Cl I'm Climb.
1: ปีนไต
0: Laugh. L A U G H. L A F. Laugh.
1: หัวเราะ
0: Take a shower. T A K E A S H O W E R. Take a shower. Take a shower.
1: อาบน้ำด้วยฝักบัว
0: Pajamas. P Y J A M A S. Pajamas. Pajamas.
1: เสื้อกางเกงชุดนอน
0: Alarm clock. A L A R M C L O C K. Alarm clock. Alarm clock.
1: นาฬิกาปลุก
0: Sniff. S N I F F. Sniff. Sniff.
1: สูดกลิ่นดมทำจมูกฟุดฟิด
0: Toe. T O E. T O. Toe.
1: นิ้วเท้า
0: Daily. D A I L Y. Daily. Daily.
1: ประจำวันทุกวัน

ภาพโดยนพดลกำจรไพศาลภาษาอังกฤษโดยจุฬาบินอับดุลล่าสำนักพิมพ์แฮปปี้คิสเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: of นิทานเรื่องร่า
1: คำศัพท์น่ารู
2: ้ playful p l a y f u l playful playful
1: ขี้เล่นสนสนุกสนาน
2: adventure a d v e nT U R E Ad Ven Ch Er Adventure
1: การผจญภัย
2: Climb C L I M B Cl I'm Climb
1: ปีนไต
2: ่ Laugh L A U G Hl a laugh
1: หัวเราะ
2: take a shower t a k e a s h o w e r take a shower take a shower
1: อาบน้ำด้วยฝักบัว
2: Pajamas, P Y J A M A S, Pajamas, Pajamas.
1: เสื้อกางเกงชุดนอน
2: Alarm clock, A L A R M C L O C K, Alarm.Lock Alarm clock
1: นาฬิกาปลุก
2: Sniff S N I F F Sniff Sniff
1: สูดกลิ่นดมทำจมูกฟุดฟิด
2: Toe T O E T O Toe
1: นิ้วเท้า
2: Daily, D A I L Y, daily, daily.
1: ประจำวันทุกวัน

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: if it is used to disseminate misinformation targeting Thailand. We urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับมาดูกันที่ศิลปะชั้นสูงการแสดงโขนแห่งแผ่นดินนะครับนั่นก็คือโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งมีการแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงไปเป็นที่เรียบร้อยปีนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับซึ่งจัดขึ้นที่งานจัดแถลงข่าวเนี่ยนะฮะเขาจัดขึ้นที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการฟื้นฟูการอนุรักษ์และการสืบทอดศิลปะโขนของชาติให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับการแสดงในปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงค่ะที่ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่าเพราะไม่ได้โดดเด่นเพียงความงามบนเวทีเท่านั้นนะคะแต่มีการสะท้อนถึงการรวมพลังของงานช่างศิลป์ไทยหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นฉากการแสดงเครื่องประกอบฉากหัวโขนรวมไปถึงเครื่องพัสตราพรอันวิจิตรประณีตค่ะที่ร่วมกันสร้างความตระการตาแล้วก็ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของศิลปะไทยอย่างสมบูรณ์สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานะคะจะดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญจากมหากาพย์รามเกียรติ์ผ่านตัวละครสีดาค่ะสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์และกลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวแห่งความรักการพัดพรากการรอคอยและการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีค่ะ
0: ครับซึ่งมอกจากจะมอบความงามทางด้านของการแสดงแล้วนะครับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เป็นเวทีที่สำคัญในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและงานช่างศิลป์ไทยให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสให้เป็นศิลปินแล้วก็เป็นช่างฝีมือที่ก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปนะครับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาก็จะเปิดรอบทำการแสดงในครั้งแรกคือวันที่5พฤศจิกายนปลายปีนี้นะครับไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสามารถซื้อบัตรนะครับได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับบัตรมีหลากหลายราคาคุณผู้ฟังครับ 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทส่วนรอบนักเรียนนักศึกษาเนี่ยราคาบัตร200บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะติดตามในเรื่องของการซื้อบัตรนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์กันได้เห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีการเปิดรอบเสริมแล้วนะครับก็น่าจะเต็มแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องรีบติดตามข่าวคุณผู้ฟังครับซึ่งโขนตอนสีดาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ใช่การแสดงที่งดงามแต่บนเวทีแต่นี่คือลมหายใจนี่คือการอนุรักษ์ศิลปะแล้วก็มรดกของไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินสืบไปนั่นเองครับ
1: ค่ะกลับมาที่รั้วของกองทัพบกกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะกองทัพบกเองก็ขานรับนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะคะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ก็เชิญชวนน้องๆชายไทยที่มีอายุระหว่าง18ถึง26ปีบริบูรณ์มีความสนใจที่อยากจะประกอบอาชีพทหารแล้วก็ร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพเข้ามาสมัครรับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาค่ะจำนวน 18,784 อัตราด้วยกันซึ่งก็เป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะคะโดยผู้สมัครเนี่ยสามารถที่จะเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยด้วยกันค่ะ
0: ครับก็พลทหารอาสานะครับก็คือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการทำสัญญาจ้างระยะเวลา4ปีนะครับซึ่งก็จะได้รับการฝึกการปฏิบัติงานในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปนะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือเขามีเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เงินเดือนให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการเสริมทักษะเสริมองค์ความรู้ต่างๆนะครับนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการที่กำหนดที่นั่งร้อยละ80ของยอดการเปิดรับสมัครนักเรียนใน10ทั้งหมดนะครับหมายความว่าใน100ที่นั่งของนักเรียนใน10เนี่ยจะมีโควต้าที่มาจากทหารกองประจำการแล้วเนี่ย80ที่นั่งด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆทีเดียวนะฮะก็เป็นแนวทางที่กองทัพบกต่อยอดให้ก็ตรงนี้ ะครับเราดำเนินการให้อย่างเต็มที่รวมถึงในเรื่องของการเพิ่มคุณวุฒินะครับเรื่องของการมีคะแนนเพิ่มให้เมื่อไปสอบการเข้ารับราชการในสังกัดของกองทัพบกในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับซึ่งการเปิดรับสมัครนะครับเขายังไงบ้างครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็จะเป็นเปิดโอกาสให้กลุ่มชายไทยไม่จำกัดอาวุธไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่ใช่จำกัดอาวุธขออภัยนะคะ
0: ไม่จำกัดวุฒินะ
1: ไม่จำกัดวุฒิเปิดโอกาสให้กลุ่มชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะแล้วก็ในหลายประเภทด้วยกันก็จะมีฐานกองเกินอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์นะคะก็เกิดปีพ.ศ. 2550ถึง2552ทหารกองเกินที่มีอายุ22ถึง26ปีบริบูรณ์ค่ะก็คือเกิดปีพ.ศ. 2544ถึง2548ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วนะคะแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเอลักษณะจะเหมือนคล้ายๆกับทหารออนไลน์ปะ
0: คล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกัน
0: ก็คือว่า22ถึง26ปีเนี่ยนะฮะก็คือไปตรวจเลือกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าจับได้ใบดำนั่นแหละหรือว่าใดๆก็ตามแต่บางทีไปตรวจเลือกแล้วเนี่ยที่หน่วยเขาสมัครกันเต็มก่อนหน้านี้แล้วอยากที่จะเข้ามาเป็นทหารกองประจำการสมัครไม่ทันก็ถึงโอกาสนี้แหละนะ
1: ค่ะก็สามารถมาสมัครได้แล้วก็อีกประเภทนึงนะคะนั่นก็คือทหารกองหนุนประเภทหนึ่งซึ่งปลดจากกองประจำการแล้วแต่ว่ามีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปี2570รวมไปถึงน้องทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการในวันที่1พฤษภาคมปี2570หรือ1พฤศจิกายน2570ซึ่งน้องก็จะมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2570ค่ะและต้องปลดเป็นทหารกองหนุนก่อนทำสัญญาจ้างเป็นพลทหารอาสาค่ะ
0: ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมคุณผู้ฟังครับเตรียมเอกสารอะไรกันให้ดีเนี่ยนะฮะอย่าเพิ่งออกสตาร์ทนะเพราะเขาจะเริ่มรับสมัครในวันที่10
1: ก
0: ัน
1: ยายน
0: นะครับไปจนถึงวันที่24มกราคม2570มีเวลาหลายเดือนน่ะนะผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปดูระบบการรับสมัครสอบของกองทัพบกก็ได้มันเสถียรมั้ยเนี่ยนะลองเข้าไปดูคุณผู้ฟังครับแต่น่าจะเสถียรแหละเพราะว่าเขารองรับมาอย่างดีนะครับ
1: เราไม่ได้เพิ่งทำปีนี้ปีแรก
0: เราทำมาหลายปีแล้ว
1: หลายปีแล้วตั้งแต่หลังโควิดใช่ไหม
0: ใช่
1: โครงการทหารออนไลน์มาจนถึงปัจจุบันเป็นพลทหารอาสาปรับ
0: ปีที่แล้วเนี่ยก็ตอบรับดีมาก
1: ตอบรับดีมาก
0: ก็สมัครออนไลน์กันนี่แหละ
1: ถูกก็ถึงได้บอกว่าระบบเราเสถียรอยู่แล้วค่ะ
0: แน่นอนคุณผู้ฟังก็เข้าไปดูนะถ้าเขาไปเยี่ยมชมระบบกันก็ได้นะไปดูว่าเขาต้องใช้เอกสารได้อะไรบ้างนะคร
1: ับ ไม่ต้องกลัวล่มนะคะ
0: ไม่ต้องไม่ล่มนะฮะรับเต็มที
1: ่รับเต็มที
0: ่หมื่นกว่าอัตรา 18,000 กว่าอัตราเนา
1: ะ
0: นะครับที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือบางคนบอกโอ้โหเรื่องสมัครเนี่ยไอ้เว็บไซต์ออนไลน์เนี่ย
1: ไม่ถนัดเลย
0: ไม่ถนัดนะจะพาลูกไปสมัครเนี่ยใครมาสมัครเว็บมันก็ทำไม่ได้นะไปไหนพี่กิ๊ก
1: ไปสัสดีอำเภอหรือว่าสำนักงานสัสดีจังหวัดค่ะ
0: ก็ได้ใช่ไหม
1: ได้
0: เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องของการรับสมัครให้นะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาคุณย่าคุณยายจุงมือหลานไปเลย
1: จุงมือไป
0: นะบอกนี่เนี่ยไอ้ดำไอ้แดงไอ้ดำเนี่ยอยากจะเป็นทหารนะ
1: พี่แดงเอาชื่อที่มันอินเทรนด์กว่านี้ได้ไหมแบบไอ้ดำไอ้แดงมันสมัยแบบสมัยพี่กิ๊กสักอายุแบบ
0: เอ้ามันจะได้เห็นบรรยากาศอ่ะนะอยากจะเชิญชวนจริงๆคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็เป็นไปตามนโยบายกองทัพบกนะครับก็ขับเคลื่อนตามแนวทางของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงกลาโหมด้วยนะครับในการปรับระบบกำลังพลสู่รูปแบบการสมัครใจก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับชายไทยนะครับที่สนใจเข้ารับราชการทหารเนี่ยได้ร่วมการสนับสนุนด้านภารกิจความมั่นคงก็ดูแลส่งเสริมเปิดโอกาสอย่างเต็มที่นะครับก็ครอบคลุมทุกกลุ่มตลอดจนเรื่องของการพัฒนาสวัสดิการสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องแล้วก็เท่าทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันเดี๋ยวบรรยากาศวันที่10น
1: ะ
0: เรานำมาคุยกันแน่นอนคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับเย็นๆแบบนี้เรามีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับซึ่งพี่เอ็กเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มีเพลงอะไรมาฝากกันบ้างก็รับฟังกันได้เลยครับ

0: นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
1: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
2: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
1: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
2: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
1: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
3: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าง
1: านหนักพักผ่อนน้อย
2: ไว้กินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
3: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาทใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี้
4: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ที่ประชุมสภาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70วาระ2และ3วงเงิน 3,780,000 ล้านบาท 7-9 กันยายนนี้กรรมาธิการตัดลดงบจากวาระแรกลง 11,000 ล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถูกปรับลดงบมากที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีเข้าสภาร่วมลงมติวาระ2และ3แบบรายมาตรามอบหมายเอกนิติอยู่สภาต่อเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆด้านสิริกัญญาพรรคประชาชนมองยังมีอีกหลายงบที่สามารถตัดได้อีกโดยเฉพาะเรื่องค่าสัมมนาและค่าอบรมชี้ยังมีการใช้งบประมาณที่ยังไม่คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิภาพอีกหลายอย่างพระดอนแจงงบกลางเพื่อแก้วิกฤตพลังงาน 12,000 ล้านบาทไม่ซ้ำซ้อนพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านยันจำเป็นยังต้องคงไว้ไม่กระทบสัดส่วนงบลงทุนพรรคเพื่อไทยติวเข้มกำชับส.ส.เพิ่มความระมัดระวังการเสียบบัตรและกดลงคะแนนการลงมติร่างงบปี70แนะเพื่อนช่วยเพื่อนคอยตักเตือนกันหวั่นเผลอลืมกดโหวตกระทบคะแนนรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่ยืนยันตัวตนหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้อนุทินแจงในประเทศชาวฝรั่งเศสพ้นประเทศไทยหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้พฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนชี้มีกฎหมายก็ต้องใช้หลังเป็นชาวต่างชาติรายที่2ถูกขับออกนอกประเทศต่อจากชาวอิสราเอลพาณิชย์ย้ำเจรจาภาษีสหรัฐคืบหน้าในทิศทางที่ดีแต่ยังไม่ปิดดีลรอสรุปรายละเอียดและความชัดเจนอัตราภาษีขั้นสุดท้ายสนธิประกาศดีเดย์10กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนเคลื่อนไหวใหญ่บุกสถานทูตอิสราเอลเอาประเทศไทยของเราคืนมาสัตว์รัฐบาลปล่อยกลุ่มทุนเทาต่างชาติย่ำยีแผ่นดินไทยตามด้วยประท้วงจีนเทาพร้อมจับตาปมหัวสว14กันยายนด้านนายกเมินสนธิประกาศทวงคืนประเทศไทยปลุกมวลชนเคลื่อนไหวการเมืองไทยและมาเลเซียเดินหน้าผนึกความร่วมมือทวิภาคีสีหศักดิ์ธนัทหารือรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนจับตามาเลเซียแจ้งตั้งผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขคนใหม่เสริมทัพดับไฟใต้กกพ.เดินหน้ากำกับค่าไฟชั่วคราวบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเดิมเรียบเก็บ6บาท80สตางค์ต่อหน่วยปรับลดเหลือเท่าไฟบ้านโดย200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทกระทรวงวัฒนธรรมเปิดรายชื่อ12ศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ยกย่องบุคคลผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติอาทินายสมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยและโขนนายณัฐยนตรรักษ์สาขาดนตรีสากลและนายวิรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ท่าขี้เหล็กเมียนมาอ่วมน้ำสายทะลักพังแนวคันกั้นน้ำฝั่งเมียนมาไหลท่วมเขตเศรษฐกิจขณะที่ผู้ว่าเชียงรายเฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งหน่วยงานพร้อมรับมือเจ้าหน้าที่เร่งกำจัดเศษสวะกีดขวางทางน้ำไหลใต้คอสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดฝั่งไทยยังไม่ได้รับผลกระทบกรมอุตุประกาศเตือน 8-13 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเที่ยวบินกว่า 1,500 เที่ยวผู้โดยสารกว่า 170,000 คนได้รับผลกระทบจากการประทุของภูเขาไฟอานักกรากาเตาของอินโดนีเซียด้านเจ้าหน้าที่เร่งทำฝนเทียมเพื่อช่วยล้างเท่าภูเขาไฟในอากาศยืนยันการประทุดังกล่าวไม่เสี่ยงเกิดสึนามิ
3: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
5: สุขกายสบายใจ กับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับก็ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังอย่าท้อนะครับใครที่มีความอดทนใครที่มีใจที่ฝึกมาดีแล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับคนที่เขาเรียกว่ามีความพอดีในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบเสียอีกนะครับอันนี้ความพอดีในสิ่งที่ได้มาโดยชอบนะครับมีความสุขกว่าคนที่มีเยอะได้เยอะแต่ได้มาในทางที่ไม่ชอบนะครับท่านผู้ฟังก็ขอฝากเป็นกำลังใจเป็นแรงใจท่านผู้ฟังอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ให้ถือว่าเป็นบททดสอบบททดสอบของเราบางคนอาจจะเจอบททดสอบเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าความสุขมันคือคำตอบยิ่งทดสอบก็ยิ่งชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างนั้นพอถึงวัยนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราวัดกันที่ไหนท่านผู้ฟังวัดกันว่าที่ใครมีมากหรือเปล่าไม่ใช่นะครับยิ่งอายุมากเท่าไหร่เนี่ยความสุขวัดกันที่ว่านะครับไม่ได้อยู่ว่าเราน่ะได้อะไรเยอะมีอะไรมากแต่อยู่ที่ว่าเราปล่อยวางได้มากแค่ไหนเราเข้าใจชีวิตได้มากแค่ไหนถ้าคนไหนเข้าใจชีวิตมากปล่อยวางได้มากคนนั้นจะมีความสุขมากกว่าถ้าคนไหนก็อันนั้นก็ของกูอันนั้นก็ลูกกูอันนั้นก็เมียกูที่ดินกูบ้านกูรถกูถ้ามีแต่คำว่าของกูตัวกูนี่เราก็จะค่อนข้างจะถูกแต่ถ้าบอกว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมีได้มีเสียเป็นธรรมชาติของฉันของฉันช่วงที่ฉันใช้อยู่ก็เป็นของฉันฉันไม่ได้ใช้ก็เป็นของคนอื่นก็แล้วแต่มันเป็นธรรมชาติถ้าเราปล่อยวางอย่างเงี้ยมันจะสบายใจท่านผู้ฟังนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์เรามาเริ่มต้นนิทานอาจารย์ยอดด้วยนิทานอาจารย์ยอดนะครับในตอนนี้ในเรื่องน้ำตาของผู้สูญเสียจากตอนที่แล้วแล้วก็เรื่องของหลวงปู่เซ้งต่อนิดนึงนะครับเชิญรับฟังครับ
1: เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อทหารหลวงหายเมาแล้วก็เริ่มออกเดินทางให้หลังการลาจากของสอนทั้งแม่และภรรยาของเขาต่างก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นหดหูใจยิ่งนักเมื่อเดินทางไปถึงสถานที่ที่ก่อสร้างปราสาทนครวัดบรรยากาศที่เงียบสงัดมีแต่เสียงหินที่กระเทาะกันเสียงลากเสียงถากพื้นไปมาเสียงแส้ที่โบยคนขี้เกียจผู้คนในนั้นก็ผอมโซซูบซีดเหมือนมีแต่ร่างที่ไร้วิญญาณบ้างก็ทำงานไปน้ำตาตกไปแรงงานที่ใช้สร้างปราสาทก็แบ่งงานกันตามความสามารถของแต่ละคนใครไม่มีความรู้เรื่องศิลปะก็มีหน้าที่ขุดดินกระเทาะหินเข็นหินมาสร้างเป็นเสากำแพงก้อนหนึ่งยก10คนยังแทบจะไม่ไหวส่วนคนที่มีฝีมือในการแกะสลักก็แบ่งออกเป็น2พวกสำหรับทำอย่างหยาบแล้วก็ประณีตส่วนคนที่อยู่ในส่วนหลังมักจะถูกฆ่าตายในภายหลังเพราะว่าเขาไม่ต้องการในความลับในการสลักแล้วการผสมส่วนของปูนหรือแม้แต่วิธีการนำหินติดกันเผยแพร่สู่โลกภายนอกเป็นโชคร้ายของสอนที่เขาก็ถูกรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเขารู้อยู่แก่ใจว่าคงไม่มีโอกาสได้กลับไปพบหน้าแม่และเมียเป็นแน่แท้มันเป็นการลาจากที่ไม่มีทางจะได้กลับไปเวลาผ่านไปหลายคนที่ตายก็ตายไปเพราะว่าคนใหม่ๆที่ถูกเกณฑ์มาก็มีอย่างต่อเนื่องส่วนคนที่อยู่ก็ไม่ต่างอะไรกับผีตายซากนางเสียนและนวลจันทร์ที่ถึงแม้จะไม่เคยได้ข่าวคราวของสอนอีกเลยนับตั้งแต่เขาจากไปแต่ก็ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตานางทั้งสองยังคงจุดธูปเทียนบนบานศาลกล่าวให้ลูกและสามีรอดชีวิตกลับมาขณะที่นางเสียนและนวลจันทร์นั่งอยู่ในบ้านจู่ๆสอนก็เดินเข้ามาในบ้านอย่างไม่มีปี่มีคลุยตายแล้วพี่สอนฉันนึกว่าชาตินี้ฉันจะไม่ได้เห็นหน้าพี่อีกแล้วฉันคิดถึงพี่เหลือเกินนวลจันทร์ก็ผูเข้ากอดสามีส่วนแม่คือนางเสียนก็ดีใจจนเนื้อตัวสั่นลุกขึ้นไปสัมผัสร่างกายของลูกอย่างทะนุถนอมโอ้สอนลูกแม่จริงๆด้วยลูกกลับมาอยู่กับแม่แล้วก็เมียของเจ้าแล้วจริงๆดูสิเจ้ายังคงเหมือนเดิมงานที่นั่นเขาว่าตรากตรำนักหนาไม่ใช่เหรอองานที่ฉันทำเป็นงานเบาจะแม่นั่งแกะสลักอยู่ในร่มไม้ไม่ต้องตากแดดตากลมเหมือนกับคนอื่นเขาเออรอดกลับมาก็ดีแล้วไปกินข้าวกินปลาพักผ่อนก่อนเถอะนะลูกนวลจันทร์ก็ดีใจเหลือเกินที่สามีกลับมาอยู่บ้านอยู่ช่องแล้วจนมองข้ามกิริยาท่าทางของสอนที่เปลี่ยนแปลงไป ขาเงียบขรึมไม่ร่าเริงแจ่มใสเหมือนก่อนเหมือนมีแต่ร่างที่ไร้วิญญาณสอนกลับมาอยู่บ้านได้เพียง7 วันเขาก็บอกลาภรรยาพี่ต้องกลับแล้วล่ะขออนุญาตเข้ามาแค่7 วันฝากดูแลแม่ด้วยนะนวลจันทร์รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยเดี๋ยวพี่จะกลับมาเยี่ยมใหม่อ้าวนี่ฉันนึกว่าพี่จะกลับมาอยู่ตลอดไปพี่ต้องไปเดี๋ยวนี้เขามาตามพี่กลับแล้วฝากลาแม่ด้วยนะนวลแล้วสอนก็เดินฉับๆออกจากบ้านไปเดี๋ยวก่อนสิพี่สอนเดี๋ยวรอฉันก่อนนวลจันทร์วิ่งตามสอนไม่กี่ก้าวอ่ะแต่กลับไม่เห็นแม้แต่เงาของเขานางก็เศร้าใจเป็นอย่างมากอาทิตย์ถัดมาขณะที่นางเสียนและนวลจันทร์กำลังเดินจ่ายตลาดอยู่ก็ได้ยินเสียงชาวบ้านพูดกันถึงเพียรชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันที่ถูกเกณฑ์ไปรุ่นเดียวกันกับสอนซึ่งผอมซีดเหมือนกับเพิ่งจะหายไข้ว่ากลับมาได้ไม่กี่วันทั้งคู่ก็ไปถามข่าวคราวของสอนที่ถูกเกณฑ์ไปก็มีแต่ฉันนี่แหละที่เอาชีวิตรอดกลับมาได้พี่เพียรแล้วพี่สอนและพี่สอนก็เพิ่งจะกลับมาหาฉันกับแม่เมื่ออาทิตย์ก่อนเองอ่ะเอ้ยจะเป็นไปได้ยังไงก็พี่เห็นทหารมาลากศพไอ้สอนไปฝังดินเมื่อเดือนก่อนนี่นะเองเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านางนวลไม่จริงอ่ะพี่โกหกพี่สอนยังไม่ตายร้องนวลจันทร์ร้องไห้เหมือนกับคนเสียสตินางเสียนที่สังเกตเห็นความผิดปกติของลูกมาโดยตลอดก็พอจะเข้าใจนางก็ตบที่บ่าลูกสะใภ้เบาๆเป็นการปลอบใจสอนมันคงเป็นห่วงแม่แหละเองมันก็เลยกลับมาหาแม่ก็สงสัยอยู่เห็นมันเปลี่ยนไปมากร่างที่ปรากฏให้เราเห็นก็คงเป็นเพียงวิญญาณเท่านั้นแหละนวลจันทร์ฟังแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างหนักไม่นึกว่าวันก่อนเธอเพิ่งจะมีความสุขแต่วันนี้กลับต้องสูญเสียสามีไปตลอดกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ภายนอกดูสวยหรูน่าชื่นชมและน่ายกย่องในสายตาของสาธารณชนเบื้องหลังความงดงามนั้นอาจจะแลกมาได้คราบน้ำตาความทุกข์และชีวิตของผู้บริสุทธิ์จำนวนมากเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยปราศจากการสูญเสียหรือว่าการแลกเปลี่ยนหรอกครับ
2: วาจังมุนเจยะกัลยาณิงแปลว่าควรเปล่งวาจางามจะพูดจาพาทีให้มีค่าเปล่งวาจาให้งามตามวิสัยถ้าวจีขี้ทูดอย่าพูดไปเก็บเอาไว้ดีกว่าอย่าพาทีพูดไม่เพราะเหมาะหูศัตรูมากจะได้ยากเคืองข้องเศร้าหมองสีกล่าวแต่ถ้อยเป็นธรรมพูดคำดีเป็นเครื่องชี้คุณงามความเจริญสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องพระเรื่องเจ้ากันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นสิริมงคลวันนี้จะพาไปกราบหลวงปู่เส้งหรือว่าหลวงปู่เส้งวัดหงอรุณรัศมีตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกิตติคุณของท่านโด่งดังมากเลยสมัยนั้นกล่าวกันว่าพระพุทธคุณที่ท่านเสกลงไปในน้ำนี่ปรากฏความศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์อันนี้พ่อของคุณนิคมเล่าให้ฟังบอกอาจารย์เส่งนี่เป็นพระร่างเล็กผอมเชียวแต่ว่าจิตใจท่านราบเรียบยิ่งกว่าผืนน้ำนิ่งด้วยนิสัยเมตตากรุณานี้เองท่านทำอะไรก็มักจะศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอเคยมีผู้ปฏิบัติธรรมถามว่าความเมตตานี่จะมีอำนาจในเรื่องศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าครับแน่นอนความเมตตาย่อมครอบคลุมไปถึงศีลผู้ที่จะรักษาศีลได้บริสุทธิ์จริงๆนั้นจะต้องมีเมตตากรุณาประจำจิตใจเป็นนิดหลวงปู่เซงนี่ถ้าเป็นพระเถระที่มีความสามารถอาคมขลังมากแต่ว่าในช่วงชีวิตของท่านนี่ตอนที่ท่านยังอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้จักกว้างขวางอะไรหรอกเนื่องจากสื่อสารสมัยก่อนโน้นนี่การกระจายข่าวไม่เหมือนยุคนี้ความโด่งดังของท่านก็เลยจำกัดอยู่เพียงระยะใกล้ๆแค่จังหวัดสมุทรสาครเท่านั้นเอง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเรื่องราวของหลวงปู่เส้งยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของปฏิปทาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานะครับซึ่งแนวคิดของพระที่บวชเป็นพระป่านะครับจะไม่เหมือนกับชาวบ้านคิดจะส่วนทางกันนะครับท่านปฏิบัติเพื่อที่จะไปนิพพานแต่บางทีเราเป็นโยมเนี่ยเราเที่ยวอยู่เขาเรียกว่าเป็นคนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเราท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเราต้องการเสบียงคือบุญ นะครับเราเดินไปสมมติว่าเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ฟังอยู่โคราชจะมากรุงเทพนะครับบางคนก็มีค่าตั๋วสามารถขึ้นรถทัวร์ได้บางคนไม่มีค่าตั๋วก็ต้องเดินเอาแต่บางคนมีค่าตั๋วดีเขาขึ้นเครื่องบินได้บางคนมารถไฟบางคนรถแดงไม่มีแอร์บางคนรถมีแอร์บางคนรถเบนซ์ฉะนั้นค่าตั๋วแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็มาสบายบางคนก็มาลำบากนะครับไม่เหมือนกันค่าตั๋วตรงนี้ก็คือคุณงามความดีภาษาพระเขาเรียกว่าบุญกุศลหรือว่าวาสนาบารมีคือสิ่งที่เราเคยทำสิ่งที่เราเคยสะสมสิ่งที่เราเคยมีสิ่งเหล่านั้นจะเป็นปัจจัยเป็นเสบียงเป็นพลวะเป็นค่าตั๋วให้กับเราในการเดินทางนะครับบางคนเดินมาอาจจะช้าหน่อย2เดือน3เดือนนั่งรถไฟก็วันนึงนั่งรถทัวร์ก็วันนึงมาเครื่องบินอ้าวชั่วโมงเดียวถึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการสะสมค่าตั๋วตรงนี้ก็คือคุณงามความดีนะครับเกิดมาแล้วทำให้ตัวเองรวยทำให้ตัวเองมีเงินถือว่าเก่งเกิดมาแล้วเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าเก่งแต่ถ้าเกิดมาแล้วทำให้ตัวเองรวยทำให้ตัวเองมีเงินเป็นที่พึ่งพ่อแม่พี่น้องแล้วยังเป็นที่พึ่งยังได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์คนทั้งหลายทั้งปวงมากขึ้นไปกว้างออกไปอันนั้นคือยอดคนคนที่เกิดมาเพื่อช่วยคนอื่นถือว่าเป็นยอดคนนะครับเพราะว่าเขาไม่มองตัวเองออกเป็นจุดศูนย์กลางอันนี้สำคัญนะครับผมคุณค่าของคนอยู่ที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมีคุณค่าขนาดไหนนะครับเวลาใกล้จะตายเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเราได้ทำเพื่อคนหลายๆคนแล้วชีวิตเราก็จะมีคุณค่าบางคนใกล้ตายแล้วเสียดายอันนั้นก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็ไม่ได้ทำนะอันนั้นก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็ไม่ได้ทำมันไม่ได้ทำเพราะเราไม่ทำทำเลยคิดจะทำทำเลยไม่ต้องไปคิดมากเพราะอะไรเพราะว่าพอไม่มีเงินแล้วมันไม่ได้ทำบางคนก็บอกถ้ารวยถูกรางวัลที่หนึ่งจะสร้างนู่นจะสร้างนี่ไม่มีทางถูกนะครับรอให้รวยไม่ได้ทำท่านผู้ฟังมีแค่ไหนแค่นั้นผมทำบุญวันละ2บาทผมก็ทำทำบุญวันละ5บาทผมก็ทำวันละ10บาทก็ทำทำยังไงก็ไม่มีเงิน2บาทจะไปซื้ออะไรได้5บาทจะไปซื้ออะไรได้แต่ต้องทำทุกวันทำยังไงทำแบบไหนก็เอาเงินใส่มืออธิษฐานสาธุเงินอันนี้ข้าพเจ้าถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเอาวางไว้หน้าพระวันละ2บาททุกวันวันละ5บาท2บาท5บาท10บาทไปเรื่อยมันก็เป็นเงิน100เป็นเงิน100 200 300เออมันซื้อของได้ก็ไปซื้อของนั้นไปทำบุญอีกทีนึงสำคัญคือต้องทุกวันท่านผู้ฟังทำให้เป็นประจำไม่จำเป็นต้องมากแต่ให้ทำทุกวันเพราะการที่เราจิตเป็นกุศลทุกวันจิตเป็นบุญทุกวันเนี่ยมันจะดึงสภาวะที่เป็นกุศลดึงสภาวะที่เป็นบุญมาให้ผลนะครับมันก็จะดึงสภาวะคล้ายๆกันเพราะว่าจิตมันเป็นกุศลทุกวันก่อนนอนเราทำทุกวันวันละเล็กวันละน้อยไปนิดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคการทำคุณงามความดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไปคนหนึ่ง360บาทสั่งซื้อนะครับ3ขวดส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทรเข้าไปเลยครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: คำถามที่ติดค้างอยู่ในใจของมนุษย์ทั่วโลกก็คือคำถามที่ว่านรกมีจริงหรือไม่ในทัศนะของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่านรกมีจริงๆใน3มิติด้วยกันมิติที่1ก็คือนรกที่เป็นนรกดินแดนหนึ่งจริงๆเราจะตกนรกชนิดนี้ก็ต่อเมื่อหลังจากตายแล้ว2นรกที่เป็นนรกในใจเหมือนคำกล่าวที่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเราไม่สบายเรากำลังตกนรกแล้วก็3นรกที่เป็นความลำบากยากเข็ญในชีวิตนี้หลับตาลืมตาก็เจอแต่ความทุกข์ฉะนั้นในเมื่อนรกมีจริงๆผู้ตกนรกก็ต้องมีจริงแต่ใครจะตกนรกก็ไม่สำคัญสำคัญเพียงว่าต้องระมัดระวังอย่าให้ตัวเราตกนรกก็เป็นอันใช้ได้
2: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญที่สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก
3: ่โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
2: โอ้โหเยอะไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอ้เนื้อขาวที่เรารู้จักกันนี่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
3: ค่ะ
2: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปเลยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
3: โอ้โหแต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
2: ถูกครับ
3: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
2: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
3: โอ้โห
2: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
3: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
2: 12บาทก็ถือ
3: โอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวของหลวงปู่เส้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ก็เคยมีเรื่องเล่าลือกันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งป่วยด้วยโรคปอดสมัยก่อนนั้นใครเป็นโรคปอดเรียกว่าวัณโรคนี่จะไม่มีตัวยารักษาเป็นแล้วตายลูกเดียวโรคนี้เป็นโรคติดต่อกับบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงเมื่ออยู่ร่วมกันรับประทานอาหารด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามคนป่วยรายนั้นน่ะพ่อของคุณนิคมเขาพอจำเขาได้ว่าชื่อนายอาจหรือว่าทิศอาจคนนี้ทราบว่าหลวงปู่เส็งถ้าเป็นพระ

ก็เดินขึ้นไปบนกุฏิของท่านท่านก็ถามว่าโยมมีธุระอะไรเหรอท่านพูดแต่ไม่ได้มองหน้าก้มหน้าก้มตาผูกกล้าต้นสนกล้าต้นสนนี่ก็คือกิ่งต้นสนเล็กๆที่ตอนนั้นไม่ใช่ต้นใหญ่สามารถตัดเอาไปเพาะปลูกเป็นต้นโตๆได้ทิศอาจก็บอกว่าผมป่วยเป็นวัณโรคครับมาขอความเมตตาจากหลวงปู่ขอยาไปกินสักเล็กน้อยจะครับหลวงปู่เอ็งไปตักเอาเองที่ใต้ถุนกุฏิน่ะอยู่ในโอ่งสีแดงนะข้าเสกน้ำยาจนเต็มเชียวแหละไปเปิดเอาไปทิศอาจก็เดินลงไปใต้ถุนกุฏิแล้วก็มองหาโอ่งสีแดงใต้กุฏินั่นมีระเบียงต่อกันไปเป็นยาวเป็นแถวเลยก็เห็นโอ่งดินเผาสมัยก่อนตั้งเรียงรายกันเป็นสิบสิบโอ่งมีอยู่หลายสีส่วนมากก็สีเขียวสนิมตะไคร่น้ำจับซะมากกว่าเพราะว่ามันแช่น้ำอยู่ตั้งเกือบครึ่งโอ่งเสียงนายอาจหรือว่าทิศอาจก็ตะโกนขึ้นมาถามบอกว่าหลวงปู่ครับโอ่งสีแดงมีหลายใบนี่ครับหลวงปู่เอาโอ่งใบไหนกันแน่ครับก็ตักเอาใบที่มันปากเบี้ยวหน่อยฮะนั่นแหละตักเอาขึ้นมาเหอะโอ่งสีแดงปากเบี้ยวเนี่ยมันหาไม่ยากอ่ะเพราะว่าโอ่งปากเบี้ยวเนี่ยมันเยอะมันปั้นด้วยมือไม่ราบเรียบเหมือนกับแก้วน้ำหาจนเจอโอ่งปากเบี้ยวสีแดงแล้วทีนี้ฝามันสิปิดก็ไม่สนิทแถมยังอยู่ใต้กุฏิที่ฝังดินเหนียวไว้ร่วมครึ่งแล้วก็น้ำก็แช่แฉะอย่างนั้นน่ะแล้วไหนจะสุนัขไหนจะไก่แจ้ไก่อูไก่วัดหมาวัดแมววัดมากมายมันเกาะมันถ่ายอยู่แถวนั้นน่ะโอ้ทิศอาจก็แสนที่จะผะอืดผะอมพอตักขึ้นมาส่งให้ท่านท่านก็บอกว่าแม้สีมันสนิทดีเหลือเกินน่ากินมากนะเดี๋ยวจะเสกให้อีกครั้งหนึ่งการเสกพระพุทธคุณบทเนี้ยพ่อของคุณนิคมจำได้พอท่านนโมเสร็จแล้วก็นโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะพอประชุมธาตุให้เสร็จแล้วท่านก็เพ่งจิตให้เป็นอิตริตปาฏิหาริย์อ้างถึงคุณความดีศีลวัตรที่เคยบวชเรียนมาทั้งยังให้ความเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้เภสัชนี้จงมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคาพยาธิทั้งปวงในร่างกายของทิศอาจนี้จงพินาศไปสิ้นว่าแล้วก็เป่าพรวดลงไปในน้ำทีนี้ทั้งน้ำหมากน้ำมนต์ก็ปนกันไปกลายเป็นยาวิเศษในอาจหรือว่าทิศอาจแกก็ประคองไว้แล้วก็กราบหลวงปู่เซ็งกลับบ้านพ่อคุณนิคมเล่าให้ฟังว่าทิศอาจกว่าจะกินตัวยานี่ลงคอก็รอตัดสินใจอยู่หลายวันแต่พอตัวเองไอมากๆขึ้นแถมมีเลือดออกมาตามเสมหะของตัวก็ต้องกลั้นใจปิดจมูกตัดสินใจเหมือนจะตายจากตัวยาทั้งเค็มทั้งเหม็นขมขื่นประอืดประอมบอกไม่ถูกกลืนลงไปในคอยังไม่ทันถึงกระเพาะมันก็ตีขึ้นกลับมาอีกกว่าจะกินจะเคยชินกับตัวยาก็ใช้เวลาเดือนเศษเศษน่าอัศจรรย์อาการไอหอบตัวโยนเนี่ยเริ่มน้อยลงร่างกายที่ว่าผอมแห้งก็เริ่มจะดีขึ้นอาหารก็รับประทานได้ก็เหนื่อยน้อยลงทำอะไรก็คล่องขึ้นพอทำท่าจะดีตัวยาหมดซะอีกแล้วก็เลยต้องรีบไปขอใหม่คราวนี้ท่านบอกให้ไปตักเอาในโอ่งสีเขียวเคลือบไอ้โอ่งสีเขียวเคลือบนี่มีรอยแตกด้วยนะไม่ทราบว่าน้ำคร่ำข้างนอกเนี่ยมันไหลเข้าไปในโอ่งด้วยหรือเปล่าแต่ในอาจหรือว่าทิศอาจก็สามารถกินยาวิเศษนี้หายจากโรคปอดได้เป็นอย่างดีเกินคาดหมายจริงๆนี่พ่อคุณนิคมเล่าให้ฟังมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อนางสาวแก้วแม่แก้วนี่เป็นสตรีรูปงามผิวขาวร่างเล็กเอวบางลูกเศรษฐีเวลาเดินเที่ยวงานวัดนุ่งผ้าจงกระเบนกำไลเท้าก็เป็นทองคำตันซะด้วยนะทั้งสองข้างเลยมีสายสร้อยคอสายสร้อยนี่เส้นยาวจะเหวียงบ่าเลยกำไลมือก็เป็นทองคำแท้ๆเหมือนตะขาบตัวโตๆพันข้อมือไว้เป็นลูกกำนันกำนันสมัยนั้นเป็นท่านขุนด้วยแม่แก้วคนนี้งามโด่งดังมากในเขตจังหวัดนครปฐมความงามเป็นที่เล่าลืออย่างนี้หนุ่มสมัยนั้นไม่มีใครอดใจไหวละหลงไหลกันมากบางคนเป็นขุนด้วยนะบางคนก็มีศักดิ์มีอะไรพวกนี้แต่งตัว
แต่งหนวดงงอย่านุ่งผ้าม่วงใส่เสื้อแพรผ้าคาดพุงเดินโชว์ไป

0: เดี๋ยวมาวันวันหนึ่งหลายตลบเชียวแหละแม่แก้วสมัยสาวตอนนั้นก็ไม่ได้คิดตกลงปลงใจกับใครมองคนนั้นคนนี้แล้วก็แยกแยะไม่ออกว่าจะเอาที่มีหนวดหรือไม่มีหนวดดีเพราะว่าคนไหนงามคนไหนใจดีก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นทุกคนมีสภาพเดียวกันหมดตอนนั้นก็แต่งหนวดงงใส่หมวกสักหลาดเท่เหมือนกันใส่สร้อยแหวนนี่เต็มนิ้วไปหมดแต่ว่าแม่แก้วหรือว่าแม่นกแก้วนี่ก็วางอุเบกขาซะก่อนตอนนั้นแล้วก็มีผู้ชายผิวขาวลูกครึ่งไทยจีนคนหนึ่งอาเซียอยู่นครปฐมมาแหละเข้ามาผูกพันธะทางจิตใจกับแม่แก้วอาเซียคนนี้ก็เพียรไปเพียรมาอยู่อย่างนั้นไม่ได้ทำมาหากินอะไรนี่เกิดมามีบุญเกิดปุ๊บเป็นอาเซียปั๊บเลยส่วนคนที่มีบาปก็คือเตี่ยของอาเซียแหละต้องทำงานหนักตรากตรำอย่างหนักกว่าจะมีเงินมีทองปล่อยให้เสียมันเที่ยวอย่างเดียวอาเซียรายนี้เกือบจะสำเร็จละแต่ว่ากรรมมันยังบังอยู่ปรากฏว่าแม่แก้วเกิดล้มป่วยร่างกายเคยงดงามผุดผาดเลือดฝาดเต็มหน้าแก้มงามระเรื่อกลับตรงกันข้ามเลยร่างกายของแม่แก้วสูบผอมแก้มตอบผิวซีดจนเหลืองข้อมือข้อเท้าเกือบจะเท่าขนาดเดียวกันมีแต่หนังหุ้มกระดูกในตาแห้งผากปากซีดเซียว
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเรื่องราวของหลวงปู่เซ่งจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงว่าคนเราเนี่ยถ้าจะรวยนะครับหลักพระพุทธศาสนาบอกตรงๆเลยนะครับรวยก็ให้ทานอยากจะงามก็รักษาศีลนะครับอยากจะสุขภาพดีก็ให้อาหารให้ข้าวนะครับอยากจะผิวพรรณดีก็ให้เสื้อผ้านะครับอยากจะสุขสบายก็อำนวยความสะดวกมันก็จะตรงๆอยากจะให้อยากจะมีปัญญาอยากจะมีสายตาดีก็ให้ประทีปให้จักขุคือผลย่อมสมควรแก่เหตุท่านผู้ฟังผลย่อมสมควรแก่เหตุแต่ว่าที่พูดไปมันเป็นหลักใหญ่ๆแต่ในรายละเอียดปลีกย่อยมันก็มีเยอะนะครับแต่ถึงผลมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราทำความดีเราก็ชื่อว่าเป็นคนดีเราได้ช่วยเหลือคนนะครับเราได้ช่วยเหลือคนเราได้ให้ทานเราได้รักษาศีลเราก็ได้ดูแลตัวเองเราได้เจริญภาวนาเราก็ได้ดูแลตัวเองทำให้จิตสงบนะครับอานิสงส์มันมีอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ต้องไปใจร้อนแต่ที่เราได้ทันทีก็คือความสบายใจความสุขใจเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นคนอื่นพ้นจากทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไปช่วยเหลือเราไปหยิบยื่นมือให้เขาได้พึ่งได้เกาะได้อาศัยเราก็มีความสุขนั่นแหละคือบุญนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามกุฏิมงคลตอง5ตราพนารินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปดื่มครั้งหนึ่ง30มิลลิลิตรท่านผู้ฟังถ้ามีเงินน้อยแล้วก็สุขภาพพอแข็งแรงอยู่วันละครั้งก็พอแต่ถ้าใหม่ๆ7หรือ15วันแรกวันละ2ครั้งถ้าสุขภาพดีขึ้นแล้ววันละครั้งก็พอท่านผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพยังไงแบบไหนก็แล้วแต่เป็นมาจากไหนยังไงกินอะไรแล้วมันไม่ดีมันไม่หายอย่าพึ่งท้อใจลองน้ำมังคุดตราพนารินดูสักครั้งหนึ่งก่อนนะท่านผู้ฟังยังไงก็ขอร้องให้ลองก่อนแหละขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสกลนครครับไปฟังดูคนที่ปวดขาปวดตัวดื่มน้ำมังคุดแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับก็เป็นภาษาลาวอีกนะท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับผมเมื่อนี้ผมมาหาคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเฮานะครับก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตาพนาลินขวดสีน้ำเงินฟ้าขวดนี้นะครับผมอยู่กับคุณพีคนหนึ่งนะครับเขามาบ้านในบ้านหลังงามขนาดเลยซื้อเขาอยากซื้ออย่างครับผม
4: แม่ท่องค่ะ
3: แม่ท่อง
4: จ้าน
3: ามสกุล
4: มิลินไพ
3: มิลินไพ
4: วิลิน
3: วิลินไพ
4: จ้า
3: แม่ท่องเจ้าอยู่จักปีแล้ว
4: หกสิบห้าเขาอย่างหกสิบหกแล้ว
3: หกสิบห้าหกสิบหกปีนะครับอยู่บ้านอย่างในบ้าน
4: บ้านนาทุ่มค่ะ
3: บ้านนาทุ่มตำบล
4: บ้านใต
3: ้บ้านใต้อำเภอ
4: สว่าง
3: แดนดินจังหวัดสกลนคร
4: จ้า
3: ครับก็มากก็ถามเลยบ่ได้ฮู้ว่าเป็นหยังดอกก็คือว่าเฮาถามบอกความจริง
4: จ้า
3: เพราะว่าสิ่งที่เฮาว่าออกไปนี่อาจสิเป็นประโยชน์สําหรับคนหลายคนหาลังเทียเขาเป็นคือเฮาก
4: ํา
3: ลังค้ําหาทางอยู่กับนี
4: ่
3: ค้ํามั่วก็เสียเงินหลาย
4: ค้ํามั่วค้ําไปค้ํามาจังมาถึงจัง
3: ซี่ออกเจ้าว่าค้ํามาคือกันนี
4: ่โอ้ยกายค้ําค้ําเอาจักว่าจักอย่างว่าหยังมาตําเมาตําเมาลุ้น
3: ตํามาหลายอย่างแล้ว
4: หลายแล้วแต่ว่าแนวมันอายุหลายแล้วมันโอดโอดเดียดเนาะ
3: ค่
4: ะมันเดี๋ยวจะกินหาดีว่าเอ๊ะมันขาดหยังมันเป็นหยังมันอันใดมันดีๆเนาะ
3: กินหาไปเลยมันท่านมีเงินมันก็พอกินหาอยู่ท่าน
4: ก็บ่ก็บ่มีหลายเด้ค่ะแต่ว่ามีพอสิซื้อกินอยู่เท่าแล้วจักจะไปเฮ็ดหยังเงิน
3: แม่น
4: จะบ่ต้องดูแลเจ้าของ
3: บ่เอาไปนําตัว
4: บ่
3: โอเคเอาคิดถึง
4: 1ทําบุญ2ดูแลเจ้าของ
3: แม่นบ่ปุ๋ยลงคนคือจังคือจังสิเอาไปนําเนี่ย
4: เงินบ้างอันนั้นอาจสิแม่นผู้ลางคนแต่บ้านอันใหญ่นี่ว่าเป็นไหมค่ะ
3: บ่คิดว่าสิเอาไปนําเนาะ
4: โ
3: อเคให้เจ้าคิด
4: มีแต่ทําบุญไว้หลาย
3: เฮา
4: จะเฮ็ดหยังก็เฮ็ด
3: นี่ล่ะบุญสูงอยู่ส่งจังได๋มาพอของดีถามตรงๆว่าก่อนสิมากินน้ํามังคุดเนี่ยเจ้ามันเป็นหยัง
4: ปวดขามั้ยค่ะ
3: ปวดขาใด
4: ปวดมาตัวขาปวดมาตัวนี
3: ่มันเป็นหยังมันยังปวดเนาะ
4: มันปวดเป็นตั้งแต่อายุ14ปีหุ่น
3: มันก็สิปวดมาดนไปเจ้าอ
4: ยากปวดจุงจะเหยียบจุงจะนวดจุงจะมีหยังก็เอามากินที่จังซั่น
3: ตอนนี้เจ้า65
4: จ้า
3: เป็นตั้งแต่อายุ14ปี
4: จ้าม
3: ันเป็นมหา11ปีแล้วนี
4: ่จะเป็นที่จังซั่นทางบ่ทําเรื่องเกี่ยวเวียก
3: คือไปหาหมอไปรักษาบ
4: ่ไปหาหมอก็ไปรักษาอย่างอื่นไปรักษาปวดขา
3: อ๋อแสดงมันปวดบ่แห้งดิ
4: กับปวดแห้งอยู่ดิค่ะต้องได้เหยียบได้นวดได้หาหมอนวดเร็ว
3: มันเป็นมาตลอดแบบมาช่วงหลังๆนี่มันปวดแห้งขึ้นบ่อ๋อก่อนสิก
4: ินนี่เศร้าไข้เหรอครับ
3: ก่อนสิกินหามื้อ10มื้อนี่มันเป็นจังได๋มันปวดบ
4: ่มันก็ปวดอยู่กินลงไปมันจังหูจังว่าไข้1มันสิระบายดี2มันสิเป็นระบบระบายนี่ดีที่สุดเลยนี
3: ่อืมครับผม
4: ค่ะ
3: คนเฮาทายง่ายมันก็ดี
4: จ้าตื่นเช้ามาสิเข้าห้องน้ําเรียบร้อยตั้งแต่ตี4ขึ้นลุกตี4ก็ต้องเข้าห้องน้ําทําความเรียบร้อยเจ้าหวง
3: อ๋อครับแล้วก็ตัวขานี่มันดีขึ้นสําหรับ
4: ดีขึ้นอยู่เด้อค่ะ
3: ปวดจากที่ปวดนี่มันดีขึ้นจักเกือบเส้นเกินครึ่งบ่
4: อุ้ยเกินครึ่งอยู
3: ่ร้อยนึงนี่มันดีประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก6 70 80
4: ประมาณ70พุ่นนี่ค่ะ
3: ประมาณ70
4: จ้า
3: เจ้ากินมาจักขวดแล้ว
4: โหยเป็นผู้ขายข้างนู้นมันสิย่านปานนั้น
3: ถ้าย
4: ังว่าสิเอามาอีกขึ้นจานสาวหน่อยวะ
3: แม่
4: มาเอาแล้วเดี๋ยวสิทั้งพร้อมกาแฟผ่อนฮกก็ทั้งกาแฟมาเมื่อกี้นี
3: ่ทั้งกินทั้งขาย
4: ทั้งกินทั้งขายบ่ได้ย่านบ่สิลุกขึ้นลุกม่อน
3: กินไปน้ําขายไปน้ํา
4: จ้าซื้อเลขก็เก่ง
3: จังซี่ละดีคนเฮาโอ้
4: สบายบ่ได้
3: ค
4: ิดหยัง
3: คือนึงก็คือขานี่ก็เบาลงไปหลาย
4: จ้าเบาหลาย
3: แล้วก็มีระบบขับถ่ายดีมีหยังแน่มันดี
4: แข็งแรงนี่ค่ะแข็งแรง
3: คือหัวแข็งแรง
4: หัวเฮ็ดเวียกบ่แข็งหุ่นแข็งเหมือนละมื้อนี่ตื่นขึ้นมาพุ่นลงไปพุ่นใส่ปุ๋ยฮอดห่วยครับพุ่น
3: อ๋อเจ้าไปใส่ปุ๋ยหยังจะปลูกหยัง
4: ปลูกหน่อใหม่ปลูกบักม่วงปลูกบักอึบมีมันสุแนว
3: ลุยเอง
4: เองว่าสุยัง
3: ป๊าเอาแข็งแรง
4: เอาก็ไปเบิ่งหัดว่าเบาๆนั่น
3: อ๋อบ่65ปีก็คือเฮ็ดงานซุมนี่ได
4: ้ได้เหรอถามมันยังทําลูกทําหลานโอ้ยังนั่นลูกกูเฒ่านี
3: ่อ๋อ
4: ลูกขึ้นมาว่าสิบ่เฮ็ดดอกว่าเฮ็ดหนีเฮ็ดแล้วก็มาลูกดีปัดกวด
3: แห้งมันดี
4: จ้ะมันแข็งแรง
3: มันแข็ง
4: มันบ่อยู่ซื่อๆจังเดียว
3: มันเบาต
4: ัวมันเบาตัวค่ะอ๋อ
3: คือจังคือความรู้สึกอังสิตอนนี้เฮาอายุ65นี่ความรู้สึกคือจังเฮาอายุซําใด
4: ความรู้สึกอายุอยู่ประมาณจะ30 40พุ่นเด
3: ้ปานนั้นนะ
4: เออปานนั้นน่ะเฮ็ดได้บ่ทุกอย่าง
3: ทัดแต่กินมื้อนี้นะ
4: จ้า
3: แต่ก่อนบ่เป็นจังซี
4: ่โอ้ยนอนจนว่าเฮาได้ปลุกมากินข้าวก็บ่อยากบ่แต่ได้นอนมันเป็นนอนเอเลียน
3: ก่อนสิกินน้ํามังคุดนี่นะบ่มีเหี้ยบ่มีแห้ง
4: มันเป็นหลวงเอเลีย
3: เป็นลาลาลอยลอย
4: มันเป็นเหมือนพลังไปเลยเห็นไหมค่ะในตัวเขาเนี่ยเป็นลาลาเป็นเหมือนขันเป็นทานหรือเป็นยังกะสิเหมือนทาน
3: เหมือนแบก
4: เหมือนทานเหมือนเลยมันยัง
3: อ๋อแต่ว่าตอนนี้ก็คือจังอายุ30กว่าๆเขาไม่รู้สึกนะโอ้มันดองดองวันนั้น
4: ไปได้เบิดตัวอย่างแล้วจะมีบ่ตลาดนัดพี่มองได
3: ้หาวดองดองดีดวันนั้น
4: เออแล้วว่าเขาไปเมย์ไปถึงเขาบ่ขันไปวันที่เอาที่ไปอยู่วันที่28นี่เขาที่ให้ไปอันที่กระโปรงน้ำเหมือนบ้องมาไปไปญี่ปุ่นกับไงบ้างแห้งแล้ว
3: คือคนเฮานี่กันสุขภาพดีมันสุดยอดทุกอย่างแล้ว
4: ก็ว่าดีเติบอยู่ด้วยค่ะ
3: ครับสุดยอดทุกอย่างแล้วอยู่มีแบบมีแห้งขี้ง
4: จ้าสายตากันดีขึ้นค่ะอุ่นเดียวกันก็เจ้าก็เจ้าก็เห็นหูดิ
3: เ
4: ฮาก็สบายมากเคยอยู
3: ่สายตาก็ดีขึ้น
4: แกยุ่งจริงเหรอคะ
3: อ๋อดีนะคือสุขภาพ
4: อ
3: ัน
4: นั้นซื้อก็ได้ซื้อเถอะ
3: ครับ ครับนี่ก็คือเสียงของแม
4: ่แม่ท้องค่ะ
3: แม่ท้องนะครับเพิ่นก็ได้กินน้ำมาคุณมากแกกินจักขวดเพิ่นก็บ่ได้นับเพราะว่าเพิ่นกินดีแล้วก็ขายน้ำ
4: ขายเอาเองกินเอาเองโลด
3: แต่ว่าขวดนึง360บาทนี่ก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าจังบ้านหลังนี้ก็หลายล้านก็ยังสร้างได้แต่ว่าบ้านบ่สําคัญเท่าร่างกายเฮาดอกนะครับร่างกายเฮาสําคัญ
4: เงินล้านก็บ่มีความหมายกับร่างกายบ่แข็งแรงนอนเอ็ดเลียดอยู่เฮ็ดหยังก็บ่ได้จักอย่างอยากก็บ่อยาก
3: แต่ก่อน
4: ไปใส่มีเงินก็ไปใส่ก็บ่ได้สิไปเสี่ยงเอาไปบ่ได้ที่มันบ่มี
3: แม่นแม่นอยู่ครับ
4: ย่างก็บ่ฮอดร้านค้าเด
3: ้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือสุขภาพความรู้สึกคือจัง30กว่าเฮ็ดไผเฮ็ดหน้าใส่ปุ๋ยปลูก
4: เอาหน้าก็เฮ็ดแล้วถามไปยังถามเฮานั่นน่ะเฮ็ด3ทง
3: โอ้เจ้าคือครับ
4: ผู้เดียวนี่แ
3: ม่เอาเพชรผู้เดียวอีก
4: ก็ผู้เดียวนี่แล้วโกโลอยู่นี่แล้ว
5: ดูแลเอา
3: อ๋อครับ
4: อ๋อ
3: ครับก็คือสู่ชีวิตอีหลีเน
4: า
3: ะครับ
4: ถูกชีวิตตัวคนถูกยากมากแต่ก่อนเนาะ
3: ครับผมก็คือว่า
4: คนยากมากเป็นแต่สมัยไปหาเป็นลูกจ้างเขาเจ้าเรียนละรวยได้เรียนละรวยอีหลีเด้ค่ะ
3: ตะกี้นะ
4: จ้า
3: ครับผม
4: ไปอยู่โคราช
3: อ๋อ
4: เป็นบาพ่อแม่ก็เพิ่นก็บ่ทนมันก็บ่แข็งแรงเนาะพ่อ
3: ครับผม
4: มีหยังก
3: ็ครับ
4: สู้ชีวิตสู้มาแต่ไหนเจ้าได้จังมันจะเป็นสุขภาพบ่ค่อยดีหมู่เขาเจ้าก็บ่เป็นหยังจะห่วงมันสิตายอยู่มันเฮ็ด
3: จังบุญเพราะว่าเจ้าคนคิดบวกจะมักเฮ็ดบุญเฮ็ดทานพอมาตอนนี้นี่เจ้ามีความสุขในตนในตัวสบาย
4: ถูกบ่บุญก็มีอีหลีเด้ค่ะไอ้สิวางได้ก็จังส
3: ิ
4: บ่เสียผู้ใดสิเสียในตัวเจ้าของเองว่าเฮ็ดดีมันได้ดีอีหลี
3: แม่นอยู่ครับ
4: คิดหยังก็ได้อันนั้น
3: คือบุญของเจ้าเพราะว่าแต่ละคนที่ผมไปถามไปสัมภาษณ์มาซ้อมๆเบิ่งแล้วอ๋อเขาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานมาเขาก็มาพอแบบสุขภาพเขาก็ดีขึ้นแล้ว
4: ข้าเจ้าบอกว่าเอ้าขายหยังข้าเจ้าก็ซื้อขายรู้หรือบ่ขายดีผู้เจ้าขายจังได๋ล่ะได้มีหยังก็เอาไปให้ผู้บ่าวคุณสัน
3: เขาก็ทานไปน้ำเน
4: า
3: ะ
4: จ
3: ้
4: าอยากให้เพิ่นอยากให้เพิ่นเศร้าปวดคือเจ้าของนี่ก็อันนี้สันไหนได้ด้วยหน่อยอยากได้วุ้น
3: เพิ่นสันแล้วเพิ่นดีขึ้นบ่
4: ค่ะ
3: ดีขึ้นติ
4: ปุ่นเด้อผู้ปานนู่นเด้อปุ๊ยจะพูดดังๆนี่ปุ่นวัดกันอดน้องตามหาบัวเพิ่นซื้อเตาก็ไปหาหน่วยก็เอาไปให้คุณยายคุณยายแล้วว่าโอ้คุณยาย
5: อย่างหลายเกศ
4: อาจารย์มหาเกศผู้ป่านคุณยายอันใหญ่ๆอยู
3: ่
4: วัดปูหลวงตามหาบัว
3: ซื้อไปถวายเพ
4: ิ่นไปดู
3: สาธุโมทนานำ
4: ครับพันว่าปูสานี่ยังนี่ตั้งแต่กี่มันบ่มีอันจังซี่เนาะซื้อให้เพิ่นเนี่ยพุ่นอย่าหลงพุ่นกว่าละ 4,500 ซื้อถวาย
3: ครับ
4: เอ้ามันเรียกว่ามันบ่ปวดขานี่แม่ห้องว่าซั่นมันคือดีถึงเพิ่น
3: เพิ่นกินน้ำมะขุดนี่บ่
4: จ้า
3: หลวงปู่ใด
4: ปู่สำพุ่นยุ่นมือวันที่เท่าไหร่เพิ่นชวนไปเฮ็ดบุญจนโทมาไม่คือดีแต่เพิ่นมันเป็นน้ำปูขายตัวกับเพิ่นที่คุยติงจังหวะกันนะมันดีน้ำปูขายดีแล้วเพิ่น
3: ครับผมโอ้ครับก็ขอบคุณแม่หลายๆครับก็ดีใจนะครับดีใจน้ำแม่ก็ถือว่าก็เรียกว่าบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายคือเขาว่านนะครับเขาเรียกว่าอันนี้ก็คือประสบการณ์จริงว่าเรื่องจริงตามจริ
4: งจริงเดี๋ยว
3: นะครับผู้ใดฟัง
4: หลายคน
3: น
4: ี
3: ่คนแถวนี่ผู้ใดสนใจยังไงก็เสื้อโบเสื้อให้มาถามเบิ้งมาถามหามาหาแม่ยังก็
4: แม่ท้อง
3: แม่ท้องบ้าน
4: นาท่ม
3: นาท่มตำบล
4: บันใต
3: ้บันใต้อำเภอสว่างแดนดินสกลนครผู้ใดอยู่แถวบันใต้หรือว่าสว่างแดนดินนี่แวะมาคุย
4: เรียนออกไปส่งหด
3: แวะมาถามได้แวะมาถามได้จริงบ่จริงถามได
4: ้
3: ครับผมครับก็ขอบคุณแม่ท่องหลายๆนะครับผมครับผมสวัสดีครับคุณป้ารักษาเทวดาคุ้มครองครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้น สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: เลยทีนี้นิสัยผู้ชายนี่เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้พอเขาสิ้นความงามก็พากันพละละทิ้งไปให้อ้างวางแทนที่จะมีน้ำใจเมตตาสงสารให้กำลังใจแก่แม่แก้วจะได้ต่อสู้ชีวิตมั่งแม่แก้วก็ตรอมใจตลอดมาบางครั้งก็คิดจะฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จสักครั้งพอจะฆ่าตัวตายก็เกิดกลัวตายขึ้นมาก็เลยไม่สำเร็จแต่ทีนี้ทีนี้กำนันหรือว่าท่านขุนนี่ก็พยายามที่จะรักษาลูกสาวสุดที่รักนี่โดยทุกวิถีทางบังเอิญปีนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายทองเป็นคนจรหมอนหมิ่นเดินทางไกลไปจากบ้านทางวัดไร่ขิงก็อยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงปู่เส็งเท่าไหร่เร่ร่อนไปทำมาหากินด้วยการไปรับจ้างเขาขุดท้องร่องเลือกสวนให้คนมีฐานะเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นส่วนใหญ่เขาทำสวนทำไร่กันบ้านท่านขุนนี่ก็เหมือนกันปีนั้นท้องร่องสวนมะพร้าวมันเกิดตื้นเขินก็เลยตกลงว่าจ้างนายทองคนยากคนเนี้ยมาทำการขุดลอกท้องร่องเลือกสวนนายทองก็มารู้ว่าลูกสาวเจ้าของสวนที่เป็นนายจ้างของตัวเนี่ยป่วยทำท่าจะลาโลกภายในไม่นานเนี้ยวันนั้นตอนเย็นนายทองขุดลอกคลองเสร็จก็เดินตรวจดูท้องร่องอื่นๆเพื่อจะทำงานในวันรุ่งขึ้นเดินสูบบุหรี่ใบจากก็เดินมาพบลูกสาวท่านขุนตัวท่านขุนกำลังนั่งประคบประงมกันวุ่นวายก็เดินเข้าไปดูพอเห็นสภาพเจ็บป่วยของแม่แก้วก็รู้ชัดก็เลยบอกให้ท่านขุนทราบท่านขุนครับเวลานี้คุณหนูน่ะป่วยเพราะว่าเลือดทำรักษาหายากถ้าได้ไปกินยาของหลวงปู่เส็งนะครับเพียงโหลสองโหลเท่านั้นนะหายเป็นปิดทิ้งเลยครับนายทองพูดจริงหรือเปล่าเป็นไปได้เหรอแล้วปู่เสงที่เอ็งว่าอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปกราบท่านสักคราวเถอะถ้าลูกสาวข้าหายจริงๆข้าจะยกให้เป็นเมียปู่เสงเลยเฮ้ยท่านเป็นพระนะครับเป็นเป็นพระเหรอครับนึกว่าเป็นหมอโบราณวาสนาในทองตอนนั้นกำลังจะขึ้นหรือยังไงไม่รู้ก็ปรากฏว่าท่านขุนหรือว่ากำนันนี่เชื่อในทองก็สั่งลูกน้องเตรียมเรือม้าสี่แจวช่วยกันประคองแม่แก้วลงเรือ
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดอกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: งานหนักพักผ่อนน้อย
9: หวยกินแฟนทิ้ง
8: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
10: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
12: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปเนี่ยนะครับมีหลายคนที่กินสเตียรอยไปด้วยคือป่วยมากเอาว่าป่วยมากกินยาอะไรมันก็ไม่หายไปหาหมอแล้วก็หมอก็ฉีดสเตียรอยให้ทีนี้สเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นยาแรงคือบรรดายาทั้งหลายนี่ก็คือสเตียรอยด์นี่ถือว่าแรงที่สุดนะครับแล้วก็มีโทษข้างเคียงด้วยนะครับฉะนั้นมันก็จะไปบล็อกไปคุมอาการต่างๆเอาไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดอยู่ได้นะครับแต่ว่าต้องฉีดเรื่อยๆแต่นานๆไปจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหนักมากกินยาอะไรเข้าไปสเตียรอยด์จะไม่ป้องกันไม่ให้ยาตัวนั้นน่ะไม่สามารถให้ผลได้เท่าที่ควรนะครับให้ผลช้าแม้แต่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่ก็ให้ผลช้านะครับฉะนั้นท่านที่กินสเตียรอยด์เข้าไปอยู่แล้วเนี่ยถ้าดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วให้ผลช้านี่ก็ไม่ต้องตกใจก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดของเราเนี่ยส่วนผสมอย่างหนึ่งใน24อย่างก็จะมีสมอพิเภกท่านผู้ฟังครับสมอพิเภกนี่ช่วยบำรุงธาตุในร่างกายเขาว่าอย่างนั้นโบราณว่านะครับช่วยเจริญอาหารกระตุ้นการหลั่งน้ำดีทำให้ระบบย่อยอาหารดียิ่งขึ้นแก้ไข้ขับเสมหะนะครับแล้วก็บรรเทาอาการไอช่วยเป็นยาถ่ายยาระบายนะแล้วก็ผิวหนังที่เป็นตุ่มเป็นหนองนี่สมอพิเภกมีส่วนช่วยได้อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปนิดหนึ่งนะครับในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ซื้อหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไปครับบอกคนขายว่าเอากล่องเนี้ยกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมีตราทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์อยู่ข้างๆกล่องสังเกตง่ายๆเลยนะครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานต่อจากตอนที่แล้วเป็นเรื่องของหลวงปู่เส้งเชิญรับฟังครับ
1: ไอ้ตัวยาน้ำมะกรูดแช่เกลือเนี่ยของหลวงปู่เส้งนี่นะก็ทำให้นึกถึงตัวยาหลวงปู่สงวัดเจ้าฟ้าสาลาลอยอันนั้นน้ำปลาธรรมดาธรรมดานี่เองรักษาโรคหายได้ส่วนของหลวงปู่เส้งก็มีเกลือเม็ดกับมะกรูดเท่านั้นมะกรูดเกลือน้ำฝนสะอาดมาดองใส่โอ่งเก็บไว้รักษาโรคร้ายหายเกลี้ยงที่นี่มีอยู่เรื่องนึงคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังสมัยก่อนลูกผู้ชายจะถูกเกณฑ์ทหารอายุครบก็ต้องไปคัดเลือกทีนี้บางคนมีลูกชายคนเดียวส่งไปเป็นทหารก็หายสาบสูญไปเลยนะเพราะฉะนั้นการเป็นทหารสมัยก่อนนี้ก็ถือเป็นเรื่องน่ากลัวมากวันคัดเลือกทหารลูกคนไหนถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแม่ถึงกับเป็นลมล้มพับเลยร้องห่มร้องไห้เหมือนแกจะตายจากความรักของพ่อแม่หัวอกพ่อแม่ก็รักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดานะที่นี่มีอยู่บ้านหนึ่งลูกคนมีสตังค์นะเป็นเศรษฐีก็ไม่อยากให้ลูกเป็นทหารเหมือนกันคิดถึงหลวงปู่เส้งอุสอาพายเรืออีแปะนะสมัยก่อนไปไหนมาไหนก็มันไม่ทันวกทันใจอย่างเดี๋ยวนี้หรอกพายเหนื่อยฮะกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางพายเรือแต่เช้ามาถึงวัดก็เกือบจะเพลพระสงฆ์ก็นั่งเตรียมจะฉันแล้วพอมาถึงหลวงปู่เส้งท่านก็ถามโยมทั้งสองคนบอกว่าอ้าวมีธุระอะไรเหรอโยมพายเรือมาเนี่ยอาบเหงื่อยังกันอาบน้ำมนต์เดียวนะฮะมาหาหลวงพ่อและเจ้าค่ะคือลูกชายจะเกณฑ์ทหารมาขอน้ำมนต์หลวงพ่อให้แคล้วคลาดการเป็นทหารคราวนี้สักหน่อยนะค่ะหลวงพ่ออ้าวไปเป็นทหารที่ดีจะได้ไปช่วยชาตินะน่าจะให้เขาไปได้เรียนรู้ไปสู่ความรู้ใหม่ๆฮะโอ้ยไม่เอาละค่ะไม่อยากให้เป็นทหารเดี๋ยวมันไปตายอ่ะเจ้าค่ะเอาจะเอาน้ำมนต์ไปกินหรือเอาน้ำมนต์ไปอาบล่ะถ้าจะเอาไปกินก็รอฉันฉันเสร็จก่อนนะแต่ถ้าจะเอาไปอาบก็ว่ากันเดี๋ยวนี้เลยสองสามีภรรยาก็ใจร้อนก็ขอชนิดอาบเพราะว่าสรรพคุณมันเหมือนกันนี่พอตกลงกันแล้วหลวงปู่เส้งท่านก็บอกเอาละพ่อกับแม่ไปนั่งกราบพระก่อนนะยกมือประนมไว้ตั้งใจดีๆนะโมตัสสะสามครั้งนะแล้วก็ฟังฉันขอวาจาของอาตมาจงมีความศักดิ์สิทธิ์ความดีมีศีลทั้งหลายมาประชุมกันอย่าให้ลูกชายของโยมทั้งสองถูกทหารนะให้คลาดแคล้วปลอดภัยไม่เป็นทหารแต่ก็ต้องไปทำนานะสวดเสร็จท่านก็ให้พรสองสามีภรรยาแล้วก็บอกว่าเอาละเสร็จแล้วเอาไปตักเอาน้ำมนต์นะที่ท่าหน้าวัดเนี่ยเอาไปเท่าไหร่ก็ได้เอาไปเถอะสองผัวเมียก็มองหน้ากันสงสัยอดไม่ได้ต้องถามหลวงปู่หลวงปู่น้ำมนต์หลวงปู่ที่ว่าเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยเราก็อยู่หน้าท่าเนี่ยไม่เห็นมีตุ่มน้ำมนต์ที่ไหนสักลูกฝ่ายสามีก็สนับสนุนก็จริงได้ละครับหลวงพ่อแล้วเราจะไปตักที่ไหนล่ะครับหลวงพ่อไม่ได้ทำน้ำมนต์ให้เลยอ่ะหลวงปู่เส้งก็ชี้มือไปที่ท่าน้ำให้ไปตักเอาเองสองผัวเมียก็รู้สึกผิดหวังมากแสดงความไม่พอใจอยู่เงียบๆหลวงปู่เส้งท่านก็รู้ยิ้มแล้วก็เปิบอาหารฉันไปเงียบๆสองผัวเมียก็เดินลงไปที่ท่าน้ำปากก็บ่นพึมพำอะไรวะไหนใครๆก็พูดกันว่าหลวงพ่อเส้งนี่เก่งศักดิ์สิทธิ์มากมั่วจริงมีอย่างที่ไหนน้ำมนต์อยู่ท่าน้ำแม่น้ำท่าจีนมันจะเป็นน้ำมนต์ได้ยังไงกันเอาเถอะไหนๆก็มาแล้วอ่ะเอาขวดมาดิเอาขวดมา 3-4 ลูกมาเอาไปให้มันอาบคิดว่าอาบน้ำท่าหน้าบ้านก็แล้วกันพูดจบก็ตักน้ำใส่ขวดที่เอามาด้วยนี่จนเต็มแล้วพากันกลับบ้านของตัวอารมณ์หงุดหงิดจ้ะลูกชายก็ถามว่าไหนละพ่อน้ำมนต์หลวงปู่เส้งนั่งไงน้ำมนต์น้ำมนต์ที่ไหนก็น้ำท่าหน้าวัดนั่นแหละท่านบอกให้ตักมาก็เอามาเนี่ย2ขวดเองเอาไปอาบแม่นี่ถ้าไม่เกรงใจข้าเททิ้งต่อหน้าท่านเลยเชียวแหละฝ่ายลูกชายก็ดีใจมากที่ได้น้ำมนต์เอาถังน้ำไปวางบนระเบียงบ้านแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำมนต์เสร็จแล้วก็เอาน้ำมนต์หลวงปู่เส้งเทออกจากขวด ความอัศจรรย์บังเกิดขึ้นทันทีปรากฏว่าน้ำในขวดไม่ไหลอ่ะเทยังไงน้ำก็ไม่ออกเหมือนกับน้ำแข็งก็ไปอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่ใช่น้ำแข็งก็มองเห็นอยู่ว่ามันเป็นน้ำธรรมดาแต่ว่าเทไม่ออกลูกชายเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็ร้องบอกพ่อแม่ไปพ่อแม่ดูน้ำมนต์หลวงปู่ดิทำไมมันเทไม่ออกอ่ะน้ำมันติดขวดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้สองสามีภรรยาและเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็พากันมาดูก็เห็นเป็นที่อัศจรรย์พยายามเทก็ไม่มีน้ำไหลออกมาเลยเพื่อนบ้านคนนึงก็พูดเนี่ยเป็นเพราะแกสองคนไปโกรธท่านน่ะสิไปพูดจาดูถูกท่านก็ทำให้น้ำมนต์มันเกิดความอัศจรรย์แกทั้งสองต้องจุดธูปเทียนขอขมาลาโทษท่านก่อนแล้วถ้ามีเวลาก็ไปกราบเท้าท่านในถึงวัดเลยทีเดียวนะไม่ได้นะหลวงปู่เซงนะสองผัวเมียเศรษฐีนั่นก็ปฏิบัติตามขอขมาลาโทษเสร็จก็ตักน้ำราดคราวนี้ลูกชายก็ได้อาบน้ำมนต์อย่างสมใจรุ่งเช้าไปคัดเลือกทหารปรากฏว่าลูกชายของเศรษฐีนี่ถูกผลักไปรวมกับคนไม่ถูกทหารรับใบรับรองก็กลับบ้านได้ลูกชายก็เลยมาบวชพระอยู่ที่วัดหงอรุณรัศมีอยู่กับหลวงปู่ซะหนึ่งพรรษาศึกออกไปได้ไปทำนาจริงๆที่แปดริ้วเพราะดันไปชอบผู้หญิงชาวนาก็แต่งงานกับสาวชาวนาตรงกับคำของหลวงปู่เซ็งท่านพูดเลยว่าไม่เป็นทหารก็ต้องไปทำนานะไอ้ลูกเศรษฐีไม่ได้เป็นทหารแทนที่จะได้ไปแต่งเครื่องแบบโก้โก้กลับต้องไปไถนาหน้าดำแอดแอดแอดอยู่ในท้องนาเหมือนอย่างที่หลวงปู่เซ็งท่านพูดไม่มีผิดเลยครับจะเล่าถึงเรื่องของภิกษุผู้ทรงอภิญญาอีกรูปหนึ่งท่านผู้ฟังย้อนหลังไปเกือบ100ปีมีพระภิกษุหนุ่มร่างกายกำยำในตาสีเหล็กแสดงถึงความมุ่งมั่นไม่สั่นคลอนเป็นคนจริงสู้อดทนและมานะพยายามเมื่อได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านก็เดินทุดงจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งจากภูเขาลูกหนึ่งถึงลูกหนึ่งอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเอือมระอาการบุกป่าฝ่าดงไปองค์เดียวไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องผูกมัดให้ขัดใจท่านก็แสวงหาไปในทุกแห่งขอให้ได้พบสิ่งดีมีคุณค่าแก่ชีวิต
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงปู่เซ็งนะครับยังไม่จบท่านผู้ฟังพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับบางคนที่อยู่มาตอนนี้ก็จะมีครูครองที่สมบูรณ์แบบบางคนก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับครูครองที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงนะครับหลายท่านก็คงรู้หลายท่านก็คงจะเข้าใจนะครับเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่ามาเพื่อที่จะปรับปรุงให้เขาเป็นอย่างเราไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะให้เขามาเติมเต็มกิเลสของเราแต่ว่าเราอยู่ด้วยรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นนิสัยใจคออย่างนั้นธรรมชาติอย่างนั้นสันดานอย่างนั้นแต่เรารับได้เราอยู่กับเขาได้โดยที่เราไม่ทุกข์อย่างนี้ต่างหากมีเรื่องหนึ่งนะครับจะเล่าให้ฟังมีสามีกลับถึงบ้านมีสามีภรรยาคู่หนึ่งวันหนึ่งนะครับภรรยากลับมาถึงบ้านไปข้างนอกมาไปอบรมไปสัมมนามานะครับก็ยื่นกระดาษให้แผ่นหนึ่งเป็นกระดาษเปล่านะสามีบอกเอามาทำไมกระดาษเปล่าเมียบอกว่าฉันไปอบรมสัมมนามาเขาบอกว่าสามีภรรยากันเนี่ยควรหาจุดบกพร่องของกันและกันแล้วนำมาปรึกษาหาหรือหาทางปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคู่เป็นไปอย่างราบรื่นฉันว่ามันน่าสนใจดีไอ้เจ้าผู้สามีก็บอกฉันก็ไม่คิดว่ามันมีปัญหาอะไรนะการแต่งงานของเราภรรยาก็ทู่ซีนะผู้หญิงนะก็ไม่ได้บอกว่ามันมีปัญหาแต่หาข้อบกพร่องของแต่ละฝ่ายจะได้รู้ตัวแล้วก็ปรับปรุงให้ตัวเองดีขึ้นคุณก็เขียนมาว่าฉันมีข้อเสียกี่ข้ออะไรบ้างพอฉันรู้แล้วฉันจะได้ปรับปรุงตัวถูกอ้าวสามีก็ตามใจงั้นก็ลองดูจนวันรุ่งขึ้นนะครับอีกวันหนึ่งทั้งสองก็นำกระดาษของแต่ละฝ่ายมาอ่านให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังภรรยาก็เอาเลยทันทีฉันเริ่มก่อนแล้วนะฉันหาข้อเสียของคุณมาได้ตั้งสิบกว่าข้อเนี่ยก็ว่าไปเรื่อยนะคุณเรอไม่เกรงใจใครคุณเคี้ยวข้าวเสียงดังคุณมักจะทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไว้หน้าห้องน้ำคุณกลับบ้านไม่เป็นเวลาบางวันคุณก็ดื่มจนเมาหัวลาน้ำคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้ก็ว่าไปสิบกว่าข้อนะครับ สามีก็นั่งไอ้ทุกเจ้าสามีก็นั่งฟังเฉยนะแล้วตาคุณบ้างล่ะบอกสิว่าฉันมีข้อเสียอะไรสามีก็ก้มหน้านิ่งไม่พูดอะไรภรรยาจึงเอากระดาษในมือมาดูโวยวายอะไรของคุณเนี่ยกระดาษเปล่าคุณเนี่ยไม่เคยใส่ใจอะไรเลยฉันขอแค่นี้คุณก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือสามีก็เงยหน้าขึ้นมองภรรยาว่าไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำแต่ผมทำไม่ได้ผมมองไม่เห็นข้อบกพร่องในตัวคุณเลยสักข้อไม่ใช่เพราะว่าคุณสมบูรณ์แบบแต่เพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นมันคือตัวคุณคุณพูดมากนั่นก็คือตัวคุณคุณจะโมโหบ้างนั่นก็คือตัวคุณคุณใช้เวลาแต่งตัวหลายชั่วโมงนั่นก็คือตัวคุณคุณจะตลกซุ่มซ่ามเป็นเอกลักษณ์ของคุณเพราะไม่อยากให้คุณเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นตัวของตัวคุณมาก่อนที่ผมจะเจอคุณและทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ผมรักคุณผมสำหรับผมนะคุณไม่มีข้อเสียเลยสักข้อคุณคือคุณคุณคือคนที่ผมรักนะครับภรรยาก็อึ้งพูดไม่ออกก็กอดสามีด้วยน้ำตานองหน้าฉันขอโทษทำไมฉันถึงได้โง่อย่างนี้ฉันก็รักคุณที่คุณเป็นคุณนะครับท่านผู้ฟังไม่มีใครสมบูรณ์แบบจนไม่มีทิฏฐินะครับความสุขของชีวิตคู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับคนที่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างแต่อยู่ที่การเรียนรู้และยอมรับและเข้าใจกันและกันนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังจากน้ำมกุฎตราพนาลินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับ360 บาทครับบางครั้งอาจจะไม่แพงเกินไปนะครับไม่ได้ทำให้เราจนนะครับแต่อาจจะทำให้สุขภาพเราดีได้ทดลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาง

0: มาฟังเรื่องราวของหลวงปู่เส้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: บ่ายวันนั้นพระภิกษุธุดงค์รูปนี้ก็เดินทางมาถึงวัดปากคลองมะขามเท่าเมืองชัยนาทเดินเข้าไปที่กุฏิหลวงปู่สุขไปกราบนมัสการพร้อมกันแนะนำตัวเองกระผมพระทบธรรมปัญโยมาจากเมืองเพชรบูรณ์ครับได้ทราบกิตติคุณของหลวงพ่อก็ใคร่จะขอมาศึกษาวิชาเร้นลับเหล่านี้ครับหลังจากได้อยู่จำพรรษาศึกษาวิชาต่างๆจนมีความชำนาญสามารถแสดงให้ปรากฏได้แล้วท่านก็กราบลาหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าเดินทางกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเพื่อจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายสมัยสงครามโลกชื่อเสียงของหลวงพ่อทบนี่โด่งดังเหมือนกับครูบาอาจารย์ยุคนั้นเช่นหลวงพ่อคงหลวงพ่อเดิมหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินพระอภิญญาทั้งสิ้นนี้มีส่วนช่วยพยุงประเทศชาติโดยทางอ้อมเลยทีเดียวหลวงพ่อทบวัดชนแดนเป็นพระโด่งดังแห่งเมืองเพชรบูรณ์หลวงพ่อทบธรรมปัญโยหรือว่าพระครูวิชิตพัชราจารย์เดิมท่านชื่อทบนามสกุลม่วงดีเกิดวันศุกร์ปีมะเสงหรือวันที่3มีนาคมปี2424ที่บ้านยางหัวลมตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับโยมพ่อนี่เป็นชาวไร่มีฐานะดีระดับผู้มีอันจะกินก่อนจะมีนามว่าทบนั่นคือตอนเกิดท่านเอาศีรษะแล้วก็เท้าออกมาพร้อมกันไม่รู้ออกมาได้ยังไงเหมือนกับเล่นกายกรรมเลยโยมพ่อก็เลยตั้งชื่อให้ว่าทบชีวิตตอนเด็กนี่เป็นชีวิตที่น่ารื่นรมสะดวกสบายหลายอย่างไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจเพราะเป็นลูกคนมีสตังค์นะพอรู้ความก็ถูกนำไปฝากเป็นเด็กวัดเพื่อศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านภาษาขอมภาษาไทยในการเล่าเรียนนั้นหลวงพ่อทบมีความมานะพยายามเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเสมอเฉลียวฉลาดอยู่วัดใกล้ชิดกับวัดพออายุครบ16ปีก็บวชเป็นสามเณรหลวงพ่อทบศึกษาวิชาขั้นต้นจากหลวงปู่ศรีวัดช้างเผือกซึ่งท่านเล่นแร่แปรธาตุให้เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หลวงตาที่วัดที่เคยอยู่กับหลวงปู่ทบสมัยก่อนเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่หลวงปู่ทบจะมรณภาพมีกิจนิมนต์มากมายไม่เคยว่างเว้นเมื่อคราวฉลอง25พุทธศตวรรษท่านเดินทางเข้ากรุงเทพมาร่วมพิธีพุทธภิเษกเครื่องมงคลที่วัดสุทัศน์ครูบาอาจารย์หลายจังหวัดได้รับนิมนต์มานั่งปกแต่ละองค์ก็ได้มอบของวิเศษสุดแก่คณะกรรมการนำลงผสมในเบ้าหลอมนั้นหลวงพ่อทบก็นำเอาตะกรุดโทนซึ่งเป็นวัตถุที่จะต้องละลายรวมในเบ้าหลอมทองนั้น3ดอกพอได้เวลาพระทุกรูปท่านก็นั่งบริกรรมแผ่เมตตาจิตแผ่ไปยังเครื่องมงคลทั้งหมดในงานนั้นงานนี้ก็มีอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกเผ่าศรีอานนท์และพลตำรวจตรีเนื่องอาคุบุตรเป็นประธานและรองประธานฝ่ายคารวาสพอได้เลิกเททองก็นำเครื่องมงคลครูบาอาจารย์มารวมกันก็ใส่เบ้าหลอมให้ละลายนะขณะที่ช่างโลหะตักโลหะละลายลงเบ้าก็ตักได้ตะกรุดมาดอกนึงซึ่งไม่มีวี่แววว่าจะละลายเอามากดลงให้จมพอตักไปตะกรุดดอกนั้นก็ลอยขึ้นมาอีกแม้แต่ได้ที่ถักรัดเอาไว้ก็ไม่ไหม้ไฟซึ่งเนื้อโลหะแดงก่ำขนาดนั้นมันเหลือเชื่อที่จะมีวัตถุธรรมดาไม่ไหม้ไฟตกลงเมื่อตักเทโลหะลงสู่เตาแม่แบบจนหมดตะกรุดก็ยังเฉยช่างโลหะก็เลยตักวางไว้ให้คลายร้อนซะก่อนพอเบ้าที่สองช่างโลหะก็ตักเทใส่แม่แบบเรื่อยไปจนหมดก็ยังมีตะกรุดดอกนึงไม่ละลายเบ้าที่สามก็เป็นอย่างนั้นอีกเมื่อพลตำรวจเอกเผ่าศรีอานนท์ทราบก็ขอดูพอหยิบขึ้นมาท่านก็ยิ้มโอ้แหมหลวงพ่อทบนี่ท่านยอดจริงๆเข้าไปกราบแล้วก็ยื่นตะกรุดทนทั้ง3ดอกให้หลวงพ่อทบดูท่านดูเสร็จก็ไม่พูดอะไรยื่นส่งให้พลตำรวจเอกเผ่าแล้วก็รองเนื่องนะก็ไม่พูดอะไรตกลงว่าตะกรุดวิเศษทั้ง3ดอกนั้นถ้าใครได้ไปก็น่าอัศจรรย์ไม่น้อยหลวงตาบอกว่าอัศวินเผ่าคงจะได้ไปเพราะว่าต่อมาอีกหนึ่งสัปดาห์ท่านก็มาถึงวัดช้างเผือกที่หลวงปู่ทบอยู่นับเป็นการมาที่สร้างความเจริญให้แก่หมู่บ้านด้วยโดยเฉพาะคุณหญิงก็ใจบุญมาทำบุญทำกุศลกับหลวงพ่อทบทอดกฐินก็เคยมาเรื่องของวัตถุมงคลที่ทำให้หลวงพ่อทบวัดชนแดนมีชื่อเสียงโด่งดังมากและมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเล่าให้ฟังครับ ชาวบ้านเขาเล่าเรื่องของผู้ใหญ่สมนึกซึ่งได้รับตะกรุดดอกเดียวที่ได้รับสืบทอดต่อมาจากพ่อเนี่ยผู้ใหญ่นึกก็บอกว่าอย่างอื่นไม่ใช้เลยใช้ตะกรุดหลวงพ่อทบดอกเดียวใส่สายสร้อยคอขนาดใหญ่ใส่แบบสะพายนะสร้อยเส้นยาวหนัก10บาทนั่นแหละเป็นทองนะครับผู้ใหญ่บอกว่าพ่อสั่งให้รักษาไว้เท่าชีวิตเลยผมก็เลยไม่เข้าเอวแต่ถ้าจะแขวนคอเผลอๆเดี๋ยวคนกระชากหลุดจากคอได้ก็เลยต้องพายสะพายเฉลียงบ่าอย่างนี้นายสมนึกเป็นผู้ใหญ่บ้านครั้งนั้นมีเหตุการณ์ไม่ค่อยสงบนักจังหวัดเพชรบูรณ์บางพื้นที่นี่ถูกแทรกซึมจากผู้ก่อการร้ายเสมอก็คงจะรู้กันวันหนึ่งแกก็นั่งรถกระบะเล็กๆจากบ้านไปธุระที่บ้านป่าแดงในรถมีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วย3คนรวมทั้งผู้ใหญ่เป็น4คนก็นั่งข้างหน้า2ข้างหลัง2ตอนขาเข้าไปในป่าแดงมันไม่มีปัญหาจะขาออกสิเสียงบึ้มรถทั้งคันถูกแรงอัดจากใต้พื้นดินเนี่ยทั้งรถทั้งคนเหมือนก็ถูกมือยักษ์จับเหวี่ยงผู้ใหญ่สมนึกบอกว่าเขาคงเจตนาฆ่าตายทั้งหมดเนื่องจากเขาไปประชุมแต่ว่ามีอยู่ปัญหาหนึ่งที่ขัดแย้งกันเพราะว่าฝ่ายนั้นไม่ปรารถนาดีต่อชาติและประชาชนปรากฏว่าตะกรุดหลวงพ่อทบสามารถป้องกันคนทั้ง4ให้รอดตายมาได้นับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ผู้ใหญ่ก็บอกว่าแรกๆตกใจนึกว่าตายหมดแล้วร่างกายปลิวเหมือนใบไม้เลยรถกระบะนี่ท้ายรถหายไปเลยนะเหลือแต่ส่วนหน้าเท่านั้นเองเสียงดังสนั่นก็ทำให้ชาวบ้านออกมาดูเหตุการณ์พอรู้ว่าไม่เป็นอะไรทีนี้ก็กลายเป็นวีรบุรุษสิสิทธิ์หลวงพ่อทบสร้างปาฏิหาริย์ทับกับระเบิดรอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์ดีว่าสมัยก่อนหนังสือพิมพ์ไม่กล้าเข้าไปแถวเพชรบูรณ์นะเพราะกำลังรบกันถ้าเข้าไปอย่างเดียวนี้พวกผู้ใหญ่สมนึกก็คงจะดังระทึกกึกก้องยิ่งกว่าระเบิดลูกนั้นซะอีกนี่คือผลของคนที่ศรัทธาเลื่อมใสและเชื่อในคำสั่งของพ่อน้อมเอาความดีงามว่าพระท่านย่อมรักษาเทวดาย่อมคุ้มครองตะกรุดโทนอันนี้เป็นตะกรุดรุ่นเดียวกับที่หลวงพ่อทบนำเข้าพุทธาภิเษกเมื่อ25พุทธศตวรรษนั่นแหละ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงปู่เซ่งนะครับยังเหลืออีกตอนหนึ่งท่านผู้ฟังยังไม่จบตอนหน้านี่แหละนะรอฟังให้จบด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเทศกาลสำคัญนึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่านเป็นบุญของเราเป็นบุญของเขาเป็นบุญของท่านที่ได้รับสิ่งดีๆจากเรา

0: มาเยี่ยมผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดท่านหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับสวัสดีครับ
1: แม่สวัสดีครับ
0: ซื้อแม่ยังเกาะ
2: แม่สงวนราศีสำราญจ้า
0: อายุเจ็ดปีแม่สงวน
2: อายุ70ปีจ้า
0: โอ้70ปี
2: จ้า
0: เขาบ่นหนาถึงมาบ่นหนาตาคือส่ง60หรือหนา60
2: สิย่างเขา71นี่แหละนี่แหละสิ้นเดือนนี่แหละ71
0: อ๋อจะอยู่บ้านเลขที่อย่างบ้าน
2: 382จ้า
0: หมู่
2: 9
0: บ้านอย่างบ้าน
2: บ้านสะอาดใต
0: ้บ้านสะอาดใต้ตำบล
2: ลำคลอง
0: ลำเนี่ยก่
2: อลำคลอง
0: ตำบลลำคลองอำเภอ
2: เมือง
0: จังหวัดกาฬสินธุ์
2: จ้า
0: ครับผมจะถามเนาะคือว่าเป็นการแช่ประสบการณ์
2: จ้าน
0: ะครับว่าก่อนที่มากินน้ำมะกรูดเนี่ยมันเป็นอย่างไรก่อนมากิน
2: ก็เห็นคุณยายเล่ากินเล่าก็ดีขึ้นคุณยายบุญมีนี่แหละ
0: มาเห็นเล่ากิน
2: มาถามเล่ามาเล่นน้ำเล่าบ้านนี
0: ้มันเป็นอย่างไรบุญมี
2: เจ้าย่าบุญมีเล่าอ่ะล้มแล้วก็เจ็บขาเล่าก็เดินบ่ค่อยได้จ้ะก็เลยช่วงนี้นานๆก็ค่อยมาเห็นกันพอไม่เห็นช่วงนี้ก็เลยถามเล่าว่า
0: สงสัย
2: เล่าคือแข็งแรงขึ้นคือบ่ถือไม้เท่า
0: อ๋อแต่ก่อนเห็นแล้ว
2: แต่ก่อนแล้วถือไม้เท่าแล้วก็สิเดินกระเพก
0: ทำตัวผิดปกติ
2: จ้ะ
0: บ่ยอมถือไม้เท่า
2: บัดนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ปิดเอ้าคือวัยรุ่นแต่ย้ายอัน
0: ก็เลยสงสัย
2: คือแข็งแรงแท้เฮ็ดอีหยังมาบอกแน่ฮังกำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ว่าซั่น
0: เจ้าเป็นหยัง
2: เป็นปวดตามคอตามอันนี
0: ้ขาซ้ายแขนซ้ายมันปวดต้นคอต้นแขน
2: ครั้งแรกมันก็มานี่
0: ปวดกระดูก
2: ก็มานี่มันก็สิวิ่งลงมาเรื่อยๆมั้ย
0: ปวดแรงนี่ท่าน
2: จากมันจริงไปหาหมอบัดนี้ไปหาหมอที่นี่ก็บอกว่ากระดูกทับเส้นย้ายมันอัน
0: แต่ว่าเป็นช่วงแขน
2: จ้ะเป็นช่วงแขน
0: มันปวดแห้ง
2: บ่ก็บ่ถึงกับปวดแห้งแต่มันพอ
0: ลำคาญ
2: พอบ่ลืมพอลำคาญ
0: ปวดตลอด
2: แล้วเป็นบางคืนบ่ได้ปวดตลอดกลางเว้นนี่บ่ปวดเฮ็ดงานได้สบายแต่กลางคืนบางมื้อนี่สิช่วยตัวเองบ่ได้มันสิตายไปเลย
0: แขนถือคอง
2: เด้แขนคางนี
0: ่ดูครับคนมันนอน
2: ก่อนแต่ว่าเฮ็ดมันเกษตรกรเนาะเฮ็ดตลอดนี่ก็พึ่งออกมาเบิ่งเหงื่ออะไร
3: สายบักม่วงตัด
0: ครับ
2: มัน
3: ตลอด
2: มันผลไม้มันหลายไม่ถูกฤดูนะ
0: ปลูกอยู่บ้าน
2: จ้า
0: ปล
2: ู
4: กมีเพราะเห็ดละงอกไม่หยังครับ
0: ปลูกจะปลูกยังไงปลูก
2: ไอ้มันพวกธรรมชาติมันก็เกิดในหันทุกอย่างมีทุกอย่างค่ะเห็ดธรรมชาติ
0: สวน
2: บ่เป็นสวนเป็น
0: สวนปลา
2: ก็ได้ขายบางปีในมือแล้ว 4,000 5,000 ก็ได้ถ้ามันออกพร้อมๆกันมันเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกมูอย่างทํานองนี้นะถ้าพวกกล้วยพวกบักม่วงพวกไอ้ลูกท่อพวกมันปลูกทุกอย่างแต่มันบ่มียางละหลายละบัด
0: ครับมันเป็นส่วนผสม
2: มันเป็นส่วนผสมประสานแต่มันมีป้อมบ้านมันมีหลายแหล่ง
0: ดีแล้วมีความสุข
2: ก็เลยไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อยๆอายุ71เนาะ
2: แต่มีความสุขกับอันนี้จ้ะ
3: แนะนําเ
0: พิ่นนี่ล่ะแม่ยายบุญมีก็แนะนําให้เจ้ากิน
2: เลยแนะนําโอ้ยขอกินเด้อนี่เอามาให้ลองน้ําในยายเจ้าอย่าไปซื้ออันไก่ขันเจ้าว่าไม่มองไปนี่เอาอยู่นี่ป้ายขาวนี
3: ่ร้านไส้เ
2: พิ่นร้านไส้ขายอยู่อัน
0: ครับ
2: อดุลพระกาเนี่ย
0: ครับผมเอามากินแล้วเป็นยังไงบ้างนี
2: ่ก็กินอยู่3ขวดก็รู้สึกว่ากระเบาอยู่แต่ว่ามันก็ยังบ่ทันได้ถึงกับว่าหายกระเบาโตอีหยังเอ้าพอดีลูกผู้ที่บวชในวัดนี่ล่ะ
0: ครับ
2: เคยสังเกตแม่อันนั้นอันนี้แกสิดูแลแม่นะจะเป็นพระนี่ก็ออกไปหาซุ้มมือไปดูแลแม่อันเพิ่นนอนอยู่ในวัดเพิ่นมาเพิ่นฟังวิทยุเขาโฆษณาว่าซั่นอันยามังคุดนี่มันบ่เป็นยารักษาหายเร็วดอกแม่แต่มันบำรุงเจ้าแก่แล้วกินเพื่อสุขภาพซะเอาเงินไปพร้อมมันเอาเงินให้พร้อมนั่นเด้
0: ยานแม่บ่กิน
2: ยานแม่บ่กินอันนั้นกินเหมือนแล้ว3ขวดนั่นแม่กินเหมือน3ขวดแล้วได้ล่ะก็บ่หายได้ล่ะแขนนี่ว่าซั่นว่ามันบ่หายง่ายดอกแม่กินไปเรื่อยๆเฒ่ารุ่นนี่มันบำรุงมันสิซอยอันร่างกายเฮานี่ดีขึ้น
0: ซั่
2: นผมเบิ่งแล้วมันบ่แม่นยาที่คือยังยาเม็ดยาหยังดอกกินไปโลดว่าซั่นว่า
0: คร
2: ับ
0: อ
2: ันโทษเพิ่นออกมาเบิ่งแล้วออกมาเบิ่งแล้วมื้อบ้านนี่เอาไป
0: ครับ
2: เพิ่นก็เลิกไปกินอีกขวดนึงอยู่ในวัด

0: เพิ่นมาเอิ้นในเด้อสิไปฟังว่าซั่นบ่าอันฟังผู้เพิ่นเว้าผู้พันผู้นี่ฟังผู้เพิ่นเว้านี่ผมว่าเพิ่นบ่ได้หลอกได้ตัวดอกเพิ่นเฮ็ดจริงนั่นล่ะฟังเพิ่นเว้านั่นดีอยู่ดอกพันว่าของพวกนี้ก็มีเป็นของพวกสมุนไพรมันบ่เป็นอันตรายดอกแม่เบิ่งแล้วว่าซั่นบ่ากินไปเรื่อยๆเด้อว่าซั่น
1: ตอนนี้ตกลงก็กินมา3ขวด
0: กินมา3ขวดแล้วก็เลยหยุดมา
2: ออกมาหายายนี่น่ะมาส่วนกันเอาเป็น
0: ก็เลยมาส่วนอีกยายเฮ็ดจังได๋ยาหมดแล้วเด
1: ้กันยาน้ำมังคุดหมดแล้ว
0: ยาน้ำมังคุดหมดแล้วอันเฮ็ดจังได๋เฮาอันคันว่าให้กินหลายยาซื้อหน่อยหลายเอาเป็นล่างโลดยาให้เฮาบวกกันว่าซั่น
1: ซื้อเป็นล่างมาเลย
0: สิเป็นล่างมา
1: เออ
0: มาแบ่งกันคนละครึ่งหมู่บ้านนี่กันเฮาก็สิหมดพร้อมกันอีกเฮาซื้ออีกฮะรุ่นล่างนึงซั่น
2: ยายบ่มาง่ายดอกใกล้โอ้สิมาง่ายดอก
1: เพราะว่า
2: ตาย
1: คือว่ามีขึ้นในระดับนึงกับท่านผู้ฟังกับเด็กก็คือเสียงของแม่ยังก
0: ็แม่สงวน
1: นะครับแม่สงวนนี่เพิ่นอายุ71ปีแล้วกับปัญหาก็คือหมอว่าเป็นกระดูกทับเส้นแต่เป็นอยู่แขนเจ็บแขน
0: บาดไหล่ลงมา
1: บาดไหล่น้ําแขนไหลลงมา
0: ครับ
1: นะครับก็กินมา3ขวดก็บ่ได้กินหลายปานใดแต่ว่าตอนนี้ขึ้นได้ระดับนึง
0: เป็นรู้สึกว่าเบาโตก็บ่ถึงกับว่าหายขาด
1: ครับบ่เป็นหยัง
0: ก็เลยอยากกินอีกก็ไปเรื่อย
1: ๆคอยมันก็สิค่อยๆดีไปดอก
0: ใช่
1: นะครับเพราะว่าครอบว่า1เฮ็ดงานอยู่ประจํานําบ่หยุด
0: ประจํา
1: คนขยันงานหลาย
0: ครับถ้าเป็นสวนรดน้ําจังซี่ก็2ข้างหิวคู่2หน่วยเดี๋ยวนี้ยังเฮ็ดอยู่เด้อเดี๋ยวบ่ได
1: ้เด็ดๆนี่นะยังหิวคู่2หน่วยไปฮดน้ําอยู่โอ้ย
0: มันนี่เป็นบางแรง
1: บ่ปวดแขนให้ใจเย็นละคนนะ
0: ส่วนนี่เขาก็ต่อให้หมดแล้วเขาบอกว่าอย่าไปปูอีกมองนั้นเจ้าได้หิวโหดเขาต่อสายยางให้ซีดโอ้ยบ่ทันใจมองนี่ต้องปลูกบ่ทาน้ําแล้วหิวตัว
1: หิวเอาม
0: ื้อละโอ่ง2โอ่ง
1: บ่ปวดแขนก็จักสิว่าจังได
0: ๋ล่ะเด็ดๆจังซี่ก็เข้าไปได้บ่
2: ยาพอดีกินตัวนี้ล่ะเป็นยา
1: แต่ว่าจบแข็งแรงขึ้นบ่กินตัวนี้สังเกต
0: รู้สึกไว้แข็งอยู่จ้ะ
1: แข็งแรง
0: ขึ้น
1: แข็งแรงขึ้นแข็งชัดจ้ะ
0: เป็นกระปี้กระเป๋าเป็นบ่เหนื่อยซาดแต่ก่อนนั่นคันเฮ็ดแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยหลายอ่อนขาอยากนอน
1: คร
0: ับ คันนอนล่วงก็หลับปั๊บเลยมันเหนื่อยแม่ก็พ่วงเพียพ่วงเมียของเฮาหลับ
1: ผู้มื้อนี่เป็นจังได๋ความเมื่อยความหยังเป็นจัง
0: ผู้มื้อนี่มันไม่ได้อยากไปมันสิไปเรื่อยๆ
1: เอาไปเลยมันไปเลย
0: อันนั้นแม่อันนี้แม่ต้องไปเรื่อย
2: มันก็ได้อยู่เท่าไหร่แม
1: ่ปั่นอายุ50 40บ่ถาวดองๆอายุ71แล้วเด้
2: แม่ที่ว่านอนคืนแล้วมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มัน
0: มันเป็นแล้ว3ครั้งแล้วเด้สิมันช่วยบ่ได
1: ้สิตายนี่บ
0: ่จ้ะต้องใช้แขนนี
1: ่ยก
0: ช่วยพยุง
1: อ๋อยอมปัดทีนี้มันบ่เป็นแล้วแม่นบ่
0: บ่แต่พัดกินบ่เป็นอีกเทื่อ
1: บ่เป็นออกไปคือว่าหมายถึงว่าจะนอนไปย่ําคืนนี่แขนก็ยังมันตายนี
0: ่มัน
1: จับยึดยับบ่ได
0: ้คิดเลยว่าต้องตายเฟี้ยง
1: ถึงสาย
0: คิดในใจว่าต้องตายเฟี้ยงแน่นอนแบบนี้
2: คันบ่ได้สักเพื่อนกันอีหลี
1: ครับกันบ่ดูแลไว้เพราะว่าคันมันเป็นหนักมันสิรักษายากนะครับ
2: ไ
1: ว
2: ้เศร้า
0: ๆกับเว้าจังซี่บางคนก็บอกว่าเจ้าสิรีบไปเลยเด้แขนเจ้าสิไปบ่ได้เด้คันเจ้าปล่อยไว้ไปบีบซะไปพาซะโอ้ยข่อยบ่เอาเท่าปานนี้พาข่อยก็สิเป็นแนวใหม่แล้ว
2: ก็คือว่าพวกแม่นี่แล้วนี่ก็เขาหมอก็ไว้พาก็บ่พา
0: หมอกับยายมันไม่หายนะกินยาก็ไม่หายนะผมฉีดยาให้2เข็มนี่มันก็ไม่หายนะกระดูกทับเส้นถ้ากินยาหมดแล้วมาอีกนะยายกินเที่ยวละ4เม็ด5เม็ดเนาะว้ายแต่มันไม่หายยายไม่มาหรอกก็ว่าสุดตัวก็บอกเลยแล้วสิบอกไม่เห็นหยังเนาะบ่หายเน
2: า
0: ะ
2: ตัวเล่าตัวเล่าอยู่ไปกินตัวนี้ล่ะ
0: ก็เลยสิทดลองนี่ล่ะก็สิค่อยกินไปเรื่อย
1: ๆไปเลยเนาะแม่สงวนเนาะครับกินไปครับแม่สงวนจังได๋ก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายสังขารของเฮาน
0: ั่นล่ะ
1: เฮาใส่มันมาหลายแล้วเจ้าใส่มันเฮ็ดงานหนักแล้วให้รางวัลมันแน่
0: เพิ่นแนะนําอย่างซั่นล่ะ
1: ระวังมันเป็นแนวอื่นมันสิรักษายากมันสิป่วยยาก
0: อันพักผ่อนแน่เด้อแม่พักผ่อนแน่เด้ออย่าเฮ็ดหลายแต่เฮาเคยแล้วเฮาก็ยับยั้งบ่ได้เนาะ
1: คร
0: ับ
2: ก็จักตุนเมืองจักตุน
0: เดี๋ยวถ้าเฮาไปนี่เฮาจะต้องได้เลยเด้เงิน
1: แม่นอยู
0: ่ใบกล้วยก็ได้ขายอีหยังมันก็ได้ขายทุกอย่าง
1: ออกมาก็เป็นเงินหมดละในสวน
0: เป็นเงินหมดบัดเอาออกมา
2: เป็นจังได๋
1: ดีใจครับ คุณแม่สงวนอยู่71ปีนะครับได้จังไหนกับแม่ก็กินไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะครับดูแล
0: ก็คิดว่าจะกินไปเรื่อยๆ
3: ครับแห่งรางวัลชีวิตจากของบุญรักษาเทวดาคุ้มครองครับสวัสดีครับ
4: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: มาฟังเรื่องราวของหลวงปู่เส้งตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
5: เรื่องราวอันน่าสนใจของท่านก็มีอีกเรื่องนึงคือเรื่องนายอินนายอินเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่สมัยก่อนยากจนแกเป็นนักเกษตรกรรมเหมือนกันแต่ไม่ได้จบมาจากแม่โจ้หรอกแกจบมาจากข้างวัดแม่ใจแหละข้างบ้านแกแต่ว่าสายเลือดที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษก็ทำไร่ทำนามาโดยตลอดไม่ต้องไปเรียนวิธีปลูกข้าวทำได้เองปลูกได้ทุกอย่างตั้งแต่ข้าวผักกระเทียมลำไยลิ้นจี่เป็นต้นความจนมันสอนอยู่มาวันนึงก็มีสหายรักกันมากเรียนจบป.4 ร่วมรุ่นมาพบกันมาพบนายอินเนี่ยเพื่อนคนนี้หน้าดำดำก็เอ่ยปากบอกอินเอ้ยเวลาเนี้ยเราขอพูดกับเพื่อนอินอย่างเปิดเผยนะไม่มีเงินติดตัวเลยแต่อยากจะกลับบ้านที่เวียงป่าเป้าเดี๋ยวเราจะเอาพระเครื่ององค์นี้ให้เพื่อนองค์นึงนะหาตังค์ให้เรา500แล้วกันเพื่อนนะไม่มีเงินลำบากหน้าดำหน้าเขียวมาหาเนี่ยไม่ช่วยใครจะช่วยถึงจะจนแต่ก็ยังจนน้อยกว่าเพื่อนนะก็เลยจะทำเป็นเฉยมันก็จะไร้น้ำใจก็เลยบอกอ้าวตกลงเดี๋ยวจะให้เงินเพื่อนจะได้กลับบ้านส่วนพระเราไม่เอาอะแกเก็บรักษาไว้เหอะเอาไว้ใช้สหายผู้เดือดร้อนก็บอกไม่ได้เลยเราตั้งใจไว้แล้วขอเพียงเพื่อนสวมคอไว้เสมออย่าห่างตัวนะเก็บรักษาไว้ดีที่สุดว่าแล้วก็มอบพระองค์นั้นให้ในลักษณะยัดเยียดนายอินไม่รู้จักว่าเป็นพระอะไรกันหรอกเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ไม่ได้แขวนคอไว้แต่ว่าใส่ถุงพลาสติกห่อไว้อีกชั้นหนึ่งเท่านั้นเองจำเนียนการผ่านไปนายอินเริ่มกลายเป็นคุณอินเพราะว่ากิจการเริ่มขยายตัวขึ้นดีขึ้นแรกๆก็เป็นเพียงชาวไร่ชาวสวนพอได้พบลู่ทางก็ทำให้กลายเป็นพ่อค้าเต็มตัวรับพืชไร่หัวกระเทียมหัวหอมไปขายส่งอีกทอดหนึ่งตอนนี้ก็มีรถแทนเกวียนเล่มเก่าระยะที่นายอินมีรถนี่รู้สึกว่าปัญหาเกิดขึ้นมากมายหลายครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ล้วนแต่หน้าหวาดเสียวทั้งนั้นก็ทำให้นายอินสงสัยว่าเราก็ประสบอุบัติเหตุมาหลายครั้งแต่ละครั้งเราไม่มีอะไรทำให้เจ็บปวดมากมายเลยเพราะอะไรกันแน่วันหนึ่งนายอินก็นั่งรถหกล้อไปรับพืชไร่ที่เขตติดต่อบ้านสุนใกล้ๆอำเภอฝางตอนที่เดินทางมาเชียงใหม่ถนนมันเลวร้ายมากเลยต่อให้ฝีมือดีขนาดไหนก็แล้วเถอะถ้าประมาทในเจ็บทุกรายนายอินก็นั่งมาข้างซ้ายมีคนขับที่เขาจ้างเอาไว้เหยียบคันเร่งเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นหวั่นไหวเพราะตอนนั้นเย็นมากแล้ว ฝ่ายคนขับก็หมุนพวงมาลัยซ้ายทีขวาทีวาดไปวาดมาอยู่ตลอดเวลาในอินก็เอ็นไปเอียงมาเคลิ้มๆในที่สุดก็ม้อยไปจริงๆท่ามกลางการม้อยหลับแกก็สะดุ้งสุดตัวเปล่าไม่ได้หลวงปู่หลวงพ่อมาบอกอะไรหรอกรถมันลงข้างทางเสียงรถไถพลาดพลาดพลาดลงไปข้างทางชันลาดลงไปแล้วมีต้นไม้เล็กๆก่อนจะถึงพื้นราบนะเสียงครุ่มครามครุ่มครามหมุนไปทั้งในอินและคนขับรถปรากฏว่ารถหล่นตูมลงไปในลำธารที่มีน้ำไหลเอื่อยๆขณะที่งงเป็นไก่ตาแตกก็เห็นแสงสว่างเหลืองๆอยู่ห่างตัวสักสองวาในอินก็คลานไปดูแล้วก็เก็บขึ้นมาแท้จริงก็คือถุงพลาสติกที่ห่อองค์พระที่เขาติดตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะเสร็จแล้วก็มองหาคนขับรถเห็นนอนอยู่ข้างๆทานน้ำรีบดึงขึ้นมาครู่เดียวก็ฟื้นคนทั้งสองประสบอุบัติเหตุในอินไม่มีบาดแผลเลยคนขับรถหัวโนเพราะพวงมาลัยกระแทกเขาให้กับที่มือนิดหน่อยตั้งแต่นั้นแหละในอินก็สืบเสาะหาแหล่งของพระเครื่ององค์นี้และรู้ชัดเจนว่าเป็นพระกริ่งนเรศวรเมืองงายของหลวงพ่อทบวัดช้างเผือกจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ในสมัยที่หลวงพ่อทบไปสร้างวัดสว่างอรุณปี2491กับอีกวัดหนึ่งคือพระพุทธบาทเขาน้อยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้กิตติคุณของหลวงพ่อทบโด่งดังถึงขนาดระหว่างนั้นมีญาติโยมเดินทางไปร่วมทำบุญกับหลวงพ่อทบเสมอเนื่องจากมีคนมาร่วมทำบุญเอาเงินมาถวายท่านอยู่เสมอเกิดไปเข้าหูพวกโจรใจบาปมันก็ตรงมายังกุฏิหลวงพ่อทบซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อท่านนั่งอยู่โดยมีสามเณรกำลังง่วนอยู่กับการจัดที่นอนแล้วก็ต้มน้ำร้อนน้ำชาถวายจากคำบอกเล่าบอกว่าหลวงพ่อทบสายตาไม่ดีแล้วตอนนั้นท่านแก่มากและมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นสายตามันหมดอายุไม่เห็นเอาดื้อๆอย่างนั้นแหละทีนี้โจรใจบาปมันพวดพลาดก็มาถึงก็ยืนจังก้าสายตามองหลวงพ่อทบพอเห็นอาการของท่านนั่งนิ่งสงบอยู่ก็สงบที่ก็ท่านไม่เห็นนะมันก็กว่าสายตามองหาที่เก็บเงินฝ่ายสัมมาเนนที่อยู่ด้วยพอเห็นโจรมาปล้นดึงปืนมาจากเอวสัมมาเนนก็วิ่งจีวรบานลงจากกุฏิไปปล่อยให้โจรใจบาปรื้อข้าวของอยู่กับหลวงพ่อทบไปแหละทีนี้มันหาไม่เจอมันก็หันมาหาหลวงพ่อทบท่านยังนั่งอยู่ในกิริยาเดิมคือนั่งนิ่งไม่พูดว่าอะไรความรีบร้อนหรือกลัวไม่รู้หรือว่าคิดว่าหลวงพ่อทบท่านจะมองแล้วก็จำหน้าได้พอไม่ได้ของก็เลยโกรธหันปากกระบอกปืนยิงทิ้งหลวงพ่อเลยเสียงแฉะแฉะกระสุนด้านนะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุ้มครองเพราะฉะนั้นปืนไม่ระเบิดแต่ว่าถึงแม้สายตาท่านมองไม่เห็นแต่หูท่านยังได้ยินท่านก็ถามใครทำเสียงอะไรอ่ะใครทำอะไรอ่ะไอ้โจรใจบาปมันยิ่งตกใจมันก็ระเบิดกระสุนขึ้นอีกไอ้ปืนขี้เถอะไม่ดังอะไรอ่ะนอกจากแฉะแฉะเสร็จแล้วมันก็มองหน้าหลวงพ่อทบซึ่งท่านไม่ได้แสดงอาการตกใจกลัวอะไรเลยโจรใจบาปเห็นท่าไม่ดีคิดดังนั้นก็เพ่นหน้าออกจากกุฏิโดดลงบันไดอย่างคนเสียขวัญขณะวิ่งไปก็บังเอิญสามเณรที่วิ่งลงไปก่อนแล้วก็นำชาวบ้านวิ่งสวนเข้ามาก็จ๊ะเอ๋กันกลางทางนะสามเณรก็บอกนี่ไงโจรที่เอาปืนไปจี้หลวงพ่อทบสิ้นเสียงเณรลูกศิษย์หลวงพ่อทบทั้งหมดไม่กลัวลูกปืนอยู่แล้วเหนียวกันอยู่แล้วก็โถมตัวเข้าหาโจรทันทีทีนี้ล่ะทั้งเข่าทั้งหมัดเท้าซ้ายเท้าขวาก็ร่วมกันทอดพระป่าสามัคคีประเคนไปยังร่างทุกส่วนของโจรไม่ทันล้มก็ถูกวาดลูกซ้ายลูกขวากลิ้งไปกลิ้งมากว่าจะพาตัวมาถึงกุฏิได้ถ้าพาไปดูกระจกนี่มันจำตัวเองไม่ได้ทีนี้พอหลวงพ่อทบรู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านก็บอกลูกศิษย์และญาติโยมปล่อยเขาไปเถอะอย่าไปทำอะไรเขาเลยเขาไม่ได้เอาอะไรไปนี่เขาจับเอาไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะอย่าไปทำเขาจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันเปล่าๆเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อทบนั้นมีอยู่เยอะครับมีหลักฐานที่จะยืนยันได้หลายอย่างทีเดียวแต่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังครับรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณต่อรายการทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกัน มีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
7: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะมีต่อมชนิดหนึ่งนะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าต่อมเอนโดไคน์ไอ้เจ้าต่อมเนี่ยมันจะทำหน้าที่หลั่งสารแห่งความสุขออกมาพอหลั่งออกมาแล้วจะทำให้เรามีความสุขกายมีความเบาใจสดชื่นนะครับสารเอนโดฟินฝรั่งเขาว่าอย่างนี้ทีนี้ไอ้สารพวกนี้เนี่ยถามว่ามันจะหลั่งขึ้นมาตอนไหนนะครับตอนที่ร่างกายเราพักผ่อนมากๆร่างกายเรามีความสุขหัวเราะแล้วก็เจออะไรที่มันถูกใจมันก็จะหลั่งออกมาแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เขาได้วิจัยออกมาว่าร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาได้ดีก็คือตอนที่เราไหว้พระสวดมนต์หรือทำสมาธิเราตั้งใจไหว้พระสวดมนต์พอจิตสงบจิตสบายปลอดโปร่งโล่งไอ้เจ้าต่อมนี้ก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาทำให้เรามีความสุขมีความสดชื่นกระปี้กระเป๋าร่างกายพอได้รับสารแห่งความสุขบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยป่วยเขาว่าอย่างนั้นนะครับฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องขยันสวดมนต์นะครับสวดมนต์เรื่อยๆสวดมนต์บ่อยๆจิตสงบนะครับอายุจะได้ยืนร่างกายจะแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บจะน้อยอย่าอารมณ์เสียอย่าโกรธการโกรธเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บนะครับการอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดบึ้งนี่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บอย่างมากๆเลยครับท่านผู้ฟังนะครับโรคร้ายที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมาจากเขาบอกว่าโรคร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากอารมณ์ของเรานะครับเช่นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับเขาบอกว่าเป็นผลมาจากคนเนี่ยมีความตะกะนะมีความโลภชอบกินอาหารกินเยอะนะครับกินอาหารที่มีไขมันมากอร่อยอร่อยอู้เนื้อน้ำตกนะครับน้ำตกหมูเนื้อย่างติดมันอร่อยอร่อยกินมากนะครับยับยั้งความโลภไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคหัวใจคนที่ชอบโกรธคน
8: งานหนักพักผ่อนน้อย
9: หวยกินแฟนทิ้ง
8: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
10: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
11: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
12: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235222 1781แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
13: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าทุกคนนี้อยากจะมีอายุยืนอยากจะมีความสุขเวลาพระให้พรไปวัดอายุวันโนสุขังพลังอายุต้องมาก่อนให้มีอายุยืนวันณะให้มีผิวพรรณดีสุขะให้มีความสุขพละให้มีกำลังดีทีนี้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าวิธีที่ทำให้อายุยืนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่8ประการหลักๆแต่การออกกำลังกายเนี่ยถูกจัดให้อยู่อันดับ8นะครับเป็นยังไงเขาบอกว่าการปฏิบัติเป็นนิสัยให้ชีวิตยืนยาว8อย่างที่จะเล่าต่อไปเนี่ยการออกกำลังกายอยู่อันดับสุดท้ายแล้วอันดับ1มันคืออะไรท่านผู้ฟังฟังดูนะครับผมไล่จากข้อที่8เลยนะครับข้อที่8การออกกำลังกายข้อที่7กินปลาสัปดาห์ละ2ครั้งข้อที่6กินธัญพืชธัญพืชคือพวกถั่วนะครับพวกถั่วพวกอะไรที่เป็นผักเป็นพืชนะครับเป็นพืชที่เป็นอาหาร3ครั้งต่อสัปดาห์ข้อที่5ดื่มน้ำให้เพียงพอทุกวันข้อที่4กินไข่1ฟองวันละ1ฟองเขาบอกวันละฟองนะท่านผู้ฟังแต่ก่อนบอกกินไม่ได้แต่ทุกวันนี้กินได้นะขอให้เป็นไข่ต้มท่านผู้ฟังนะไข่ทอดมันจะมีน้ำมันเยอะข้อที่3กินอาหารให้อิ่มแค่8ส่วนอย่ากินจนพุงกลางนะควรกินแต่พออิ่มแต่ว่า10ส่วนเรากินแค่8ส่วนข้อที่2การพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอข้อที่1ที่จะทำให้อายุยืนมากที่สุดเขาบอกว่าให้อยู่ในอารมณ์ดีตลอดให้คิดบวกมีอารมณ์ดีตลอดอารมณ์ดีท่านผู้ฟังอารมณ์ความรู้สึกนี่มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของเราคนที่มีภาวะซึมเศร้าในระยะยาวหรือว่ามีความตึงเครียดสูงก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและทำให้เกิดความเสี่ยงสุขภาพที่มองไม่เห็นเขาบอกว่าคนที่มีอายุเนี่ยยืนกว่า100ปีเนี่ยคนที่อายุมากอายุยืนท่านผู้ฟังล้วนแต่เป็นคนมองโลกในแง่ดีแม้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้ายแต่พวกเขาก็ยังยิ้มได้ในชีวิตเป็นอารมณ์ที่มีความสุขและความสงบของจิตใจนะครับฉะนั้นยาที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันโรคก็คืออารมณ์ดีครับท่านผู้ฟังหัวใจที่ร่าเริงคือยาที่ดีนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้สำคัญนะครับอารมณ์ดีคิดดีคิดในแง่บวกได้ผลดีกับเราได้ผลดีกับคนที่อยู่รอบข้างไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปบ่นใครเราก็เป็นผู้สูงอายุสวที่มีคุณค่าก็มีความสุขท่านผู้ฟังชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นนิทานดีๆนะผมก็เทศเป็นพระไปเลยนะขอโทษท่านผู้ฟังด้วยไม่ได้ตั้งใจจะมาเทศเล่าให้ฟังเอาความจริงมาเล่าให้ฟังนะครับมาฟังเรื่องราวของพระนะครับพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงปู่สงฆ์จันทสโรเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆของพระนักปฏิบัตินะครับที่ท่านได้ประสบกับอะไรต่ออะไรมาในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งท่านบำเพ็ญธรรมนะครับอย่างเช่นหลวงปู่สงฆ์จันทสโรวัดเจ้าฟ้าสารลอยอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับถ้อยคำที่ว่าอาตมาอยู่ได้ด้วยสัจจะอย่างเดียวเท่านั้นเป็นถ้อยคำที่พระป่าสายปฏิบัติท่านกล่าวไว้ความหมายของประโยคนี้อยู่ตรงที่สัจจะคือความตั้งใจที่ประสงค์เพียงธรรมธรรมะเพียงประการเดียวสิ่งอื่นสิ่งใดนอกเหนือจากนี้ไม่มีอีกหลวงปู่สงฆ์ท่านเคยบัพพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ18ปีบวชอยู่2ปีก็สึกออกมาช่วยทำงานให้ครอบครัวกระทั่งอายุครบบวชจึงได้ขออนุญาตพ่อแม่อุปสมบทเป็นพระภิกษุซึ่งก็ได้รับการโมทนายินดีด้วยแล้วก็เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดหยงนอกอำเภอสวีจังหวัดชุมพรมีพระอธิการชื่นวัดแหลมบ่อเป็นพระอุปชาจำพรรษาอยู่ที่วัดดวนบ้านวิสัยเหนืออำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านพรรษาแรกท่านก็ศึกษาธรรมวินัยทางปริยัติซึ่งเคยเล่าเรียนมาแล้วครั้งที่บวชเป็นเนนแต่ว่าการศึกษาทางปริยัติไม่ถูกกับจริตนิสัยของท่านหลวงปู่สงฆ์มุ่งที่จะเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติเพื่อแสวงหาแก่นแท้ของแก่นธรรมดังนั้นเมื่อพ้นพรรษาแรกไปแล้วท่านก็ขออนุญาตพระอุปัชฌาย์อาจารย์ ออกไปเสาะหาครูบาอาจารย์ซึ่งก็ได้รับอนุญาตการออกธุดงค์ครั้งแรกก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่นั้นแม้ว่าหลวงปู่สงฆ์จะไม่เคยได้รับการแนะนำอบรมถึงเรื่องธุดงควัตมาก่อนแต่ว่าการธุดงครั้งแรกของท่านไม่เคยทำผิดพระวินัยแม้แต่ข้อเดียวการจาริกออกจากอารามเพื่อตามหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนทำให้แท้จริงครั้งนี้ไม่ผิดกับปิดตาเดินเพราะว่าไม่รู้จุดหมายปลายทางไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นเป็นใครเดินจากเขตเมืองก็เข้าสู่เขตป่ามุ่งหน้าจากชุมพรไปยังภูเก็ตซึ่งพื้นที่ภาคใต้สมัยนั้นเป็นเขตชุ่มชื้นป่าไม้อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งแล้วก็สัตว์ป่าก็มีชุกชุมมีทั้งสัตว์ไม่มีอันตรายแล้วก็มีอันตรายแต่หลวงปู่สงฆ์ก็ไม่เคยนึกพลั้นหวั่นไหวคงมุ่งมั่นย่ำเดินต่อไปท่ามกลางธรรมชาติอันเปล่าเปลี่ยวเพียงรูปเดียวการเดินธุดงค์ครั้งนั้นนับเป็นความกล้าหาญของพระหนุ่มอ่อนพรรษาเป็นอย่างยิ่งหากไม่ใช่ผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวมีปณิธานอันแน่วแน่แล้วเห็นทีจะระย่อท้อถอยหันหลังกลับเอาง่ายๆแน่นอนเพราะว่าเส้นทางที่หลวงปู่สงฆ์มุ่งหน้าไปนั้นเป็นป่าทุรกันดารเหลือที่จะกล่าวเดินข้ามวันข้ามคืนไม่พบเคหสถานบ้านเรือนของชาวบ้านแม้แต่หลังเดียวเมื่อไม่มีชาวบ้านก็ไม่มีใครใส่บาตรต้องอดทนต่อความหิวซึ่งรุมเร้าตลอดเวลาแต่ว่าอุปสรรคหวากหนามอะไรก็ไม่อาจจะขวางหน้าหลวงปู่สงฆ์ได้ท่านเดินทางข้ามป่าข้ามเขาอย่างไม่นับวันเวลาจนกระทั่งทะลุถึงจังหวัดภูเก็ตแต่ที่จังหวัดภูเก็ตนี้หลวงปู่สงฆ์ได้ยินกิตติศัพท์ของพระอาจารย์รอดสำนักวัดตอแซะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นพระอาจารย์วิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงที่สุดหลวงปู่สงฆ์ก็รู้สึกปิติยินดีที่จะได้พบพระอาจารย์ที่มีข้อวัดปฏิบัติดังปรารถนาทุกประการท่านก็มุ่งหน้าไปยังวัดตอแซะทันทีเมื่อหลวงปู่สงฆ์ไปถึงวัดสอบถามพระเนนในวัดว่าพระอาจารย์อยู่ที่ไหนแล้วหลวงปู่สงฆ์ก็เข้าไปหาด้วยความนอบน้อมนมัสการกราบไหว้ท่านแล้วก็กราบเรียนถวายท่านว่าเป็นใครเดินทางมาจากที่ไหนมีจุดประสงค์อย่างไรพระอาจารย์รอดก็สอบถามถึงการเดินทางมาวัดดอแซะหลวงปู่สงฆ์ก็กราบเรียนถวายตามความจริงว่าจาริกดั้นด้นบุกป่าฝ่าเขามาพระอาจารย์รอดก็ออกปากชื่นชมในความอุตสาหะแล้วก็บอกสั้นๆบอกว่าท่านสงฆ์มีความเพียรเป็นที่ตั้งเหมาะสำหรับเรียนพระกรรมฐานนับแต่นั้นพระอาจารย์รอดก็รับหลวงปู่สงฆ์เป็นศิษย์แล้วก็เริ่มต้นสอนการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นลำดับขั้นตอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่สงฆ์ก็น้อมรับคำสั่งสอนนั้นแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนอกจากพระอาจารย์รอดจะสั่งสอนแนะนำการปฏิบัติภาวนาเจริญสมาธิแก่หลวงปู่สงฆ์ด้วยความเมตตาแล้วท่านยังประสิทธิ์ประสาทพุทธาคมและพระเวทต่างๆให้อย่างไม่ปิดบังเพื่อให้รักษาคุ้มครองตัวเองแล้วก็จะได้รับใช้คือสงเคราะห์ผู้อื่นหลวงปู่สงฆ์ปฏิบัติภาวนาอยู่ที่วัดตอแซะเป็นเวลา2ปีท่านก็มาปรารภกับตัวเองว่าพื้นฐานของกรรมฐานก็ได้รับมาครบถ้วนแล้วถ้าจะก้าวหน้าต่อไปในทางธรรมสมควรจะออกไปวิเวกแต่เพียงลำพังเพื่อเคี่ยวกรรมจิตให้มีกำลังยิ่งกว่านี้ไม่อย่างนั้นก็จะเผลอติดสุขอยู่ในวัดซึ่งมีแต่ความสะดวกสบายด้วยเหตุนี้หลวงปู่สงฆ์จะไม่กราบเรียนต่อพระอาจารย์รอดขออนุญาตออกธุดงค์พระอาจารย์ก็อนุญาตหลวงปู่สงฆ์ก็จัดเตรียมอัฐบริขารอันจำเป็นแก่การธุดงค์แล้วก็ออกจากวัดตอแซมุ่งหน้าสู่ป่าเขาเพียงรูปเดียวเพื่อปฏิบัติสมณธรรมหลวงปู่ท่องเที่ยวธุดงค์อย่างโดดเดี่ยวนานถึง7ปีระหว่างนั้นนานๆครั้งถึงจะมีโอกาสพบพระธุดงค์กรรมฐานที่บังเอิญจาริกมาบรรจบกันวาระเช่นนั้นก็เท่ากับได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ตามสมควรก่อนจะแยกทางไปตามวิถีของตนความลำบากยากกายของพระสายป่าปฏิบัติเนี่ยเป็นภาวะที่พระธุดงค์จำต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถึงกายสังขารจะแบกรับความทุกข์ยากเพียงไหนหากใจอิ่มเอิบสว่างสวยในธรรมนะก็ใช้ได้ดังนั้นหลวงปู่สงฆ์จึงไม่ปรารถนาจะเข้ามาวุ่นวายกับวิถีทางโลกอีกกระทั่งมีเหตุให้ท่านต้องสร้างวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยขึ้นสาเหตุที่หลวงปู่สงฆ์สร้างวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยก็เนื่องจากวันหนึ่งมีชาวบ้านแม่ลูกเข้ามาหาของป่าเอาไปขายคนเป็นแม่ชื่อร้อยกับลูกชายแบกของป่าเท่าที่จะหาได้เดินไปในราวป่าขณะนั้นได้ยินเสียงเหมือนนกร้องคล้ายเป็นเสียงคนพูดว่าหนักกวางเสียหนักกวางเสียทั้งสองก็รู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งเพราะไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนเสียงพูดที่ว่าหนักกวางเสียหนักกวางเสีย ยังดังมาให้ได้ยินอีกหลายครั้งทำให้สองแม่ลูกพากันเดินค้นหาที่มาของเสียงที่ว่าเนี่ยเมื่อเดินพ้นพุ่มไม้ใบบังก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งหลับตานิ่งอยู่ที่โคนต้นไม้แต่ลักษณะของพระภิกษุรูปที่เห็นเนี่ยแทบจะมองไม่ออกว่าเป็นพระภิกษุเนื่องจากจีวรที่ท่านครองอยู่เก่าคร่ำคร่าขาดกระรุ่งกระริ่งเส้นผมหนวดคราวงอกรุงรังยาวเหยียดแสดงว่าท่านไม่ได้ปลงผมและหนวดคราวมานาน
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเหลืออีกตอนหนึ่งก็จบนะครับเรื่องราวของหลวงปู่สงจันทสโรด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฎตราพนารินทร์น้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้ามันแก้ไขไม่ตกหรือว่าคนที่เรารักมีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้ามันแก้ไขไม่ตกไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็ต้องลองกินดูก่อนนะจะดีหรือไม่ดีเนี่ยจะทราบแก่ใจถ้าไม่ดีอย่ากินต่อท่านผู้ฟังเงินทองของหายากแต่ผมอยากจะให้ลองล้างเนื้อชอบล้างยาไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรขอให้กินดูก่อนนะครับผมมีความมั่นใจกินดูก่อนสัก7วัน15วัน3ขวดแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันดีจริงไหมแล้วก็ถามคนข้างๆดูในที่เขาเคยกินนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดูทุกสิ่งทุกอย่างมันลองกันได้และบางทีซื้อหวยนี่1ต่อ100ลองไม่ถูกโดนกินซะมากกว่าโอกาสถูกมันน้อยมากแต่อย่างน้อยเราซื้อน้ำมังคุดเราได้กินน้ำมังคุดท่านผู้ฟังแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพขึ้นมาร่างกายเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมันถูกกับโรคภัยไข้เจ็บกับสังขารของเราอ้าวได้2เท่าได้2เด้งนะครับถ้าเราแข็งแรงขึ้นมาเราเดินได้เราทำงานได้เราช่วยตัวเองได้ได้3เด้งค่ายาเราหมดค่ายาเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานได้อีก1เด้งลูกหลานไม่ต้องมาเฝ้าเราไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องมาเครียดเพราะเราก็ได้อีก1เด้งโอ้ถ้าสุขภาพเราดีท่านผู้ฟังมันได้อะไรได้หลายอย่างนะครับเราก็ขอให้เป็นสวเป็นคนผู้สูงอายุที่แข็งแรงนะครับรวยไม่รวยเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้นะทุกคนอยากรวยทั้งนั้นแหละแต่มันไม่มีก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานก็มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแต่สุขภาพเราก็ต้องดีทำจิตใจดีๆเอาไว้ท่านผู้ฟังนะครับทดลองดูนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: เดี๋ยวนี้คนไทยจำนวนมากนิยมไปทำศัลยกรรมตกแต่งหน้าตาตลอดจนถึงรูปร่างสังขารให้ดูสวยสง่างามศัลยกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ไม่ควรจะมากเกินไปจนกลายเป็นการเสพติดอีกประการหนึ่งก็คือในเมื่อคุณพร้อมหรือเลือกที่จะศัลยกรรมกายก็ไม่ควรจะทอดทิ้งเอาไว้แค่นั้นควรหันกลับมาศัลยกรรมใจด้วยกิเลสชนิดไหนที่ทำให้ใจขาดคุณธรรมก็ควรจะศัลยกรรมกิเลสชนิดนั้นออกไปเช่นความโลภควรจะศัลยกรรมด้วยการให้ทานความโกรธก็ควรจะศัลยกรรมด้วยเมตตาแล้วก็ความหลงก็ควรจะศัลยกรรมด้วยปัญญาคราวนี้หนึ่งว่าศัลยกรรมนั้นเราสามารถทำได้ทั้งข้างนอกและก็ทั้งข้างในถ้าทำศัลยกรรมทั้งข้างนอกทั้งข้างในคุณก็จะสวยตลอดไปเพราะว่ารู้จักศัลยกรรมใจด้วยธรรมะ

0: ของผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะ

0: ครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
1: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุกข์มันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
0: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวของหลวงปู่สงตอนที่สองตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: นางร้อยกับลูกชายก็เข้าไปกราบใกล้ๆพระภิกษุรูปนั้นท่านก็ลืมตาขึ้นนางร้อยก็ถามว่าท่านเป็นพระใช่ไหมพระก็บอกใช่นางร้อยก็ถามอีกว่าท่านมาอยู่ที่นี่ห่างไกลบ้านคนเหลือเกินท่านจะเอาข้าวปลาที่ไหนฉันนะพระก็ตอบว่าอาตมาไม่ได้ฉันมาหลายวันแล้วนางร้อยทราบอย่างนั้นก็นิมนต์ท่านไปอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเล็กๆที่นางอยู่อาศัยเพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรสร้างกุศลบ้างแล้วก็ใกล้ๆหมู่บ้านมีวัดร้างเก่าแก่อยู่ด้วยหากท่านไปพักที่วัดร้างแห่งนั้นก็เหมาะสมต่อการปฏิบัติภาวนาเพราะว่าเป็นสถานที่สงบสงัดพระพิจารณาแล้วก็รับนิมนต์พระภิกษุรูปนี้ก็คือหลวงปู่สงนั่นเองการที่ท่านมีสภาพดังกล่าวก็เนื่องจากบริขารที่มีอยู่ในชำรุดเสียหายเกือบหมดเพราะท่องเที่ยวทุดงอยู่แต่ในป่าเขาตลอดเวลาแม้แต่มีดโกนที่ใช้ปรงผมก็ทื่อแล้วทื่ออีกจนใช้ไม่ได้เมื่อหลวงปู่สงไปถึงวัดร้างตามที่นางร้อยบอกไว้ท่านก็กำหนดจิตพิจารณาได้ทราบถึงความเป็นมาของวัดร้างโบราณแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็อย่างรู้ว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องสร้างวัดขึ้นมาใหม่และการสร้างวัดซึ่งปรักพังแทบจะไม่เหลือซากจะลุล่วง
2: เชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับทั้งฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้เราเจอกัน7กันยายนนะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะวันนี้ติดตามกันได้ตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะทางรายการข้อข่าวค่ำใครอยากฟังย้อนหลังก็สามารถไปฟังได้ทางพอดคาสต์นะคะนิวข้อข่าวค่ำค่ะวันนี้มีเหตุการณ์ผิวการจราจรทรุดตัวอีกแล้วที่ถนนสามเสนนะคะอยู่ด้านหน้าบริษัทบุญรอดค่ะช่วงบ่าย2ที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นเป็นหลุมยุบนะคะก็แนะนำว่าช่วงนี้ใครที่จะมุ่งหน้าไปฝั่งบางซื่อบางโพนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางกันสักนิดหนึ่งนะคะรวมถึงข่าวอื่นๆวันนี้ในสภาก็ยังมีความเคลื่อนไหวเรื่องของการอภิปรายพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยนะคะรวมถึงเรื่องการปรับปรามการจัดการกับชาวต่างชาติที่มาก่อความเดือดร้อนลำคาญล่าสุดนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งนิรเทศชาวฝรั่งเศสออกไปอีก1คนแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วกลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSSS

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
1: ข่าวข่าวค่ำนะคะวันนี้เราเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของการประชุมสภาวันนี้มีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.7 8.8 ล้านบาทก็จะเป็นการพิจารณาในวาระที่2และ3นะคะซึ่งที่ประชุมก็วางกรอบระยะเวลาการอภิปรายว่าจะใช้เวลา3วันเลยคือวันที่7 8 9กันยายนนี้ส่วนวันที่10 11กันยายนค่ะก็จะไปเข้าวาระที่2และวาระที่3ของวุฒิสภาต่อไปนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีคืนนี้ค่ะนายกจะเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์นะคะตอนเช้าเนี่ยก็ยกเลิกภารกิจทั้งหมดเลยแล้วก็เข้าสภาไปก่อนไปรับฟังการอภิปรายงบปี70นะคะแล้วก็ไปทำภารกิจช่วงบ่ายแล้วก็ตอนค่ำนี้จะต้องเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์โดยเช้านี้นายกเข้าสภาและได้มีการชี้แจงให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะก่อนการเดินทางด้วยบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะอยู่ฟังการอภิปรายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ลงมติรายมาตราด้วยนะคะคือวาระที่2เนี่ยก็จะมีการลงมติเป็นรายมาตรานักข่าวก็ถามท่านนายกว่าการอภิปรายใช้เวลา3วันเลยแต่ว่านายกก็ไม่ได้อยู่ในประเทศนะคะท่านเป็นห่วงอะไรไหมนายกก็บอกว่าก็ติดตามประสานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็อยู่สภาด้วยก็จะคอยชี้แจงประเด็นที่เป็นข้อสงสัยต่างๆนะคะเวลามีส.ส.อภิปรายให้กับสมาชิกในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญนายกบอกเลยว่าดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรค่ะขณะที่บรรยากาศการอภิปรายในสภาวันนี้นะตลอดทั้งวันต้องบอกว่าฝ่ายค้านเขาก็เปิดฉากซัดแหลกเลยเรื่องการจัดทำงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชนรวมไปถึงกรณีที่กรรมธิการวิสามัญงบเสียงข้างมากที่มาจากซีกรัฐบาลคือฝ่ายค้านเขาก็มองว่าไม่สามารถจะรีดงบในส่วนที่เป็นไขมันจากงบประมาณแผ่นดินได้และการออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทก็ไม่ได้กระจายเม็ดเงินลงไปสู่ประชาชนโดยตรงนะคะแต่ว่าไปเอางบก้อนนี้ไปจัดซื้อพัสดุพันธุ์แผงโซล่าเซลล์ไม่ได้สามารถแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างระยะยาวได้แต่ว่าการพิจารณางบในวาระ 2-3 เนี่ยก็ตามการคาดการเนี่ยคิดว่าน่าจะจบมติได้ตามคาดนะคะดังนั้นวันพุธนี้เนี่ยแหละก็จะเป็นวันสุดท้ายในกรอบ3วันส่วนขั้นตอนก็คือจะต้องส่งไปยังวุฒิสภาในวันที่10และ11ต่อไปค่ะขณะที่วันนี้ก็มีการแถลงข่าวที่หลายฝ่ายจับตานะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะซึ่งหลายคนก็มีคำถามเรื่องการลงถนนหรือจะมีการยกระดับการลงทุนหรือเปล่าวันนี้คุณสนธิก็แถลงนะคะแนวคิดคือเอาประเทศไทยของเราคืนมาค่ะประเด็นหลักๆที่มีการแถลงในวันนี้ก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลคุณอนุทินก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องปัญหาการทุจริตคดีหัวสว.คดีเขากระโดงปัญหากลุ่มทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยนะคะก็คือเป็นกลุ่มนอมินีเนี่ยผิดกฎหมายคุณสนธิยังบอกด้วยว่าให้จับตาวันที่10กันยายนนี้ตนเองจะเดินทางไปแสดงจุดยืนที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับปัญหากลุ่มเทาทั้งจีนเทายิวเทาอินเดียรัสเซียรวมไปถึงไทยเทาด้วยนะคะทั้งหมดที่เป็นเทาๆทั้งหมดเลยนี้ก็จะไปแสดงจุดยืนไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่หน้าสถานทูตอิสราเอลส่วนวันที่14เนี่ยคุณสนธิบอกว่าให้จับตารอดูว่ากกต.จะเดินหน้าส่งฟ้องคดีหัวสว.หรือไม่ถ้ากกต.ไม่ส่งฟ้องนะคะคุณสนธิก็ประกาศว่าทางกลุ่มจะยกระดับการเคลื่อนไหวเป็นการชุมนุมใหญ่ค่ะและการชุมนุมก็จะเดินสายไปเปิดเวทีตามภูมิภาคต่างๆเพื่อกดดันรัฐบาลคือเป้าหมายของคุณสมธิเนี่ยบอกว่าไม่ได้จะขับไล่รัฐบาลนะแต่เพื่อกดดันรัฐบาลให้ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ซึ่งการเรียกร้องในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการขับไล่รัฐบาลแต่ต้องการกดดันให้รัฐบาลทำเพื่อประโยชน์ของประเทศและหยุดสิ่งที่เห็นว่าเป็นความไม่ถูกต้องความเคลื่อนไหวของ

0: สนธิก็ทำให้นักข่าวต้องไปถามความเห็นจากท่านนายกด้วยนะคะก็ไปถามว่าท่านได้ฟังการแถลงของคุณสนธิไหมที่จะมีการประกาศลงถนนวันนี้นายกตอบสั้นๆค่ะบอกว่าไม่ได้ฟังอ่ะพอถามย้ำอีกว่าคุณสนธิเนี่ยบอกว่าวันที่14กันยายนนี้ถ้ากกต.ไม่สั่งฟ้องคดีหัวสว.ก็จะมีการยกระดับความเคลื่อนไหวขึ้นแล้วก็ยังท้าให้นายกมาดีเบตกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะนายกก็ตอบสั้นๆว่าครับแล้วจากนั้นก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปเลยนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวประเด็นเรื่องของการออกมาชุมนุมทางการเมืองก็คงจะต้องรอดูเรื่องของการแก้ปัญหากลุ่มเทาทั้งหลายที่เป็นข้อเรียกร้องของฝั่งคุณสนธินะคะเราก็ต้องจับตาประเด็นการส่งฟ้องในคดีหัวสว.ของกกต.ด้วยว่ามันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในทางการเมืองหรือเปล่าค่ะทีนี้ประเด็นที่คุณสนธิพูดถึงหนึ่งในเรื่องที่จะมีการเคลื่อนไหวก็คือการจัดการกับกลุ่มทุนเทายิวเทานะคะวันนี้ปรากฏว่ามีระเบียบของสำนักรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569หลังจากมีผลบังคับใช้ไปแล้วนะคะล่าสุดวันนี้นายกเซ็นคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสอีก1รายค่ะก็ต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเนรเทศชาวอิสราเอลไปแล้ว1รายนะคะรายแรกก็คือเมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนค่ะกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งเนรเทศนายาคอฟเป็นชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเนื่องจากมีเหตุไปทะเลาะวิวาทกับนายเควินชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นสามีของนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งเธอเป็นเจ้าของสวนสัตว์อยู่บนเกาะสมุยนะคะความขัดแย้งก็บานปลายค่ะมีพฤติการที่สร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาระหว่างเชื้อชาติด้วยกันคือฝั่งเจ้าของสวนสัตว์ก็คือนายเควินไปทำสัญลักษณ์การต้อนรับชาวปาเลสไตน์แล้วก็ห้ามชาวอิสราเอลเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ยังมีการเอาธงชาติของสองชาติมาติดเอาไว้ด้วยนะคะปรากฏว่านายยาคอฟที่เป็นคู่กรณีเขาเนี่ยก็บอกว่าให้เอาป้ายลงมาเอาธงชาติลงมาแต่ว่านายเควินไม่ยอมนายยาคอฟก็ส่งข้อความไปข่มขู่แล้วก็ส่งอะไรต่างๆเนี่ยออกไปในโซเชียลเยอะมากปรากฏว่าเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันที่ศาลนะคะศาลจังหวัดเกาะสมุยก็เพิ่งจะมีคำพิพากษาออกมาคือสั่งปรับนายยาคอฟและให้รอลงอาญาต่อมากระทรวงมหาดไทยก็ออกคำสั่งฉบับแรกเลยหลังจากที่กฎหมายมีบทบังคับใช้คือให้เนรเทศนายยาคอฟออกจากราชอาณาจักรเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคมพอหลังจากที่มีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยออกมานะคะเจ้าของสวนสัตว์ก็ยังโพสต์ข้อความว่าคนแรกเรียบร้อยคนต่อไปเตรียมตัวก็เหมือนกับทำนองไม่ได้เกรงกลัวหรือเปล่าทีนี้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะคะทางมหาดไทยเนี่ยมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติรายที่2ก็คือนายเควินเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงและยังมีพฤติกรรมคึกขนองเรื่องการจราจรโดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นผิดกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรค่ะซึ่งหากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งได้ภายใน7วันนับตั้งแต่ที่ทราบคำสั่งนี้นะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีคำสั่งให้เนรเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2นายกก็ยืนยันว่าเมื่อมีกฎหมายก็ต้องใช้ส่วนกรณีของชาวอิสราเอลที่ถูกเนรเทศรายแรกเขาก็มีสิทธิ์อุทธรณ์เช่นเดียวกันค่ะคือนักข่าวก็ถามว่าท่านได้รับรายงานแล้วหรือยังคือมันมี2ประเด็นมันมีเรื่องของชาวอิสราเอลเนี่ยกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการสร้างสุสานที่ฉะเชิงเทราด้วยนะคะเอาประเด็นเรื่องสร้างสุสานก่อนละกันนายกก็บอกว่าได้รับรายงานจากคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยแล้วหลังจากนี้ก็จะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานต่อแล้วส่วนเรื่องของรายละเอียดนะคะนายกก็บอกว่าให้ลองไปถามคุณพลพีดูส่วนชาวอิสราเอลจะสามารถสร้างสุสานในประเทศไทยได้หรือไม่นั้นนายกบอกว่าผมก็ไม่ได้มั่นใจในเรื่องรายละเอียดนะคะแต่ว่าก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยก่อน นักข่าวก็ถามย้ำท่านว่าตอนนี้ปัญหาชาวต่างชาติเริ่มกลับมาเยอะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมนายกบอกเอ้ยคำถามมันผิดนะปัญหาต่างชาติเนี่ยไม่ได้เยอะเราแก้ไขกันไปหมดแล้วก็ตอบนักข่าวกลับมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่ที่เรื่องของชาวอิสราเอลแล้วก็สุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยรวมไปถึงชุมชนยิวเขาจะจัดงานใหญ่ที่ภูเก็ตด้วยค่ะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ขอข่าวค่ำยังตามกันต่อนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของชาวต่างชาตินะโดยเฉพาะกรณีของสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะพื้นที่ใหญ่มากประมาณ6ไร่อยู่ในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าค่ะคือมีความกังวลจากชาวบ้านเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้นะมันจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นขนาดสุสาน 1,200 หลุมได้เลยหรือเปล่าค่ะปรากฏว่าคุณพลพีก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่ามีการไปตรวจสอบแล้วและทราบว่ามีการขออนุญาตเป็นสุสานจริงในปี2564แล้วใบอนุญาตหมดอายุในปี2566ต่อมาก็มีการขอต่อใบอนุญาตใหม่ค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ไปพบว่าสุสานแห่งนี้มีการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยเฉพาะเรื่องของระยะห่างจากถนนและแม่น้ำจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตในปี2567ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนะคะส่วนกรณีที่พบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างอยู่ในสุสานก็คาดว่า3ร่างถูกนำมาฝังในช่วงที่สุสานยังมีใบอนุญาตขออภัยยังถูกนำมาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วก็ให้จังหวัดทำหนังสือไปเพื่อให้เคลื่อนย้ายทั้ง3ร่างออกจากพื้นที่ส่วนอีก1ร่างที่นำมาฝังในช่วงที่มีใบอนุญาตก็ต้องตรวจสอบข้อกฎหมายอีกครั้งนะคะว่าสามารถให้อยู่ในพื้นที่ได้ต่อไปหรือไม่ค่ะซึ่งหลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจะต้องไปตรวจสอบสุสานทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะสุสานที่มีมานานว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไหมโดยเฉพาะย่านเจริญกรุงค่ะตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้วนะคะคาดว่าก็จะทราบผลได้ภายใน2วันส่วนที่ภูเก็ตก็เป็นพื้นที่ที่มีชาวอิสราเอลเขาอยู่เยอะแล้วก็มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดกำลังจะมีการจัดงานใหญ่ที่อำเภอป่าตองค่ะทีนี้เรื่องการเตรียมความพร้อมการดูแลรักษาความปลอดภัยคืองานนี้เป็นงานเทศกาลปีใหม่ของชาววิวทางตัวแทนชาบัดป่าตองนะคะได้มีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปดูแลการจัดกิจกรรมแล้วจะมีจำนวน2ชุดโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คนเบื้องต้นตำรวจเตรียมกำลังประมาณ50นายคอยกระจายดูแลความปลอดภัยในบริเวณงานและพื้นที่โดยรอบรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังเหตุที่อาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ย้ำนะคะว่าผู้จัดงานผู้เข้าร่วมงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของไทยอย่างเคร่งครัดส่วนกระแสคัดค้านคนในพื้นที่ตอนนี้จากการรายงานข่าวยังไม่พบมีการนัดหมายหรือว่ามารวมตัวกันต่อต้านอย่างเป็นทางการค่ะอาจากชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศเราสลับไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องภาษีสหรัฐกันบ้างนะคะหลายคนบอกว่าเงียบๆไปเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็มีข่าวออกมาว่ามีความคืบหน้าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นจะปิดดิวได้นะคะวันนี้คุณกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่าผลการหารือระหว่างภาษีไทยกับสหรัฐปิดดีลได้แล้วโฆษกกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วแหละจากการหารือของคุณสุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับฝั่งผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่มีแนวโน้มจะสรุปการเจรจาได้แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นปิดดีลตอนนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือนะคะให้เสร็จโดยเร็วหากสามารถตกลงกันได้ไทยก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้นะคะส่วนที่บอกว่ายังไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลคุณกรณิตก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเนื่องจากการไต่สวนของสหรัฐภายใต้กฎหมายมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินในเชิงโครงสร้างนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกระทบกับไทยนะคะก็ยังคงต้องรอความชัดเจนจากการไต่สวนภายใต้กฎหมายของสหรัฐก่อนก็เดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าอัปเดตออกมาเรื่อยๆค่ะพูดถึงเรื่องของเม็ดเงินสะพัดกันบ้างนะความหวังจากเรื่องภาษีสหรัฐเรื่องของการแข่งขันมาดูเรื่องของเม็ดเงินสะพัดที่พัทยากันบ้างค่ะตอนนี้เรือ USS Abraham Lincoln ก็ ออกจากที่พัทยาไปแล้วนะคะซึ่งมีทหารกว่า 5,000 นายที่ลงมาพักผ่อนค่ะมาดูสรุปตัวเลขกันหน่อยจากนายกเมืองพัทยานะคะเปิดตัวเลขออกมาล่าสุดคาดว่าในช่วง5วันมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ100ล้านบาทค่ะโดยคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานะคะบอกว่าแม้พัทยาจะมีภาพการท่องเที่ยวกลางคืนแต่ปัจจุบันก็ได้จำกัดอยู่ในบางพื้นที่แล้วขณะที่ทุกคนก็จะเห็นว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่มีสินค้ามีกิจกรรมท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลายแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มการเดินทางมาครั้งนี้ของกำลังพลสหรัฐเขาก็กระจายตัวกันไปหลายแห่งนะคือตอนแรกเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าเอ๊ก็น่าจะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไหมผับบาร์ต่างๆใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมของทหารอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนไปนะคือไปท่องเที่ยวไปซื้อของไปช้อปปิ้งกันเยอะมากแล้วก็จะไปสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นปราสาทสัจธรรมไปสวนนงนุชพัทยาไปตลาดน้ำสี่ภาคค่ะไปทำกิจกรรมขี่ช้างช้อปปิ้งไปเลือกซื้อของฝากกันคือฟังพนักงานที่เขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าเขาบอกว่ายอดขายดีมากนะคะก็จะไปหาซื้อของกันกลับไปให้กับทางครอบครัวค่ะสิ่งที่พัทยาได้รับมากกว่าเม็ดเงินนั้นคือภาพลักษณ์ของเมืองเนื่องจากภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศครั้งนี้มันก็จะไม่ได้มีแค่เข้ามาเที่ยวสถานบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่าก็จะมีภาพใส่ชุดไทยไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญไปเลือกซื้อสินค้าแล้วก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะเม็ดเงินที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะสรุปตัวเลขที่แน่นอนได้แต่จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐก็พบว่ามีการใช้จ่ายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อคนก็ทำให้ประเมินว่าช่วง5วันที่เข้ามาพักผ่อนนี่ก็จะมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ100ล้านบาทกระจายไปยังร้านอาหารเครื่องดื่มห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยเลยโดยเฉพาะในพื้นที่พัทยาค่ะก็หวังว่าน่าจะต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ได้เราไปดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแม่สายนี่ลุ้นกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงเลยโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยเมียนมาก็ทำให้ระดับน้ำบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาล้นตลิ่งแต่เนื่องจากทั้งสองฝั่งมีการสร้างพนังกั้นน้ำก็ทำให้น้ำยังไม่ล้นเข้ามาที่ฝั่งไทยแต่ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กที่เมียนมามีรายงานว่าน้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่ชุมชนแล้วนะคะทางฝั่งไทยก็แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะก็ยังคงต้องติดตามการประกาศเรื่องของสภาพอากาศกันต่อไปนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่แม่สายภาคเหนือนะไปดูข่าวดีๆกันบ้างวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ออกมาแล้วนะคะปีนี้มีผู้ได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติรวม12คนใน3สาขาไปดูสาขาแรกกันก่อน1ก็คือสาขาทัศนศิลป์ค่ะก็คือคุณพีรพงษ์ดวงแก้วนะคะประติมากรรมค่ะคุณชัยโรจน์มหาดำรงกุลเป็นภาพถ่ายคุณพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมคุณวีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์นะคะส่วนสาขาวรรณศิลป์ก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรและคุณไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงคุณสมศักดิ์ทัตตินัตสินไทยโขนคุณตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่าคุณอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินค่ะคุณวิชัยบุญยะยันดนตรีไทยสากลคุณนัทยนตรลักษณ์ดนตรีสากลศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพลวิรุตรักนะคะภาพยนตร์และละครค่ะโดยผู้ที่เป็นศิลปินแห่งชาติจะถือเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าในงานด้านนั้นๆ นะคะแล้วก็จะได้รับการดูแล เงินรายเดือนตลอดชีวิตเลยมีเงินค่ารักษาพยาบาลในสัดส่วนที่ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดด้วยเพื่อเป็นการดูแลในฐานะที่ท่านเป็นผู้สร้างสรรค์งานที่ทรงคุณค่าให้กับแผ่นดินไทยซึ่งเรามาดูข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมปัจจุบันเรามีศิลปินแห่งชาติที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วตั้งแต่ปี2528ถึง2568จำนวน1พระองค์และอีก389คนก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะเรื่องของน้องแมวน้องแมวพันธุ์ British Shorthair นะคะเพศผู้สีเทาคือน้องหายไปจากบ้านย่านถนนพระราม5นครอินทร์ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมแล้วตอนนี้ทางเจ้าของนี่โอ้ยทุกข์ใจมากเลยประกาศให้รางวัลเพิ่มเป็นอีก 100,000 บาทเลยถ้าเกิดใครเจอน้องแมวนะคะชื่อว่าเจ้าฉางอันค่ะกลับมาคืนให้ตอนนี้เจ้าของนี่ใจจะขาดและเป็นห่วงน้องมากคือน้องมีโรคประจำตัวด้วยน้องก็เหนื่อยง่ายพอถึงเวลาเนี่ยเขาต้องทานยานะคะทางเจ้าของฝากบอกว่าใครพบเห็นนะติดต่อกลับมาที่หมายเลขโทรฟรีได้เลย1644หรือว่าของทางสอพ FM 91อะค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองไปเสิร์ชชื่อดูก็ได้นะน้องฉางอันจะได้เห็นภาพนะคะว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงอะใครเจอก็ช่วยติดต่อกันมาด้วยนะคะปิดท้ายกันที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในโลกออนไลน์เนี่ยเขาแห่แชร์คลิปเป็นคลิปของน้ำประปาที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าโอ้แล้วมันก็ไม่ได้พุ่งธรรมดานะมันพุ่งสูงกว่า10เมตรค่ะอยู่บริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ฝั่งวัดชาติสมอตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชลบุรีคือถ้าเกิดใครได้มีโอกาสดูคลิปนะจะเห็นว่าเป็นภาพน้ำมันพุ่งขึ้นเป็นแนวดิ่งเหมือนน้ำพุเลยแล้วสูงมากจนตำรวจทางหลวงนะคะต้องปิดกั้นพื้นที่ด้านซ้ายของถนนมอเตอร์เวย์ใครที่ผ่านไปมอเตอร์เวย์นะคะเผื่อฟังเราอยู่นะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาบอกกล่าวกันได้นะคะคือทางตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องปิดกั้นพื้นที่นะเพื่อป้องกันรถลื่นถลายจากการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุน้ำที่มันพุ่งเนี่ยก็พบว่าเป็นน้ำดิบที่ส่งผ่านท่อเพื่อจะเอาไปใช้ทำประปาค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าท่อก็ไม่ได้แตกด้วยนะแต่สาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมคะฝาปิดท่อมันหายไปค่ะคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าฝามันหลุดไปเองหรือว่ามีใครขโมยไปหรือเปล่าทีเนี้ยพอไปตรวจสอบบริเวณในพื้นที่เนี่ยคือฝาปิดเนี่ยมันจะมีน็อตหลายตัวนะก็เลยยังสงสัยอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอถ้าเกิดฝามันหลุดเองเนี่ยนั่นแปลว่าแรงดันน้ำเนี่ยมันต้องแรงมากจนฝาท่อเอาไม่อยู่แล้วนะหรือใครเป็นคนขโมยไปหรือเปล่าเพราะว่ามันมีน็อตมันก็อาจจะต้องขันน็อตถูกไหมคะเราก็ไม่แน่ใจว่าฝาท่อเนี่ยมันทำมาจากวัสดุอะไรนะมันเป็นวัสดุมีค่าที่สามารถนำไปขายต่อได้ไหมอ่ะเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก็คงจะมีการรายงานให้ติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนใครที่ติดตามย้อนหลังก็ไปฟังกันได้ทางพอดคาสต์ของนิวข้อข่าวค่ำนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันที่7กันยายน2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ217ปีณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประจำรัชกาลเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินิกุลจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมและได้ประทับดวงตราพระราชสีพระคชสีและบวกแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีพืชมงคลที่ทรงสืบสานรักษาและปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้เวลา 16:08 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปปวโรไทยพระประธานพระวิหารแล้วทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช19พระองค์จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประสงค์พระสงฆ์ให้ศีลแก่คารวาสเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วโปรดให้คณะศิษยานุศิษย์ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาแล้วทรงกรวดน้ำอุทิศถวายพระกุศลแด่อดีตสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์สำหรับการบำเพ็ญพระกุศลครั้งนี้สะท้อนถึงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันลึกซึ้งของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่ทรงน้อมนำและน้อมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์พระองค์ที่18ด้วยทรงเป็นพระอุปัชฌายะของพระองค์ตลอดจนอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ผู้ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและปกครองคณะสงฆ์ไทยให้เจริญมั่นคงสืบมาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4 รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา7 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา17 นาฬิกานายอัฏฐานิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4 รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4 รูปสวดพระอภิธรรมพระศพโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกล่องชนะจะทำการประโคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100 วันและในเวลา19 นาฬิกานายอัฏฐานิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8 รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพในแต่ละวันจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100 วันซึ่งจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครจำนวน10 พระอารามสลับหมุนเวียนเข้าสวดพระอภิธรรมพระศพตลอด100 วันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนกระทรวงยุติธรรมร่วมลงนามเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุก
มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใน72ชั่วโมงเพื่อสั่งการได้ทันท่วงทีโดยเริ่มใช้แล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีก่อนขยายทั่วประเทศในปี2570ซึ่งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมนี้เน้นความเหมาะสมกับบริบทและความปลอดภัยของพื้นที่เรือนจำเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้เยี่ยมและประชาชนภายนอกสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขแก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ที่จังหวัดราชบุรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาการประเมินและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของประเทศไทยเพื่อวัดคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นต่างๆตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีรวมถึงโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์และมีจิตอาสาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนโดยโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราชโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21
บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารและมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาลีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นายอำเภอท่าวังผาหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยอำเภอท่าวังผา 1,000 ชุดอำเภอภูเพียง500ชุดและอำเภอเมืองน่าน500ชุดทั้งนี้จังหวัดน่านเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนใน10อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,000 ครัวเรือนซึ่งการพระราชทานความช่วยเหลือในวันนี้ประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวาและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามและวัดแก่นจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท A-Watt Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีดินเพชรและคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดสีกันพุทธสยามสวดมาติกาเวลา 17:00 น.นางมาลีเกษมสุขและคณะมูลนิธิพุทธวจนะ
สถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆนำคณะข้าราชการและนักศึกษามาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบคุณูปการในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรจนเกิดเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบันพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนการเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันยังประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับสุขภาพดีถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดปรารถนาของท่านผู้ฟังทุกท่านของผมด้วยของทุกคนมีโรคอย่างหนึ่งที่คนกลัวกันมากก็คือโรคมะเร็งนะมะเร็งนั้นไม่ใช่มาเร็งนั้นไม่ใช่ว่ามาเร็งไม่กลัวนะไอ้ที่กลัวคือกลัวมายิงทีนี้ว่ามันอาจจะมีวิธีป้องกันได้หลายอย่างนะครับทั้งเรื่องอารมณ์การรักษาสุขภาพให้ดีส่วนหนึ่งนั้นน่ะมาจากการกินของเราเขาบอกว่ามันมีสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรานี่8อย่างที่มันต้านมะเร็งได้นะครับลองฟังดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือข่าเนี่ยมีสารเคมีธรรมชาติที่สามารถกระตุ้นนะครับคือภาษาหมอเขาบอกว่าเอนไซม์กลูตาไทโอนแอนทรานสฟอร์เมอเรสไม่ต้องจำนะเอาว่ามันกระตุ้นสารที่ป้องกันมะเร็งได้ข่านะครับกินได้เรื่อยๆขิงก็คล้ายๆกับข่าท่านผู้ฟังอันที่2คือขิงเขาบอกว่ามีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็ต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เนื่องจากขิงน่ะมีสารเขาเรียกว่าจิมเจอรอลมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ค้นพบว่าขิงนี่เป็นสมุนไพรที่ช่วยให้มะเร็งภายในรังไข่ตายได้อันนี้เขาว่านะครับทางหมอเขามีความเชื่ออย่างนั้นก็กินได้เรื่อยๆนะครับยังไงเราก็สามารถทำอาหารที่ใส่ขิงใส่ข่าได้อยู่แล้วต่อมาก็คือกระเทียมและหอมนะครับกระเทียมเนี่ยมันฉุนแต่ว่าไอสารกลุ่มนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะกระเทียมที่สามารถป้องกันมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ต้านการเหนี่ยวนำการเกิดโรคมะเร็งจากสารเคมีได้ลดการเจริญของเซลล์มะเร็งได้ในอเมริกาในฟลอริดาเนี่ยเขาพบว่าเซลล์มะเร็งเลือดขาวของคนที่

0: ไอ้ตัวเผ็ดเนี่ยจะช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งให้ตายลงได้แล้วก็นอกจากจะพบในพริกทั่วไปแล้วก็ยังพบในพริกไทยอีกด้วยอันนี้แล้วก็ตะไคร้นะสมุนไพรไทยที่นิยมมาประกอบอาหารนะครับก็ตะไคร้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์นะคนไทยชอบกินช่วยในการรักษาเซลล์มะเร็งแล้วก็สารสกัดจากตะไคร้มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะครับอันนี้เขาว่าไว้นะครับแล้วก็กระชายแพทย์แผนไทยเขาเรียกกระชายว่าเป็นโสมไทยท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่ามีสรรพคุณทางยามากมายที่ช่วยบำรุงร่างกายในกระชายก็มีสารที่ออกฤทธิ์ช่วยการเขาเรียกว่าต่อต้านการก่อกลายพันธุ์ของเซลล์กินกระชายเป็นประจำในลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้แล้วก็มะกรูดก็ถือว่าเป็นสมุนไพรคู่ครัวไทยนะครับที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสามารถนำส่วนต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะใบมะกรูดนะครับก็เอามาทำอาหารได้ผลมะกรูดก็มาทำอาหารได้น้ำมันมะกรูดหรือว่าที่ผิวมาจากผิวท่านผู้ฟังนะครับมีเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ช่วยรักษาความสมดุลของร่างกายแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อันนี้เขาพูดเขาว่าเอาไว้นะครับในตำรับแพทย์แผนไทยนะครับเป็นแพทย์ทางเลือกแต่ถึงยังไงแล้วของพวกนี้เราก็กินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าให้ขาดแต่อะไรก็แล้วแต่กินมากเกินไปก็ไม่ดีกินแต่พอประมาณครับท่านผู้ฟังครับแม้แต่น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนาเนี่ยเราก็กินพอประมาณสุขภาพดีอยู่แล้วกินวันละครั้งถ้าไม่ดีก็2ครั้งดื่มน้ำตาม1แก้วขอบคุณมากครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานเรื่องกรรมทรมานปลาเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อปี2513คุณวิชัยไปทำงานโรงงานน้ำตาลในฐานะช่างเครื่องแล้วก็ไปพักอยู่กับญาติที่ตำบลสวนกล้วยบ้านที่พักอาศัยก็อยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำแม่กลองใกล้ๆกับบ้านญาติที่ว่าเนี่ยมีกระต๊อบเล็กๆหลังหนึ่งผัวเมียอยู่กันแค่สองคนตาผัวชื่อตามีเมียชื่อยายแหวงไม่มีลูกด้วยกันทั้งสองคนอายุ50กว่าแล้วแล้วก็รู้จักกับคุณวิชัยดีทั้งคู่สองคนผัวเมียคู่นี้มีอะไรแตกต่างกันหลายอย่างเช่นฝ่ายผัวคือตามีนี่เป็นคนอารมณ์เย็นไม่ชอบพูดมากชอบอยู่เงียบๆบุหรี่เหล้าไม่แตะต้องวันพระวันโกนจะแต่งตัวสะอาดไปนอนวัดรับศีลฟังธรรมช่วยเหลือทำงานให้แก่วัดเท่าที่หลวงพ่อหลวงพี่จะวานจะใช้ให้ทำส่วนอาชีพของแกนั้นก็ทำงานเป็นกรรมกรรับจ้างทั่วไปฝ่ายเมียคือยายแหวงนิสัยตรงข้ามกับผัวเลยสูบบุหรี่กินเหล้าเมาทุกเย็นแล้วพูดมากขี้บ่นแต่ก็ยังมีความเกรงใจผัวอยู่บ้างยายแหวงแกไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆตอนเช้าแกจะพายเรือลำเล็กๆของแกออกไปตกปลาในแม่น้ำแม่กลองจะกลับมาก็บ่ายมากแล้วยายแหวงแกได้ปลาทุกวันแล้วก็ได้วันหนึ่งหลายสิบตัวทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กในขณะที่คนอื่นๆที่ออกไปตกปลาเหมือนกันไม่เคยได้มากเท่าแกหรอกถ้าจะพูดตามประสาชาวบ้านก็คงบอกว่ายายแหวงเนี่ยมีโชคในทางตกปลาหรือว่าทำบาปขึ้นนั่นเองได้ปลามาแล้วยายแหวงก็จะออกเร่ขายให้กับชาวบ้านละแวกนั้นด้วยราคาถูกกว่าซื้อที่ตลาดก็ทำให้แกมีรายได้ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ไม่ต้องรบกวนเงินสามีเวลายายแหวงเมาแกอารมณ์ดีชอบร้องรำทำเพลงแล้วก็พูดมากกว่าปกติแต่ว่าไม่เคยเกะกะร่ารานใครคุณวิชัยเองก็ชอบยายแหวงเพราะว่าแกเป็นคนอารมณ์ดีอัธยาศัยดีเก็บกระถินตำลึงได้มากๆก็จะเอามาแบ่งฝากให้คุณวิชัยเสมอหรือว่าได้ปลาที่คุณวิชัยชอบกินก็จะเก็บเอาไว้ให้ซื้อขายกันในราคาถูกเป็นพิเศษคุณวิชัยชอบกินปลาก็จริงแต่ว่าไม่ชอบวิธีที่ยายแหวงทำกับปลาที่แกตกมาได้เสียเลยคือถ้าเป็นปลา

0: ใหญ่ๆเช่นปลากดปลาสวายหรือว่าปลาช่อนยายแหวงจะใช้เบ็ดขนาดใหญ่เกี่ยวปากปลาจนทะลุแล้วก็ปล่อยให้อยู่ในน้ำเบ็ดแต่ละตัวก็ผูกสายเอาไว้ยาวพอที่ปลาจะว่ายไปมาในรัศมีแคบๆเบ็ดพิเศษที่ว่านี้ยายแหวงแกจะเตรียมไปหลายสิบตัวเพื่อใช้เกี่ยวปากปลาโดยเฉพาะด้วยวิธีนี้ก็ทำให้ปลายายแหวงสดๆเป็นๆชาวบ้านชอบซื้อแต่ว่าเป็นการทารุณทรมานปลาเหลือเกินปลามันคงจะเจ็บปวดที่ถูกเบ็ดเกี่ยวติดปากตลอดเวลายิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งพยายามจะว่ายหนีก็จะถูกคมเบ็ดบาดลึกเข้าไปในเนื้ออีกคุณวิชัยก็เคยบอกยายแหวงว่าทำไมไม่เอาปลาใส่ข้องแช่น้ำหรือว่าใส่ท้องเรือที่มีน้ำพอให้ตัวมันชุ่มชื่นรู้สึกจะทรมานปลาน้อยกว่าวิธีเกี่ยวเบ็ดติดปากปลายายแหวงฟังพูดแล้วก็หัวเราะแกก็บอกว่าทำอย่างที่คุณวิชัยพูดเนี่ยยุ่งยากเปล่าๆทำอย่างที่แกทำเนี่ยสะดวกดีถึงเวลาจะขายก็ลากสายเบ็ดหิ้วปลาขึ้นจากน้ำขายเป็นๆไปเลยคุณวิชัยก็แย้งว่าปลามันเจ็บปวดทรมานนะถูกเบ็ดเกี่ยวปากตั้งครึ่งวันคร่อนวันกว่าจะถูกขายถูกฆ่าถึงเราต้องฆ่าต้องกินมันเป็นอาหารก็ไม่ควรจะทรมานทรกรรมมันอย่างนั้นยายแหวงก็เถียงว่าปลามันไม่เจ็บหรอกแกทำอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นสาวจนแก่ยังไม่เห็นปลาตัวไหนมันร้องโอยโอยบอกเจ็บปากสักตัวเห็นยายแหวงดื้อรั้นอย่างนั้นคุณวิชัยก็คร้านจะแนะนำแกอีกแต่ก็เคยพูดเรื่องนี้กับตามีซึ่งเป็นคนธรรมะธรรมโมตามีก็บอกอย่าไปพูดกับมันให้ยากเลยพูดให้หูฉีกมันก็ไม่ฟังฉันเองก็เคยบอกเคยเตือนจะบาปจะกรรมตามทันนะที่ทรมานปลามันบอกมันตะเพ้อฉันนะมันเถียงว่าฆ่าปลาที่บาปแค่เอาเบ็ดเกี่ยวปลาปลาไม่บาปหรอกก็ต้องปล่อยเลยตามเลยฉันไม่พูดกับมันนะเรื่องนี้คุณวิชัยทำงานโรงงานน้ำตาลได้4ปีก็ออกมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่ามีเงินเดือนมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมเยือนใครต่อใครยิ่งระยะหลังก็ยิ่งห่างออกไปเพราะมีครอบครัวหลายปีต่อมาก็รู้ว่ายายแหวงล้มป่วยไม่สบายเป็นมะเร็งในช่องปากแล้วก็ลำคอไปรักษาที่โรงพยาบาลอยู่ระยะหนึ่งก็ขอกลับมาอยู่บ้านแล้วก็อาการของโรคก็กำเริบในระยะสุดท้ายคุณวิชัยเองไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมแกเนื่องจากถูกย้ายไปประจำอยู่ทางใต้จนกระทั่งรู้ข่าวอีกครั้งว่ายายแหวงตายแล้วต่อมามีเวลาว่างพอสมควรก็ไปเยี่ยมญาติที่บ้านโป่งก็พบว่าตามีสามีแกยังอยู่ที่เดิมแล้วก็อยู่คนเดียวก็ไต่ถามเรื่องเกี่ยวกับยายแหวงด้วยความรู้สึกสลดใจเพราะว่าคุ้นเคยกันมาไม่น้อยตามีก็เล่าอาการเจ็บป่วยของยายแหวงให้ฟังแล้วก็ยิ่งทำให้คุณวิชัยนี่หดหู่ใจมากขึ้นตามีบอกว่ามะเร็งมันกัดกินภายในปากแล้วก็ลำคอของยายแหวงจนเพดานทะลุก่อนต่อมากระพุ้งแก้มก็ทะลุเป็นแผลแล้วก็ยังกินทะลุที่ใต้คางอีกมีเลือดมีหนองไหลตลอดเวลาได้รับความเจ็บปวดทรมานเป็นที่น่าเวทนาระยะหลังๆกินข้าวกินน้ำไม่ได้เลยร้องครวญครางโอยโอยทั้งวันทั้งคืนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสยายแหวงได้รับทุกข์ทรมานอย่างนี้นานเกือบ2เดือนถึงได้หมดลมหายใจพ้นเวรพ้นกรรมไปเสียทีตามีพูดถึงเวรกรรมก็ทำให้คุณวิชัยนึกไปถึงตอนที่ยายแหวงใช้เบ็ดขนาดใหญ่เกี่ยวปากปลาที่ตกมาได้แล้วก็ปล่อยให้ปลาเจ็บปวดทรมานอยู่อย่างนั้นนานเป็นวันๆโดยไม่เคยมีจิตใจเวทนาสงสารมันเลยบาปที่ยายแหวงกระทำต่อปลานับร้อยนับพันตัวได้ย้อนกลับมาสนองแก่ตัวแกทันตาเห็นจริงๆเพราะว่ายายแหวงเองก็มีสภาพไม่ผิดกับปลาที่ถูกเบ็ดเกี่ยวปากต้องได้รับความเจ็บปวดได้รับความทุกขเวทนากว่าจะสิ้นใจตายนี่แสนที่จะทุกข์คุณวิชัยเชื่อเหลือเกินว่าบาปกรรมนี้มีจริงใครก่อกรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็จะคืนกลับมาสนองให้เห็นกันในชาตินี้แหละไม่ต้องรอคอยไปรับกรรมจนกระทั่งถึงชาติหน้าหรอกดูอย่างเช่นกรณียายแหวงนี่เป็นตัวอย่างสดๆร้อนๆเลยล่ะครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องกรรมทรมานปลาจากท่านอาจารย์ยอดนะพูดถึงทรมานปลาเนี่ยอยากกินก็กินนะครับอย่าไปทรมานเขาไม่มีใครเกิดมาเป็นอาหารของใครหรอกครับท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงได้แล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับไปตลาดนะบางคนนี่เข้าไปที่ร้านอาหารผมไปเห็นนะไปชี้นะเขาเอาปูเนี่ยมามัดขามัดแขนแล้วตาปิดๆอยู่เอาตัวเป็นๆตายไม่กินต้องกินตัวเป็นไปดูกุ้งเหมือนกันกุ้งก็ต้องเอาตัวเป็นๆเอาไปต้มเอาไปยำเอาไปลวกเราไปยืนพูดต่อหน้าตู้เลยถ้ามันได้ยินมันก็คงโกรธอาฆาตเหมือนกันปลาเหมือนกันลอยๆอยู่ชี้เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ชอบกินสัตว์อื่นสดๆเขาบอกว่าปาปังกรยานคาสเหตุบุคคลไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินนะครับคนอื่นได้รับอันตรายถึงชีวิตแต่เราได้แค่อร่อยที่ปลายลิ้นได้อิ่มแค่มื้อเดียวไม่คุ้มท่านผู้ฟังไม่คุ้มอยากกินก็เอาที่มันตายเถอะตายอยู่แล้วนะไม่ใช่เดินเฉียดนะทำเป็นไม่ชีนิทานนิทานอันนี้นิทานเล่าให้ฟังเดินผ่านเขียงปลาบอกแม่ค้านะมีปลาช่อนตายสัก2กิโลมั้ยอย่างเงี้ยอ๋อแม่ชีตอนนี้ไม่มีหรอกแม่ชีอีก10นาทีมันก็มีอีก10นาทีจะมีเหมือนกันแม่ชีถ้ามีเอาไว้ให้2กิโลนะนะไอ้เรียบๆเคียงๆให้เขาตายมันก็ไม่ควรนะท่านผู้ฟังนะแม่ชีไปสัก10นาทีกลับมาก็มีปลาช่อนตาย2กิโลอยู่ในถุงแล้วเรียบๆเคียงๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับใช้ให้เขาทำหรือว่าทำเองมันก็มีผลเหมือนกันเรียบๆให้เขาเสียชีวิตคือถ้าจะกินก็เอาที่มันตายอยู่แล้วเราเห็นแล้วเขาทำอยู่แล้วแล้วก็จบก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่าไปเรียบๆเคียงๆให้เขาทำให้นะครับฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่ดีนะครับไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่จำเป็นก็อย่าไปพรากชีวิตของใครเพื่อมาเป็นอาหารนะครับกินก็กินได้แต่พอประมาณท่านผู้ฟังกินไปก็ต้องแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็ให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับหรือว่าสรรพสัตว์ที่เรากินเนื้อกินเลือดกินเนื้อเขาด้วยทำบุญอุทิศให้เขาด้วยอย่างนี้นะครับจะมากจะน้อยเขาก็ได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่เราทำเขาอนุโมทนาเขาก็ได้บุญท่านผู้ฟังเพราะเรากินเลือดกินเนื้อเขาก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรเรานะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวท่านผู้ฟังครับจากน้ำมะกุฎที่มงคลตอง5ตราพระนาดินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็ท่านผู้ฟังขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางช่วงนี้เราไปฟังว่าน้ำมะกุฎของเรามีขายอยู่ที่ไหนบ้างเชิญรับฟังครับ
2: น้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ธิมาพร้อมทุกฝ่ายพร้อมนะครับ
1: พร้อมคร
0: ับเราถ่ายมีแซกกันนะครับพร้อมแล้ว5 4 3 2ลุย

0: 몰라.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์อีกสักครู่กับมาติดตามครับ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สบู่สมุน
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้7กันยายน2569พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับณอาสนะวิหารกรุงออสโลโดยนางสาวไตรสุรีได้กล่าวว่าจากภารกิจในครั้งนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และ3ได้อย่างไรก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับร่างงบประมาณปี2570และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนครับไปที่ความเคลื่อนไหวของคณะ AOT ลงพื้นที่ฐานสแกมเมอร์โอสเม็ดสะท้อนภาพจริงรัฐบาลกัมพูชาไม่ใส่ใจบังคับใช้กฎหมายโดยไทยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC นำคณะผู้แทนสังเกตการอาเซียนหรือ AOT จากฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียพร้อมด้วยสื่อมวลชนไทยและต่างชาติลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณโอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบพื้นที่ฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งฐานไทยควบคุมพื้นที่ไว้ได้หลังเหตุทะชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาโดยพลอากาศเอกประภาสระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายให้คณะผู้สังเกตการและสื่อมวลชนเห็นสภาพพื้นที่จริงล่าสุดซึ่งทหารไทยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้ฝั่งกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาพร้อมทั้งเป็นการเปิดหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่กระทบทั่วโลกขณะที่นางมรตีนาริดาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะจากการลงพื้นที่เมื่อครั้งก่อนเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะสะท้อนให้กับสื่อต่างประเทศเห็นเป็นการเฉพาะรวมทั้งสะท้อนกลับถึงประชาคมระหว่างประเทศซึ่งจะได้ข้อมูลในการปฏิบัติการของกลุ่มสแกมเมอร์โดยนางมรตีย้ำว่าการหยุดยิงไม่ได้หมายความว่าแนวชายแดนจะมีความมั่นคงเพราะยังมีภารกิจในการเก็บกู้ทุนระเบิดรวมไปถึงการต่อต้านออนไลน์สแกมตามถ้อยแถลงร่วมที่ขณะนี้ยังมีอีกหลายข้อที่ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ปภ.เตรียมโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทรอบแรกให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัยในจังหวัดน่านวันพรุ่งนี้นะครับคุณยุวธิดาภูคำนวณมีอะไรกันครับ
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทที่ประชุมครม.อนุมัติที่ผ่านมาจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกในพื้นที่จังหวัดน่านที่มีผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินอยู่ที่136ล้านบาทในรอบแรกนี้ธนาคารจะโอนเงินให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในวันพรุ่งนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดอย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาเงินจำนวน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนเท่านั้นยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
3: ๆ 22 นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่
1: คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พระนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่กำลังนั่งฟังผมอยู่เนี่ยนะคนไหนอายุถึง60แล้วยกมือขึ้นนี่นะครับผมก็มองไม่เห็นหรอกก็ถามไปงั้นแหละนะครับเขาบอกว่าใครที่ถึง60นี่ถือว่าโชคดีโชคดีตรงไหนโชคดีว่า 8% เท่านั้นคน100คนที่เกิดมาที่อยู่รอดถึง60ปีนี่มีเหลืออยู่ 8% ทีนี้คนอายุถึง60ปีแล้วนี่มันมีเรื่องที่เราไม่ควรทำนะครับเราควรหลีกเลี่ยงอะไรเนี่ยนะครับ10ข้อข้อแนะนำ10ข้อนะครับสำหรับคนที่อายุ60ขึ้นไปเขาบอกว่า1ถ้าจำเป็นต้องขึ้นลงบันไดให้จับราวบันไดให้แน่นนะครับให้จับราวบันไดให้แน่นข้อที่2 อย่าก้มตัวทันทีเพื่อไปแตะนิ้วเท้าเวลาใส่รองเท้านะครับให้มีเครื่องมือช่วยใส่นะครับใส่รองเท้านี่ต้องยกเท้าขึ้นมานะครับข้อที่3 อย่ายืนใส่กางเกงหาที่นั่งลงก่อนใส่เพราะคือถ้ายืนใส่กางเกงมีโอกาสพลาดแล้วก็ล้มได้ท่านผู้ฟังข้อที่4อย่าลุกขึ้นนั่งขณะที่ตัวเองนอนหงายให้ลุกขึ้นนั่งโดยตะแคงด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับข้อที่5อย่าบิดตัวก่อนการออกกำลังกายให้อุ่นเครื่องตั้งตัวเสียก่อนค่อยบิดตัวได้ค่อยๆวอร์มไปข้อที่6อย่าเดินถอยหลังอาจจะล้มหงายหลังได้ข้อที่7อย่าก้มเพื่อยกของหนักให้งอเข่าก่อนนั่งลงจึงยกของหนักในขณะที่ย่อตัวลงเพื่อไม่ให้หมอนรองกระดูกเสื่อมข้อที่8อย่าลุกขึ้นจากเตียงเร็วๆอาจจะเซล้มได้ให้นั่งนิ่งๆสัก 2-3 นาทีค่อยลุกขึ้นข้อที่9อย่าเบ่งถ่ายอุจจาระแรงๆในห้องน้ำควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและข้อที่10อย่าปีนยืนบนเก้าอี้เพื่อหยิบของจากที่สูงเพราะอาจพลาดตกเก้าอี้พลิกได้ทำไมเขาถึงห้ามทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันมีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่า 51% นะครับของคนชราคือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยล้มแล้วก็เกิดปัญหาสุขภาพคือถ้าล้มแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นยากส่วนมากสาเหตุที่ล้มก็เกิดมาจาก10ข้อนี้แหละนะครับขึ้นลงบันไดไม่แน่นแล้วมันลื่นก้มตัวไปใส่รองเท้ากับทันหันใส่กางเกงยืนใส่ลุกขึ้นนั่งปุ๊บพับทันทีนะแล้วก็ก้มๆเงยๆแบบยกของหนักแล้วก็ลุกจากเตียงที่นอนทันทีแล้วก็เบ่งไทยในอุจจาระในห้องน้ำแรงๆแล้วก็ปีนนู่นปีนนี่คือเป็นเพราะอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราคือใจน่ะมันได้ผมก็รู้ผมน่ะเป็นบ่อยนะขึ้นเขาอู้200ขั้นสบายเดินปุ๊บๆๆๆพอถึงครึ่งทางลมจะใส่จะเป็นลมเอาใจน่ะมันได้ใจมันไม่แก่หรอกแต่คิดว่าตัวเองยังไหวแต่ร่างกายมันไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันนะครับเป็นเรื่องบวชเสียพระเหลืองจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ด้วยกมลสันดานอันเลวร้ายไม่สมควรอุปสมบทให้แปดเปื้อนภาคอาสาวพัดพี่เทิมเนี่ยลุแก่อำนาจตรงเข้ารื้อค้นกุฏิจะเอาว่าสักกระจุยกระจายได้เงินติดมือมาก้อนหนึ่งหลวงพ่อก็แก่เฒ่าเหลาชราเกินกว่าจะขัดขวางทัดทานก็จำต้องปล่อยให้เขานำเงินบริจาคของชาวบ้านไปตามอำเภอใจด้วยความเมตตาไม่มีประมาณเนี่ยหลวงพ่อได้นำความเลวร้ายนี้มาเปิดเผยในอีกหลายปีให้หลังเกรงว่าถ้าแพร่พรายให้ชาวบ้านรู้ในตอนนั้นพี่เทิมนี่อาจจะประสบชะตากรรมถูกรุมประชาทันแล้วก็เข้าคุกเข้าตารางสรุปอีกทีว่าการบวชของคนที่ไม่เคยปวารณาตัวว่าอยากจะบวชมีค่าเท่ากับส่งเชื้อดินระเบิดเข้าวัดถึงวันที่มันเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาใช่แต่จะทำร้ายพุทธบุตรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระศาสนาหากแต่ยังทำร้ายตัวเขาเองอย่างหนักหนาสาหัสเนื่องเพราะนักบวชคือผู้เผยแพร่พระธรรมคำสอนสู่เหล่าสาธุชนเมื่อนักบวชทำตัวนอกรีดซะเองความผิดที่พึงมีพึงได้ก็รุนแรงกว่าคนธรรมดาร้อยเท่าพันเท่าอุปมาเหมือนคนสมัครเป็นครูแทนที่จะเล่าเรียนความรู้ไปสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี กลับทำตนเป็นแบบอย่างในทางชั่วบวชครบพรรษาสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์พี่เทิมก็ดูเหมือนจะผ่านการหล่อหลอมจิตใจให้ต่ำช้ากว่าเดิมก่อนบวชยังรู้จักเคารพยำเกรงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่หลังจากถลุงเงินวัดสนุกมือข่มขู่หลวงพ่อจะเอาวาดจนท่านไม่กล้าหือพี่เทิมก็เห็นพระภิกษุมีค่าไม่ต่างอะไรกับคนใส่เสื้อผ้าสีเหลืองจิตใจแข็งกระด้างไม่เกรงกลัวใครถือมติว่าคนเก่งคือข้าคนกล้าคือกูความอหังการระยะแรกหลังลาสิกขาไปแล้วพ่อแม่แบ่งที่ดินพร้อมปลูกบ้านให้หนึ่งหลังพี่เทิมก็อาศัยบ้านดังกล่าวเป็นที่ซ่องสุมบริวารวางแผนให้ลูกน้องลักขโมยวัวควายชาวบ้านไปซุกซ่อนฝ่ายเจ้าทรัพย์ก็ขอแรงเจ้าหน้าที่ให้ช่วยตามก็ขวาน้ำเหลวเพราะสมัยนั้นไม่ว่าจะหันไปทางไหนจะสมกับคำพังเพยที่ว่าคืบก็ป่าศอกก็ป่าเหลือวิธีเดียวที่พอจะแก้ไขหนักให้เป็นเบาได้ก็คือพึ่งนักเลงประจำถิ่นนักเลงนอกกฎหมายย่อมรู้จักคุ้นเคยกับคนจำพวกเดียวกันใครมาขอความช่วยเหลือจากพี่เทิมเขาก็รับปากว่าจะสืบถามให้รอสักสองสามวันก็นำข่าวไปบอกว่าพบตัวคนลักขโมยควายแล้วแต่ว่าต้องเสียเงินค่าไถ่ควายคืน 3-4,000 บาทเงินนี้ในช่วงนั้นถือว่าเยอะพอดูถ้าเจ้าทรัพย์ยอมจ่ายเงินโดยดีก็จะได้ควายคืนครบทุกตัวแต่ถ้าเจ้าทรัพย์หัวหมอคิดไม่ซื่อนำความไปแจ้งให้ตำรวจซ้อนแผนพี่เทิมซึ่งมีบริวารมากหน้าหลายตาคอยส่งข่าวก็จะต้อนควายไปขายจังหวัดอื่นการทำทุจริตผิดกฎหมายของพี่เทิมสำเร็จด้วยดีไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังเป็นเหตุให้เขาย่ามใจใครจะกระทำในสิ่งที่ร้ายแรงมากขึ้นไปอีกการทำชั่วที่ง่ายแต่ว่าได้ผลตอบแทนงดงามอะไรจะสะดวกไปกว่าปล้นเงินบุญที่ชาวกรุงเขาจัดผ้าป่ามาบูรณะถาวรวัตถุของวัดในตำบลที่อยู่นั้นพ.ศ.นั้นนะเมืองไทยไม่ใช่เจริญไพบูลย์เช่นทุกวันนี้ทางหลวงแผ่นดินอยู่ในระหว่างการขยายจากถนนดำเป็นถนนไฮเวย์สี่เลนเรื่องทางหลวงชนบทไม่ต้องพูดถึงยกเว้นตัวเมืองใหญ่ๆนอกนั้นไม่ว่าอำเภอหรือว่าตำบลถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนดำสลับกับถนนลูกรังสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อรถราพาหนะที่วิ่งไปวิ่งมาต้องใช้ความเร็วต่ำพี่เทิมให้บริวารนำต้นไม้มาวางขวางถนนเท่านั้นแหละรถทัวร์บุญก็หยุดชะงักกึกจอดนิ่งไปไม่ถึงปลายทางก็คือวัดใหญ่ประจำตำบลคนบุญชาวกรุงก็เห็นโจรมีผ้าคลุมหน้ากรูกันออกมาจากป่าก็ยอมให้ปล้นโดยดีตกลงพวกโจรได้เงินใช้ถึงหลายหมื่นบาทสมัยนั้นข้าวแกงจานละบาทรถเมย์ตลอดสาย50สตังค์เงิน 70,000 นี่มันจะมากมหาศาลแค่ไหนก็คิดดูเถอะเผอิญประธานผ้าป่าครั้งนั้นเป็นศรีภริยาของผู้ใหญ่ในแวดวงคนมีสีกระเป๋าบรรจุเงินสดที่อยู่ในซองผ้าป่าท่านผู้หญิงเป็นคนถือไว้ขณะแย่งชิงกระเป๋าจากมือพี่เทิมก็ตบหน้าท่านหลายฉาดเพื่ออวดอำนาจให้คณะนักบุญกลัวหารู้ไม่ว่าการกระทำอย่างนั้นจะส่งผลร้ายอย่างใหญ่หลวงกล่าวคือฝ่ายบ้านเมืองส่งกองกำลังตามล่าพวกโจรแบบพลิกแผ่นดินพี่เทิมกับสมุนโจรถูกรวบยกแก๊งเหลือรอดไปได้คนเดียวก็คือนายเฉลิมปีนั้นนายเฉลิมยังเด็กอายุเพิ่ง14ปีพี่เทิมไม่ได้พาเข้าร่วมในการปล้นด้วยระยะนั้นเมืองไทยมีคำขวัญว่าภายใต้ผืนฟ้าไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้พี่เทิมต้องข้อหาอุกชะกันถูกทำสำนวนส่งฟ้องศาลผู้พิพากษาตัดสินลงโทษขั้นหนักส่งตัวเข้าเรือนจำระหว่างอยู่ในคุกก็ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนญาติมิตรที่กล้าไปส่งข้าวส่งน้ำเขาก็มีแค่พ่อพี่เทิมกับคุณเฉลิมที่เป็นบริวารคนสนิททั้งนี้ก็เพราะในอดีตคนชนบทต่างจังหวัดกลัวตำรวจยิ่งกว่าหนูกลัวแมวเมื่อรู้ว่าพี่เทิมทำร้ายภริยานายตำรวจใหญ่ขณะเข้าปล้นให้ใจกล้าเพียงฟ้าก็ไม่มีใครกล้ากระตุกหนวดเสือพี่เทิมก็โอดครวญกับผู้เป็นพ่อบอกว่าโดนตีตรวนที่ขาสองข้างจะเดินเหินไปไหนก็ทรมานด้วยโซ่หยาบใหญ่หนาแล้วก็หนักก้าวเท้าแต่ละก้าวต้องทำช้าๆถ้าก้าวเร็ววงแหวนเหล็กนี่จะถูถ่ายเนื้อหนังข้อเท้าถลอกปอกเปิกปวดแสบปวดร้อนอย่างร้ายแรงที่หลับที่นอนก็มีเพียงเสื่อผืนหมอนใบพื้นห้องขังก็สกปรกโสโครกเป็นบ่อเกิดของโรคผิวหนังถูกจองจำไม่นานก็เกิดมีตุ่มคันเต็มเนื้อเต็มตัวแขนขา คันเขยเยอะไม่รู้สั่งซายิ่งเกายิ่งคันไม่นานก็เกิดแผลผุพองทรมานจิตใจแสนสาหัสการอยู่ในคุกมหันตโทษหมายถึงการที่ส่งไปอยู่ในสถานที่เดียวกับบุคคลทมิฬหินชาติจากทั่วสารทิศเปรียบเทียบความดุร้ายแล้วพี่เทิมอยู่ระดับหางแถวเขาไอ้ที่เคยกำแหงหารกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสนี่ก็กลายเป็นขวัญหนีดีฟอไม่กล้าหือด้วยพอสอนั้นไอ้เรื่องนักโทษฆ่าแกงกันเองเป็นเรื่องปกติชีวิตทุกคนเหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นได้ใช่แต่เท่านั้นการต้องโทษไม่ใช่เข้าคุกแล้วผู้คุมจะปล่อยให้นั่งๆนอนๆตามสบายพี่เทิมกับปวงนักโทษต้องทำงานตามสั่งเช่นปลูกผักฝึกวิชาชีพสารพัดเพื่อทำประโยชน์เมื่อได้รับอิสรภาพการทำงานตามสั่งต้องเดินไปมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้พักสักครู่ท่านผู้ฟังอีกตอนหนึ่งก็จบแล้วเรื่องราวบวชเสียพระเหลืองจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับเป็นน้ำมังคุดอร่อยผลิตจากเนื้อมังคุดธรรมชาติผสมสมุนไพรเข้าไปอีก24ชนิดพอดีคำว่า24ชนิดอย่าคิดว่ามันเยอะมันจะดีท่านผู้ฟังสมุนไพร50 60 70 80ชนิดมันจะดีไม่ใช่นะครับร่างกายไม่ใช่ที่จะของที่จะไปรับอะไรได้ทุกอย่างขนาดนั้นถึงจะมีมากชนิดน้อยชนิดไม่เกี่ยวอยู่ที่ความพอดีพอเหมาะความเหมาะเจาะต่างหากเพราะกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าสมุนไพรมันมากเกินไปเนี่ยมีปัญหากับไตท่านผู้ฟังมีปัญหากับตับเพราะไตเนี่ยทำหน้าที่ขับของเสียที่ละลายน้ำตับทำหน้าที่ขับของเสียที่ไม่ละลายน้ำออกจากร่างกายพอมันตกค้างมากๆตกค้างมากๆตับมีปัญหามีเคมีมีไขมันไปพอกตับถ้าเป็นที่ไตก็ไตก็ทำงานได้ไม่เต็มที่มีสารอะไรต่างๆตกค้างอยู่ที่ไตนะครับทำให้มีโอกาสเราต้องไปฟอกไตไตไม่ฟอกเลือดเลือดมันก็ค้างในร่างกายของเรามีปัญหาฉะนั้นสมุนไพรที่ดีนะครับกินแล้วไตต้องฟื้นฟูสมุนไพรที่ดีกินแล้วตับต้องฟื้นฟูอันนั้นถือว่าสมุนไพรที่ดีนะครับฉะนั้นสมุนไพรที่ทำแบบยกเข่งยกเข่งยังไงต้มก็ต้มทั้งรากทั้งดอกทั้งต้นทั้งใบอะไรก็เอามาต้มหมดบดก็บดใส่ทั้งหมดเนี่ยเรามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับของดีและของไม่ดีพร้อมๆกันไปพืชทุกต้นมีทั้งคุณและโทษมีทั้งสารพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ความพอเหมาะพอดีดีที่สุดถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีแม้แต่นมเนี่ยท่านผู้ฟังนมว่าดีๆนี่เรากินมากไปก็ไม่ดีข้าวกินมากไปก็ไม่ดีกินให้พอดีดีที่สุดครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินใส่สมุนไพรเข้าไปพอดีฝากไว้ด้วยนะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ย นะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: เดี๋ยวนี้คนไทยเรามีค่านิยมอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือชอบไปนอนในโรงโดยการถือว่าการนอนในโรงเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานั่นแหละจะทำให้อายุยืนมากขึ้นซึ่งขอสรุปสั้นๆว่าลำพังการนอนในโรงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้อายุยืนแต่อย่างใดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงไปนอนในโรงแล้วเกิดสติขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งชีวิตของเราจะหาไม่แล้วตั้งต้นดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ้านอนในโรงแล้วคิดอย่างนี้ได้เมื่อไหร่นั่นแหละจะทำให้อายุยืนกล่าวอีกในหนึ่งว่าการนอนในโรงไม่ได้ทำให้อายุยืนแต่การตื่นขึ้นมาเพราะตระหนักรู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องลงไปนอนในโรงนี่แหละจึงจะทำให้อายุยืน

0: มาฟังเรื่องราวบวชเสียผ้าเหลืองกันต่อตอนสุดท้ายเชิญครับ
1: วงแหวนโซ่ตรวนก็ยิ่งเสียสีหนักหนังข้อเท้าอักเสบมากขึ้นไม่กี่วันก็แตกปริเป็นแผลน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มส่งกลิ่นชวนสะอิดสะเอียนผู้คุมต้องย้ายให้ไปอยู่ห้องเดียวคนเดียวเพื่อไม่ให้โดนนักโทษคนอื่นทำร้ายเพราะความขยันขยันทางเรือนจำจัดยารักษาแผลเท่าที่มีมาให้ดูแลตัวเองนักโทษรายอื่นมีอาการแบบนี้ก็รักษาหายน่าอัศจรรย์ที่แผลพิเทิมมีแต่ทรงกระสุดไม่ทุเลาเบาบางลงบ้างเลยมีหนำซ้ำอาการเปื่อยเน่าก็ยังลุกลามไปถึงเส้นเอ็นและกระดูกท้ายสุดกว่าจะถึงมือแพทย์ก็รุนแรงเกินกว่าที่จะแก้ไขที่ทำได้ก็คือตัดเท้าที่เน่าเสียออกจากร่างเพื่อรักษาส่วนที่เหลือให้หายฟื้นคืนดีแต่หายแล้วก็กลายเป็นนักโทษทุพพลภาพขาด้วนอย่างช่วยอะไรไม่ได้กว่าจะพ้นโทษถูกปล่อยตัวออกจากคุกพิเทิมก็เหมือนตายแล้วตายอีกเนิ่นนานนะหลายปีในเรือนจำทำให้โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปมากหมู่บ้านพัฒนาเป็นตำบลมีตึกรามบ้านช่องผุดขึ้นแทนเรือกสวนไร่นาครอบครัวของเขาจากที่เคยมีที่ดินทำกินกลับมีหนี้สินจนที่ดินตกเป็นของนายทุนต้องเช่าที่นายทุนเขาทำไร่ทำนาต่อให้พี่เทิมมีอาการครบ32เจอสภาพแบบนี้ก็เอาตัวไม่รอดอย่าว่าแต่เขา พบอิสรภาพในร่างของชายขาด้วนเลยร้ายกว่านั้นความผิดบาปต่อพระศาสนาเมื่อครั้งอดีตทำให้เขาตกเป็นจำเลยสังคมในสายตาชาวชนบทที่ส่วนใหญ่ศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาบาปกรรมความชั่วร้ายอะไรก็ไม่น่าชิงชังรังเกียจเท่ากับคนรังแกพระก็คือหลวงพ่อเจ้าวาดแล้วก็นำสมุนโจรเข้าปล้นทัวบุญที่เขาจะมาทอดกฐินพี่เทิมจะรู้สึกถึงบาปกรรมความชั่วหรือเปล่าคุณเฉลิมไม่รู้รู้แต่ว่าเขาออกจากคุกมาเป็นภาระให้ครอบครัวได้ไม่นาน

0: ทั้งนี้เพราะการบวชให้เขาโดยผู้บวชไม่มีแก่ใจจะบวชอาจจะตกอยู่ในคำพังเพย8ประการก็คือบวชตามประเพณีบวชหนีสงสารบวชผลาญข้าวสุกการบวชแต่กายแล้วใจไม่ได้บวช ด้วยทันทีที่ห่มผ้ากาสาวพัสก็ย่อมไม่ต่างอะไรกับเปรตหลอกชาวบ้านให้เคารพนบไหว้ที่สำคัญบาปกรรมความชั่วอะไรหากกระทำในเพศสมณะบาปเวรนั้นจะร้ายแรงกว่าที่ทำตอนเป็นคารวาส100,000เท่าทีเดียวล่ะครับ
1: ท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจคติธรรมที่ว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมครับเรื่องนี้เกิดในกรุงเทพมหานครที่วัดแห่งหนึ่งแถวแถวเชิงสะพานพระราม6หลายปีล่วงมาแล้วปัญหาทั้งหมดมีชนวนมาจากความริษยาผู้ถูกอธรรมข้อนี้ครอบงำจิตนี่เป็นภิกษุแก่พรรษาแล้วอาศัยผ้าเหลืองห่อหุ้มกายอ้างตัวเป็นพุทธสาวกแต่ว่าภายในจิตใจนี้ปราศจากหลักธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อมุทิตาแล้วในที่สุดก็ต้องประสบเพศภัยอย่างน่าอนาถเจ้าอาวาสที่ตามบ้านนอกเรียกกันว่าสมภารหรือว่าหัววัดนี่เป็นตำแหน่งของพระภิกษุที่มีอำนาจมากในการปกครองดูแลผลประโยชน์ของวัดทั้งหมดถ้าเทียบกับทางโลกเจ้าอาวาสก็เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัววัดไหนที่เจ้าอาวาสทรงคุณธรรมอยู่ในศีลวัดนั้นก็ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์วัดไหนที่เจ้าอาวาสขาดธรรมปฏิบัติเบียดบังผลประโยชน์ของวัดทะเลาะกับชาวบ้านวัดนั้นก็ย่อมเป็นวัดที่ราษฎรสิ้นศรัทธาธรรมเจ้าอาวาสก็จะกลายเป็นเจ้าอาวาสไปเมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงเนื่องจากเจ้าอาวาสองค์เดิมมรณภาพหรือว่าลาออกก็จำต้องมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ขึ้นทำหน้าที่แทนแน่นอนเหลือเกินเมื่อมีกรณีอย่างเนี้ยการแย่งชิงตำแหน่งเจ้าอาวาสก็เกิดขึ้นเกิดการแตกแยกกันในหมู่พระภิกษุผู้อาศัยอาหารจากชาวบ้านเลี้ยงชีพความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำจิตใจแทนที่จะเร่งทำความเพียรเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นคือพระนิพพานก็มัวแต่สั่งสมตัณหาผิดเจตจำนงของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่วัดแห่งนี้ท่านพระครูเจ้าอาวาสถึงแก่มรณภาพตำแหน่งเจ้าอาวาสถึงได้ว่างลงทางคณะสงฆ์ก็แต่งตั้งท่านพระครูองค์ใหม่ซึ่งเป็นสหธรรมิกกับเจ้าอาวาสองค์ที่เพิ่งจะมรณภาพนี่ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนท่านพระครูเจ้าอาวาสองค์ใหม่นี้ชำนาญด้านวิปัสสนากรรมฐานไม่สะสมออกปฏิบัติทุดงเกือบทุกพรรษาท่านเพิ่งจะมาจำพรรษาที่วัดนี้ได้ไม่นานนักแต่ว่าสร้างคุณประโยชน์แก่วัดไม่ใช่น้อยเพราะว่าท่านเป็นพระปฏิบัติจึงได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมและชาวบ้านพูดง่ายๆก็คือท่านสามารถดึงคนเข้าวัดได้มากนั่นเองทางคณะสงฆ์พิจารณาเห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถวัดซึ่งทรุดโทรมมานานก็คงจะรุ่งเรืองขึ้นถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสก็เลยลงมติแต่งตั้งทันทีเหตุที่ท่านเพิ่งมาจำพรรษาไม่นานแล้วก็มาได้เป็นเจ้าอาวาสก็ทำให้ภิกษุรูปนึงมีความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งภิกษุรูปนี้ก็ลงมือดำเนินแผนอุบาทเพื่อสนองตัณหาของตัวเวลาได้ล่วงเลยไปวันแล้ววันเล่าวัดได้พัฒนาอย่างละเล็กละน้อยจนกระทั่งคืนหนึ่งท่ามกลางความเงียบที่กุฏิเจ้าวาดองค์ใหม่ซึ่งเป็นกุฏิสองชั้นเจ้าวาดกำลังนั่งสนทนากับบรรดาศิษย์ประมาณสัก 6-7 คนจนกระทั่งดึกพอเจ้าวาดขอตัวขึ้นไปจำวัดก่อนบนชั้น2ก็ปล่อยให้บรรดาศิษย์นั่งคุยกันเวลานั้นก็มีบุรุษยามวิกาลจำนวน3คนอาวุธปืนครบมือบุกพรวดพราดเข้าไปในกุฏิเจ้าวาด1ใน3จอมโฉดนี่ก็ถามหาเจ้าวาดเมื่อได้รับคำตอบก็บุกขึ้นมาในห้องเจ้าวาดปล่อยให้2ทรชนยืนถือปืนคุมเชิงลูกศิษย์อยู่ข้างล่างเจ้าทรชนโฉดชั่วนี่ใช้ปืนขู่กันโชคเงินจากเจ้าวาดทันทีเมื่อบุกเข้าไปถึงในห้องท่านน่ะเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานเคยทุดงตามป่าตามเขามาหลายแห่งผจญอันตรายมานับไม่ถ้วนก็ย่อมมีสมาธิแนบแน่นไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมทั้งหลาย
2: ครับนั่นก็คือเรื่องราวบวชเสียพระเหลืองจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับคนที่บวชเข้ามาถ้าทำบุญก็เป็นบุญมหาศาลถ้าทำบาปก็เป็นบาปมหาศาลกับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาไปทำบุญกับ

0: ระคุณเจ้าที่เรารักที่เราเคารพนับถือนะครับอานิสงส์มันก็จะตกกับเรานะครับเราทำให้คนอื่นมีสุขภาพดีอานิสงส์เราก็จะเกิดมีกับเราท่านผู้ฟังนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลักกรรมหลักกฎแห่งกรรมนะครับ
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสุรินทร์ท่านผู้ฟังใครที่มีปัญหาปวดเข่าเจ็บเอวลองฟังคนนี้ดูดื่มแล้วจะเป็นยังไงพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพี่น้องที่รักที่อยู่ทั้งบ้านท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพันโทไพโรจน์ธนาลินท่าพี่น้องมาจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องอยู่กับคนที่กินคนนึงนั่งอยู่ข้างๆผมมีชื่ออย่างกับผมชื่อ
3: ชื่อนางราตรีจ้ะ
2: ราตรีนามสกุล
3: สมศิษย์จ้ะ
2: สมศิษย์อายุจักปี
3: 42ปีจ้ะ
2: 42ปีอยู่บ้านไหนบ้าน
3: บ้านสว่างนิยมจ้ะ
2: บ้านสว่างนิยม
3: ตำบลโคกตะเคียน
2: โคกตะเคียนอำเภอกาบเชิง
3: จังหวัดสุรินทร์จ้ะ
2: โอเคเกิดลาตีเนาะคุณลาตีให้ถามเลยเถอะเพราะตรงๆเราต้องเข้าใจเอาตรงๆเลยก่อนสิมากินน้ำมังคุดหน่อยสุขภาพเจ้ามันเป็นยัง
3: สุขภาพก็ว่าสุขภาพดีอยู่จ้ะแต่ว่ามันปวดน้ำหัวเขาห้อยล่มนะจ้ะ
2: ปวดหัวเขาตัว
3: จ้ะล่มแทกกันเท่ดีอยู่ร่างกาย
2: แข็งแรง
3: จ้ะแต่
2: ปวดห
3: ั
2: วเขาอย่างเดียว
3: จ้ะ
2: กับ
3: จ้ะกับเอวนี่แหละจ้ะแบบเพี้ยนงานหนักหลายกลมเกี่ยวแต่เขาคุดแต่มั่นเนาะจ้ะ
2: เจ็บ
3: จ้าจ้าเจ็บปีนึงแล้วนี่หัวเขาม
2: ันเจ็บตลอดเวลาป่ะ
3: เจ็บเวลาเขายางดูๆก็เจ็บเวลาเขาแบบมันขัดเขาพิษจังหวะมันก็เจ็บนะจ้าม
2: ันบ่สบาย
3: จ้ามันบ่สบายตัวเดียวนี่เลยกับเอวนี่
2: เจ็บแห้งป่ะ
3: เจ็บแห้งจ้าตัวนี้ก็อุ้ยอยากห้องไห้พูดเลยเนี่ยมันขัดยางบ่ได
2: ้อ๋อเป็นเลยว่าเป็นมือแต่ละมือเป็นทุกมือหรือว่าเจ็ดมือหรือจักมือเป็นทีนึงหรือเป็นตลอดเวลา
3: บ่ตลอดเวลาดอกจ้าแบบว่ามือใดที่ยางดูๆมือนั่นแหละแมนเลยคือเฮ็ดงานแต่ว่าว่าไปแล้วกับมือได้นั่งยุ่งเงินนอนยุ่งเงินจะสิกะ
2: บ่เป็นหยัง
3: บ่เป็นหยังแต่มันสิมีรู้สึกเจ็บอยู่แต่บ่แห้งบ่แห้งจำเฮายัง
2: อยู่อ๋อแสดงว่ามันมีปัญหาไกลๆว่ามันพร้อมสิระบมอยู่ตลอด
3: จ้าแบบไปถึงย่ำไรเอาเลยย่ำนั่นนะจ้า
2: อ๋อโอเคจ้าคือพวกเขามีปัญหา
3: จ้า
2: แล้วก็เอวนี่เจ็บประจำหรือว่า
3: เจ็บประจำเลยจ้าตัวนี้เจ็บมาดุนเลยจ้าสะสองปีละมั้งเอวนี
2: ่เคยไปหาหมอ
3: บ่เคยหาดอกกินแต่ยาแบบมันสิเกี่ยวกับพวกมดลูกพวกสตรีน่ะนะจ๊ะ
2: เคยซื้อยาซื้อหยังมากินบ่ยาอื่น
3: ซื้อกินอยู่จ้ะงูเทียมเกียนนี่แหละ
2: ซื้อมากินอยู่
3: จ้าเวลาเซากินมันก็เซาอันมันก็เจ็บขึ้นจังซี่นะ
2: โอเคล่ะเอาล่ะทีนี้ถามไปจังได๋มาจังได๋ได๋มาซื้อน้ํามังคุด
3: จ้าครับฟังวิทยุนี่จ้ะเป็นแฟนเพลงของพี่สาวการกล้วย
2: อ๋อแฟนเพลงของดีเจการกล้วย
3: จ้า
2: แฟนเพลง
3: จ้า
2: คนบอกให้ซื้อก็ซื้อเรา
3: บ่เสื้อดอกก็อยากลองเจ้าของนี่แหละจ้า
2: เสื้อแล้วง่ายแท้มันอยากให้ลอง
3: จ้าอยากลองเองเจ้าของนี่เลยว่ามันบ่ต้องให้ผู้อื่น
2: ตัว
3: เน
2: าะมันเป็นน้ำมังคุดผสมสมุนไพร
3: จ้า
2: แล้วราคา360บาทเอาวะกัดแขวลองเบิ่งสิเป็นจังได๋เบิ่ง
3: จ้า
2: ขวดนึง
3: จ้า
2: เอามาลองเบิ่งเออโอเคเอามาลองแล้วมันเป็นจังได
3: ๋อุ้ยมันจังไหนจังนอนคืนขืน2มือ3มือเนาะมันบ่เจ็บเอวแม่มันเบาไปเบิดเลยมันสว่างในหัวเฮาบ่มีหยังเลยจังซี่นะมันม่วนในโต๊ะเจ้าของเว้าบ่ถึงคือกันเลยมันโล่ง
2: แม่นบ่
3: จ้าบ่ได้ตัวดอกตัวนี้ถือเจ้าของแหละจังหารขายให้ผู้อื่นเนาะ
2: คือซื้อมากินขวดแรก
3: จ้า
2: ซื้อมากินขวดแรกกินมือแรก
3: จ้า
2: ตื่นเช้าขึ้นมานี
3: ่รู้สึกจ้า
2: โล่งเลย
3: จ้ารู้สึกโล่งแล้ว2-3มือมาเขาหัวเขาเขาคือเศร้าเจ็บบัดนี้ก็กินขวดนึงแล้วบ่ได้ติดต่อกันดอกเนาะลองเบิ่งอีกอาทิตย์2อาทิตย์เขามันบ่เจ็บได้นี่มันเศร้าได้นี่เขาอะเศร้าเจ็บหัวเขาเนาะวันนี้ก็เลยเอาขวดที่สองมาอีกวันนี้ก็นอนคืนกับบ่เจ็บเอวเนาะอู้เขาวะถือเลยนี่วะ
2: ดีใจ
3: ถือละจ้าถือวันนี้ก็เพราะถ้าเขาอันนี้เนาะผู้ใดเขาเห็นเขาก็ว่าไปเห็นงานอยู่แต่ในป่าในดงเดี๋ยวได้จะมึงหนาเขาแท้จักกับบ่หูคือกันเลยเนาะกระทู้สบู่ท่าคือหมู่เขาเลยเนาะวันสีเนาะ
2: แมน
3: จ้านั่นแหละโอ้ยเขามันถึงเลยเฮ้ยก็เลยว่าอย่างสีเนาะหัวเขากับซาจิบน้องสาวเขามาบางปีใหม่เนาะครับ
2: ว่
3: าค่อยๆจมแต่เจ้าเจ็บหัวเขาเจ้าคือดีแท้
2: เ
3: จ้าคือจังเศร้า
2: ว่ามันฟังยังเทีย
3: จ้าเขาว่าปีนี้บ่จมแล้วกินน้ำมังคุดก็เลยว่าอย่างสีเนาะ
2: แต่ติดโกตัวนี้
3: จ้าน้องสาวเพิ่นก็ปวดเพิ่นก็เลยเอาไปอีก3ขวดคือกัน
2: นะเพิ่น
3: จ้าเพิ่นอยากหายเนาะก็มันดีนี่แหละหัวเขามันหายเนาะไปสิตัวเนาะ
2: มีคนช่วงบ่ว่าผิวพรรณดีขึ้น
3: จ้าไปขายยาเขาก็ว่าคนขายก็งามโอ๊ยอยากงามคือกันเลยเขาว่าเนาะ
2: แต่กินไม่จะขวดแล้ว
3: ข่อยกิน2ขวดข่อยกินบ่ขายติดต่อกันดอกจ้ะ
2: ขนาดบ่ติดต่อได้นี่ยังงามจะต้องกินจักลั่งนึงเด้อ
3: เฮ็ดงานจังซี่ก็มันบ่เมื่อยเนาะ
2: แม่นเดี๋ยว
3: จ้ะมันบ่เมื่อยตื่นเช้าขึ้นมามันมีแห้งจักเป็นจักได้ดอกมันบ่เมื่อยนะ
2: อย่าบอกท่านผู้ฟังหรือว่าคุณลาตีว่าคนเฮานี่ ขั้นแม่นระบบหมุนเวียนโลหิตดี
3: จ้า
2: อาการเมื่อยมันสิมีหน่อยเลือดล่มเฮาแลนดีมันบอกกับเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆได้ดีออกซิเจนมันไปได้ดีนี่อาการเมื่อยเฮาสิมีหน่อย
3: จ้า
2: คนเมื่อยก็คือหนึ่งออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์เฮาบ่พอคือจังเฮาหายใจคือจังหายใจบ่อิ่มคนมันสิเมื่อยเพราะว่ามันสิพยายามสูดออกซิเจนเข้าไปบัดนี้แต่ว่าเลือดเฮาไหลดีระบบหมุนเวียนโลหิตเราดีนี่มันสิบ่ค่อยเมื่อยมันสิคึกคักเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาอันนี้สำคัญแต่ว่าเรื่องผิวพรรณนี่กับผมเห็นหลายคนแล้วเห็นหลายคนขั้นกิน5 6ขวดขึ้นไปนี่ก็บ่อยากเว้าว่ามันสิเวอร์ต้องลองเบิ่งนะครับผิวพรรณหน้านี่สิเนียนขึ้นนะครับแล้วก็สิอ่อนกว่าหลายคนแล้วก็คนที่มีปัญหาในเรื่องภายในก็ลองกินเบิ่งนะครับลองกินเบิ่งอย่าฝ่าเสื้อลองเอาดีกว่า
3: ดีนี่แหละถึงว่าอยากลองโดยตัวเองเนาะบ่อยากให้ใครตัวใดเนาะลอง
2: ที่นี่ลองมันดีแล้วก็เลยอยากขาย
3: จ้ากับขายให้หมู่เขาเห็นบ่กับขาย
2: มีคนมาซื้อน้ำลายบ่
3: หลายที่จ้ะ2ลัง3ลังลังที่3นะจ้ะ
2: อ๋อ2 3ลังแล้ว
3: จ้ะเอามาวางช่วงเพิ่นประกวดร้องเพลงวันนึงนี่นะจ้ะ
2: จักเดือจักมือมาแล้ว2 3อาทิตย์2อาทิตย์
3: จ้ะ
2: 2อาทิตย์มานี่ขาย2 3ลังแล้ว
3: จ้ะนี่ได้ลังที่3จ้ะ
2: ถามตรงๆนะบ่ต้องเอาใจผมว่าคนที่เขาซื้อไปกินนี่เขาเจ้าดีบ่
3: จ้าถามเขาเขาก็ว่าดีสุดคนแหละจ้ะบ้านนี้กินหลายมีแต่แม่นหมดเลยแฟน
2: 1 2 3 4 7 8คนนี่กินหมดตัวนี่1 8คน
3: บ้านนั้นก็แม่นบ้านนั้นก็แม่นแต่เพิ่นมาบ่ได้เนาะบ้านนั้นก็แม่นอุ้ยหลายอยู่
2: เขาพอใจ
3: จ้าป้าที่ไปขายบักม่วงนี่กับแมนจ้าก็นะอุ้ยเห็นงานบ่เมื่อย
2: บ่มีไผว่
3: าละเอียดจ้า
2: บ่มีไผว่าเอาน้ำพุดขึ้นไปเอาเงินบ่ขึ้นมามีวายคนบ
3: ่บ่มีแต่ว่าอุ้ยบ่ทันมีเงินถ้าลูกส่งเงินมาก่อน
2: เ
3: พราะว่าเฮาม
2: ีแต่ว่าสิเอาอีกสิ
3: ค
2: ิดอีก
3: จ้าคนเฒ่าเขาก็ถ่าแต่เงินลูกเนาะปีนี้มันก็เงินมั่นมันก็สานะเพราะเงินเขามันประท้วนเขามันยากได้เนาะ
2: แมน
3: กระสันเขาบ่อึดดอกเงินบาทนี้เขามีแต่ผู้มีมี
2: ครับผม
3: มีแต่ผู้งามๆเนาะ
2: ครับ
3: ว่าได้ซื้อกินอยู่ถาลูกถา
2: เต่าครับก็ดีใจนะดีใจคุณลาติจะมีความสุขบ่ตอนนี้
3: จ้ามีสุขดีอยู่จ้าม
2: ีความสุขสบายโต
3: จ้า
2: สบายโตเจ็บเจ็บนี่เศร้าไปหรอบ่ปวดหัวเข่านี่ร้อยนึงนี่มันหายไปประมาณจักเปอร์เซ็นต์
3: จ้าบ่เห็นมันเจ็บอีก
2: หายไปเลย
3: จ้า
2: บ่ปวดแล้ว
3: บ่
2: จากที่ว่าปวดมาหลายปีนี
3: ่บ่ปวดดึก
2: แอวเด
3: ้แอวก็บ่ปวด
2: สบายแล้ว
3: จ้าก็ขวดที่2ก็กินเบิดวางหันเนาะ
2: โอ้คือดีน้ำ
3: คันใด
2: คือดี
3: หลายมันก็ดีเลยเนาะเบิ้งแม่นองก้อยงามจนหนาแดงองตองที่ธรรมดาอย่างนี้ก็คงงามๆเนาะ
2: เออโอ้ครับโอ้ดีใจดีใจหลายบอกเป็นแม่ยิ่งนี่ขั้นกินละงามนี่ผมว่าเขาสิมักอยู่หรอไป
3: จ้ามันบอกถึงว่ามันก็สิมันก็สิดีจากข้างในเลยมันจะงามออกข้างนอกเนาะ
2: ระบบ
3: ก็สิว่า
2: เลือดล้มมันดี
3: จ้าก็สิว่าข้างในบ่งามข้างนอกงามมันก็บ่แม่นเนาะมันก็ต้องงามออกจากข้างในแล้วมันจะออกมาข้างนอก
2: ผิวพรรณก็เบิ่งดีแก้ง
3: คือตาก็แดดบ่เคยอยู่ข้างในเขาได้จ้ะเฮ็ดตาเบีย
2: อ๋อ
3: จนหมู่เขาสงสัย
2: แต่ยังขาวก็ยังหยัง
3: เดียวจ้ะหมู่เขาว่าหึมันอยู่แต่ในแดดจังได๋จังมันขาวก็บ่ฮู้คือกันเลยเนาะถ้ากินคือหมู่เขาอยู่คือหมู่เขาเนาะธรรมดามันก็ตกดำขาวขี้เมียงเนาะเฮ็ดแต่งามบ่เคยอยู่ดูนี่แหละคือว่างหมู่บ้านเราโทรมากับบ่ว่างเลยตัดต้นนั่นปลูกต้นนั่นจ้ะ
2: ครับมื้อนี้ก็นัดไว้ก็เลยได้ว่าง
3: จ้ะ
2: ครับกับขอบคุณพี่คุณลาตีสมศิษย์หลายๆนะครับที่ได้มาบอกมาแชร์ประสบการณ์ในการกินน้ำมะกรูดกุมารี
3: จ้า
2: ทางบริษัทก็ดีใจน้ำแห่งสุขภาพแข็งแรงขายดีๆ
3: จ้าน
2: ะครับรวยรวยรวยรวย
3: จ้าน
2: ะครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองกับทีครับสวัสดีครับ
3: จ้าให้พ่อนันย้อนกันขึ้นไปด้วยจ้าเด้อ
2: จ้าขอบคุณครับ
3: จ้า
4: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มลหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือนะครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานธรรมะจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับต่อจากตอนที่แล้วธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเชิญรับฟังครับ
5: ขนาดเสือขนาดช้างพูดไม่รู้เรื่องท่านยังไม่กลัวเหตุเพียงแค่นี้ก็ไม่ได้ทำให้ท่านเจ้าวาดผู้ทรงศีลหวาดหวั่นเจ้าโจรปล้นพระนี่หันมามองรอบๆห้องเจ้าวาดก็ไม่ได้พบของมีค่าแม้แต่ตู้สักหลังเตียงสักเตียงมีแต่เพียงหมอนกับจีวรเท่านั้นเองโจรใจบาปก็เอ่ยปากขอเงินจากเจ้าอาวาสทันทีด้วยคาดว่าฐานะอย่างพระครูเจ้าอาวาสเนี่ยคงจะมีเงินไม่ใช่น้อยเจ้าอาวาสท่านก็ไม่ได้โกรธหรือว่ากลัวเจ้าโจรชั่วไม่ท่านก็กลับพูดด้วยวาจาที่นุ่มนวลด้วยความเมตตาก็บอกว่าเงินมีแต่ว่าของวัดเนี่ยอยู่ในธนาคารพร้อมกับนำสมุดฝากธนาคารให้โจรดูแล้วก็บอกว่าต้องมีคนเซ็นเบิกถึง4คนถึงจะสามารถเบิกเงินได้ถ้าเธอเอาไปก็จะถูกอายัดทันทีท่านก็บอกว่าอาตมาไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะให้หรอกอยากจะได้ก็เอาไปเลยชีวิตต้องอาตมาเอามอบให้ด้วยความเต็มใจถ้าคิดอยากจะเอาก็ครั้งที่ทุดงตามป่าเขาเอาชีวิตเป็นทานสร้างปรมัตถบารมีให้ครบถ้วนเพื่อเป็นกำลังนำจิตไปสู่พระนิพพานครั้งนี้เจ้าอาวาสผู้ทรงศีลก็ประกาศสละชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าโจรใจบาปก็ยืนถือปืนคิดอยู่สักครู่ก็กลับใจไม่คิดเอาชีวิตเจ้าอาวาสพร้อมกับแสดงความเห็นใจแล้วก็บอกว่าไม่เอาผมสงสารท่านแล้วก็เล่าเรื่องแผนการร้ายของภิกษุจอมวางแผนให้เจ้าอาวาสทราบพร้อมมาขอลาจากไปเจ้าอาวาสท่านก็เดินลงมาพร้อมกับโจรกลับใจเห็นบรรดาศิษย์ของท่านยืนตัวแข็งด้วยความตื่นตระหนกจอมไม่ร้ายที่ยังมีธรรมะหลงเหลือก็สั่งลูกน้องเก็บปืนแล้วก็พากันกลับเจ้าอาวาสผู้ทรงศีลก็ไม่ได้พยาบาทจองเวรกับภิกษุจอมบงการนั่นท่านนิ่งเฉยไม่ยอมตอบโต้ไม่เอาเรื่องเอาราวแต่อย่างใดยังคงปฏิบัติหน้าที่ของท่านไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานพระจอมบงการผู้มีความอิจฉาริษยาก็ถูกสังหารโหดคนที่เป็นมือสังหารก็คือเจ้าโจรกลับใจนั่นแหละสันนิษฐานว่าทั้งจอมบงการและมือปืนคงจะไม่ไว้ใจกันก็เลยจริงลงมือสังหารภิกษุจอมบงการถูกกรรมสนองชีวิตชั่วดับศูนย์ดังคำพระที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวผู้ใดบังอาจล่วงละเมิดโดยกายวาจาใจแก่ผู้ทรงศีลผู้นั้นก็ย่อมถึงแก่การละพินาศตายไปย่อมเข้าสู่อเวจีมหานรกเจ้าอาวาสผู้พ้นภัยสร้างประโยชน์แก่วัดมากมายสมเป็นพุทธบุตรจนชื่อเสียงของวัดขจรกระจายไปทั่วจากนั้นไม่กี่ปีท่านก็ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าวาดเป็นพระลูกวัดธรรมดาโดยไม่เสียดายต่อตำแหน่งและอำนาจคงจะเนื่องจากต้องการมีเวลาปฏิบัติกรรมฐานให้มากขึ้นทางคณะสงฆ์ก็ทัดทานไว้ถึง2ครั้งครั้งที่3ไม่อาจจะขัดเจตนาในความประสงค์ของท่านได้ก็เลยอนุมัติไปตามความประสงค์ครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับวัดวาอารามครับสวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่ามีอยู่4อย่างที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้นอกเหนือการควบคุมคืออะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือก้อนหินเมื่อได้ขว้างออกจากมือเราไปแล้วหลุดมือไปแล้วนะครับเราก็ควบคุมมันไม่ได้นะครับสิ่งที่2ก็คือคำพูดที่เราง
1: านหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ว่าจำเธอเอาแต่สิคิด
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปุ๊บ
2: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุถนนสามเสนทรุดตัวโดยกำชับกปน.เร่งซ่อมแซมเพื่อคืนผิวจราจรและวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับผลงานดีต่อเนื่องเชิญชนะเกาหลีใต้ส่งผลอันดับโลกขยับขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเหตุถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดสุดตัวลึก20เซนติเมตรนะครับหลังเกิดเหตุเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับเพื่อเร่งรัดการแก้ไขเบื้องต้นเป็นแนวโครงการวางท่อประปาใหม่ของการประปานครหลวงนะครับโดยจุดเกิดเหตุเติมเป็นบ่อพักที่เคยตอกชิดฟิวไว้แต่ขวางแนวรถไฟฟ้าจึงได้ย้ายบ่อใหม่นะครับและคาดว่าการฝังกลบบ่อเดิมบดอัดดินไม่แน่นพอทำให้เกิดการสุดตัวโดยขณะนี้ผู้รับจ้างของการประปาอยู่ระหว่างกลบอัดและซ่อมแซมเพื่อคืนผิวทางตลอดค่ำคืนนี้นะครับเป็นการเร่งเปิดการจราจรให้ประชาชนนั้นสัญจรได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดทั้งนี้การประปานครหลวงได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบไม่พบการแตกรั่วของท่อประปาในบริเวณดังกล่าวนะครับพบเพียงน้ำขังซึ่งคาดว่าเป็นน้ำฝนหรือน้ำใต้ดินไม่มีการเคลื่อนไหวและไม่ตรวจพบคลอรีนจึงเป็นการยุบตัวจากสาเหตุอื่นนะครับซึ่งจากนี้จะตรวจสอบความหนาแน่นและความแข็งแรงของสภาพพื้นที่เพื่อคืนสภาพผิวการจราจรให้เป็นปกติไปตามหลักเป็นไปตามหลักนะครับแล้วก็มาตรฐานทางด้านวิศวกรรมครับไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับรุยตรวจสอบอินฟูอังกฤษหลังเสียชีวิตจากการฉีดสารเติมเต็มบริเวณอวัยวะเพศจากคลินิกย่านปทุมวันนะครับเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามรายงานจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ร่วมกับอย.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเสียชีวิตกระทันหันหลังเข้ารับการฉีดสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านถนนพระราม1และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานของสถานพยาบาลไทยและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาผู้ป่วยได้ฉีดฟิลเลอร์ประมาณ40ซีซีก่อนที่จะไปนวดต่อและเกิดอาการหมดสติโดยโรงพยาบาลสงสัยว่าจะเกิดอาการภาวะลิ่มเลือดอุดตันและได้ทำการกู้ชีพแต่ว่าไม่เป็นผลขณะที่ด้านของอธิบดีกรมสบส.เปิดเผยว่าคลินิกให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนไข้ประจำที่เคยทำหัตถกรรมมาแล้วถึง4ครั้งโดยในครั้งล่าสุดนี้แพทย์แนะนำให้แบ่งฉีดแต่ผู้ป่วยยืนยันขอฉีดครั้งเดียวจบพร้อมเซ็นยินยอมการรักษาซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานส่งแพทยสภาวินิจฉัยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพต่อไปวรชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
5: ข่าวกีฬานะครับนักตบหนุ่มทีมชาติไทยนะครับชนะเกาหลีใต้สุดมันครับ3ต่อ2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ติดตามรายงานจากคุณเบญจาภรณ์ปานปิ่นครับ
7: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกที่นัดเปิดสนามชนะทีมชาติกาตาร์3เซตรวดมี3แต้มวันนี้ลงแข่งขันนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลกที่มี3แต้มเช่นกันโดยแมตช์นี้ทีมไทยนำโดยบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมส่วนเกาหลีใต้นำมาโดยฮอซูบงดาวตบของทีมซึ่งเกมนี้ทีมลูกยางหนุ่มไทยนำก่อน2เซตแรกด้วยสกอร์25ต่อ18และ25ต่อ16แต่หลังจากนั้นเกาหลีใต้แก้เกมได้ชนะใน2เซตหลัง25ต่อ20 25ต่อ22ทำให้เสมอกัน2ต่อ2เซตต้องตัดสินกันในเซตที่5ซึ่งทีมหนุ่มไทยก็ช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจนไปฝ่ายเอาชนะไป15ต่อ12คะแนนทำให้ไทยชนะเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดหนุ่มไทยมี5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับชนิดไทเปในวันที่9กันยายนเวลา 11:30 นเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
8: พักเล่น LINE งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
10: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินมีมาตรฐานมีอย.ท่านผู้ฟังสามารถฟังรายการวิทยุออนไลน์นะครับ24ชั่วโมงได้ที่เว็บไซต์ www.tipmongkol5555.comเขียนยังไงนี่เอากล่องนะครับท่านที่ซื้อไปแล้วนี่ถือกล่องขึ้นมาแล้วพลิกดูข้างๆมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะบอกลูกให้เขาเข้าให้ตรงนั้นน่ะจะเปิด24ชั่วโมงมีนิทานอาจารย์ยอดเป็นพันๆเรื่องมีประสบการณ์คนกินคนใช้ก็หลายร้อยคน 4-500 คนหลายร้อยคน 4-500 คนนะครับสามารถที่จะไปฟังดูได้ในน้ำมังคุดของเรานะครับส่วนผสมอย่างหนึ่งที่เราใส่ก็คือสมอไทยสรรพคุณของสมอไทยทั่วๆไปหลายๆท่านก็คงรู้จักนะครับคือมันจะมีรสฝาดมีเปรี้ยวมีขมเขาบอกว่ามันแก้ไข้ขับเสมหะได้นะครับแก้น้ำดีแก้ลมปวงพิษร้อนภายในพวกลมจุกเสียดนะครับคุมธาตุไอเจ็บคอขับน้ำเหลืองเสียเสมหะเป็นพิษพวกนี้เนี่ยสมอไทยเขาจะช่วยได้กับก็เป็นหนึ่งในสมุนไพร24ชนิดที่ใส่เข้าไปในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปถ้าท่านไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรถามในเบอร์โทรที่บอกไว้ในรายการกับท่านผู้ฟัง
11: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องแปลกๆเรื่องบ้านห้าศาลเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: แต่เดิมข้างบ้านคุณสมพรที่ติดกันใช้รั้วเดียวกันเลยล่ะในบ้านหลังนั้นนะมีคนยิงเมียกับลูกสองคนตายเสร็จแล้วเขาก็ยิงตัวเองตายตามมันเคยเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในละแวกนี้เลยก็ว่าได้แถมพ่อคุณสมพรยังเป็นคนไปเจอศพเป็นคนแรกด้วยและบ้านคุณสมพรก็ได้เลี้ยงหมาที่ชื่อไอโก้เป็นตัวแรกอันเนื่องมาจากผลพวงของเรื่องนี้แหละนะเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นตอนที่คุณสมพรยังไม่เกิดเลยพ่อยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่พ่อยังไม่ได้แต่งงานกับแม่เลยซะด้วยซ้ำแต่เรื่องมันอยู่กับทุกคนมาโดยตลอดเลยทุกคนรู้เมื่อพ่อแต่งงานกับแม่พี่สาวก็เกิดแล้วตอนที่เรียนอยู่ชั้นประถมคุณสมพรก็เริ่มรู้ความมากขึ้นเริ่มมีคนพูดให้ได้ยินว่าไอ้โก้เนี่ยเป็นหมาบ้านผีสิงแล้วบ้านหลังนั้นอ่ะเป็นบ้านผีเฮี้ยนอย่างงั้นอย่างนี้ก็เพราะในตอนนั้นที่บ้านหลังนี้เริ่มมีคนเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาเช่าแล้วมีเพื่อนบ้านหน้าตาแปลกๆตลอดเวลาแต่เข้ามากันกี่รายก็อยู่กันไม่ยืดเก่งสุดก็ไม่เกิน3เดือนคนก็เพ่นแนบกันหมดคนยังพูดกันด้วยว่าไอ้โก้หมาที่บ้านคุณสมพรเนี่ยเคยเป็นหมาบ้านนั้นมาก่อนพอมีคนมาเช่าอยู่ในบ้านนั้นคนเช่าเขาก็หลอนทั้งเรื่องของบ้านเรื่องของหมาเรื่องบ้านหรือว่าผีในบ้านนั้นนะมีสารพัดสารพันเวอร์ชั่นจริงบ้างแต่งเติมเอาบ้างเด็กๆก็ฟังกันมาจนเพลินตั้งแต่เล็กจนโตแต่ว่าเรื่องของหมาเนี่ยมันน่าจะจริงอยู่บ้างเพราะไอ้เจ้าโก้เนี่ยมันชอบเดินเข้าเดินออกไปบ้านนั้นก็เพราะว่าที่นั่นเป็นบ้านเดิมของมันคนที่มาเช่าบ้านบอกว่าเวลาไอ้โก้มันเข้าไปบ้านนั้นอ่ะมันชอบทำท่าเหมือนกับมันเล่นกำลังเล่นอยู่กับใครคนหนึ่งซึ่งคนอื่นมองไม่เห็นตัวบางครั้งก็เหมือนเล่นกับเด็กบางครั้งก็เหมือนเล่นกับผู้ใหญ่บางครั้งก็เล่นกันหลายคนแต่ว่าไม่มีใครเห็นตัวมีแต่เห็นไอ้โก้ตัวเดียวมันตัวเดียวเท่านั้นที่มันรู้ว่ามันเล่นกับใครบางวันมันก็ตั้งหน้าตั้งตาหอนเสียงเยือกเย็นคนก็เลยคิดว่าไอ้โก้มันเล่นกับผีส่วนเรื่องของความตายนั่นคุณสมพรกับพี่สาวก็เคยถามพ่อพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีการฆ่ากันตายในบ้านนั้นจริงแล้วก็เรื่องที่ว่าไอ้โก้เป็นหมาบ้านนั้นก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องผีเฮี้ยนของบ้านนั้นพ่อบอกว่าคนเขาเอาไปลือกันขยายความกันไปมากกว่าดูพ่อกับแม่หรือว่าพวกเราสิอยู่บ้านนี้มาตั้งกี่ปีถ้ามีจริงพวกเราก็ต้องเห็นทุกวันเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันทำไมเราจะไม่รู้ไม่ระแคะระคายกันบ้างล่ะคนก็ลือกันไปเองทั้งนั้นแหละลูกเอ้ยอย่าไปเชื่อเรื่องที่คนเล่าเอาสนุกปากกันเลยแล้วพ่อก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ในช่วงนั้นให้ฟังที่พ่อยอมเล่าก็เพราะเกี่ยวกับไอ้โก้หมาตัวแรกของบ้านเราที่มันอยู่กับพวกเรามายาวนานมากเกือบ20ปีมันถึงได้จากไปในตอนที่เกิดเหตุนั้นอยู่ๆพ่อมีลางสังหรณ์ว่ามันจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคนบ้านนั้นแน่ๆไอโก้มันทำตัวแปลกไปทั้งที่ตอนนั้นมันยังเป็นลูกหมาอยู่อายุมันคงสัก 6-7 เดือนแต่ด้วยความที่มันเป็นหมาพันธุ์ใหญ่ตัวมันก็เลยโตตอนนั้นไอโก้มันหอนทั้งคืนหอนหวยหวนไม่หยุดเลยพอพ่อโผล่หน้าไปให้มันเห็นมันก็เห่าแบบเหมือนอยากจะบอกอะไรให้พ่อรู้สักอย่างมันเห่าใส่พ่อแล้วก็วิ่งไปที่ประตูแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นน่ะเห่าอีกพอพ่อทำท่าไม่สนใจมันก็วิ่งมาเห่าใส่พ่อแล้วก็วิ่งกลับมาที่ประตูเหมือนเดิมเหมือนกับจะบอกให้พ่อมาเปิดประตูให้เข้าไปข้างในบ้านอะไรแบบเนี้ย
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องบ้านห้าศาลจากท่านอาจารย์ยอดจากน้ำมคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP ถือว่าเป็นน้ำมคุดที่พัฒนาต่อยอดมาจากหลายๆสูตรจนลงตัวจากประสบการณ์ที่ทำมาหลายตัวหลายอย่าง ะครับลงตัวที่สูตรนี้ลงตัวไม่ลงตัวนี่อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือไม่กินดูนะครับท่านผู้ฟังคือภูมิใจเสนอมากๆอยากจะให้กินกินแล้วมันดีกินต่อแล้วขอให้บอกต่อด้วยถ้ากินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีเงินอยู่ 800,000 บาทถ้ามีคนมาขโมยไปสัก100บาทเนี่ยท่านผู้ฟังจะโกรธไหมแล้วก็ทิ้งเงิน 800,000 บาทเพื่อที่จะวิ่งตามหาเงิน100บาทไหมก็คงไม่เหมือนกันกับท่านผู้ฟังวันหนึ่งเนี่ย1วันเนี่ยเขาบอกว่าเรามีเวลาอยู่ถ้าคิดเป็นนาทีเนี่ย 86,400 วินาที1วันนะครับถ้าใครทำให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียสัก100วินาทีสักนาทีกว่าเราจะทิ้งเวลาที่เหลือนะครับ 86,300 นาทีเนี่ยไปกับความโกรธหรือความทุกข์ใจหรือไม่ก็คงไม่ท่านผู้ฟังนะครับวันหนึ่งมันจะเสียสัก5นาที10นาทีคนมากวนแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปเสียเวลาจมปักกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเลยครับท่านผู้ฟังที่รักเพราะว่าชีวิตของเราน่ะยิ่งใหญ่กว่านั้นมากมายนะครับให้เราคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆในที่สุดสิ่งดีๆคนดีๆเพื่อนดีๆมันจะเข้ามาชีวิตเรานะครับเพราะว่าดีมันจะดูดดีท่านผู้ฟังน้ำกับน้ำมันจะไม่ไหลเข้าหากันเมื่อเราคิดดีบ่อยๆปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์บ่อยๆกุศลวิบากกุศลแห่งความดีมันก็ให้ผลง่ายขึ้นอกุศลวิบากมันก็ไม่มีโอกาสมาให้ครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นก้านพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวบ้านห้าสารตอนที่สองกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: พ่อก็เอะใจเพราะปกติมันไม่เคยมีท่าทีแบบนี้มันน่ารักจะตายและตอนกลางวันถ้าไม่มีใครอยู่บ้านมันก็มุดรั้วมาเล่นบ้านเราทีนี้พ่อไม่เห็นคนในบ้านเนี้ยมาสองสามวันแล้วปกติเช้าๆก็จะต้องได้เห็นกันได้ยินเสียงพูดเสียงคุยกันบ้างแต่นี่มีแต่เสียงไอ้โก้อย่างเดียวเลยพ่อก็เลยลองเข้าไปในบ้านนั้นดูไอ้โก้มันก็วิ่งแกว่งหางมาต้อนรับพ่อเหมือนกับทุกครั้งแล้วมันก็เห่านำทางพ่อไปจนถึงที่ประตูหน้าบ้านพอพ่อเคาะประตูก็ไม่มีคนมาเปิดพ่อก็เลยส่องดูก็เห็นเขาตายกันหมดแล้วเอาแล้วพ่อรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเขาตายกันหมดรู้สิคนตายยังไงมันก็ไม่เหมือนคนเป็นหรอกเออแล้วพ่อก็เล่าต่ออีกว่าพ่อโทรไปบอกตำรวจแล้วจากนั้นคนก็มากันเต็มบ้านทั้งตำรวจนักข่าวญาติพี่น้องคนตายจากนั้นเขาก็เอาศพออกไปจากบ้านนั้นญาติพี่น้องเขาก็มาทำบุญบ้านกันยกใหญ่แล้วก็ปิดบ้านไว้อยู่หลายปีกว่าจะเปิดให้คนมาเช่าอยู่แต่คนเช่ากี่รายกี่รายเขาก็อยู่กันไม่ยืดก็อ้างว่าบ้านเนี้ยผีดุส่วนไอ้โก้พอเจ้าของมันตายญาติเขาจะเอาไปอยู่ด้วยมันก็ไม่ยอมไปกว่าเขาจะลากมันขึ้นรถก็แทบหมดแรงเพราะมันไม่ยอมพอคนเขาเอามันไปได้สักวันสองวันมันก็หนีกลับมาบ้านนี้อีกทั้งที่บ้านญาติเนี่ยเขาอยู่ไกลจากบ้านหลังนี้มากอยู่กันคนละเขตพอเห็นมันกระเซาะกระเซิงหนีกลับมาแบบนี้ก็สงสารมันก็เลยบอกคนที่เขามาตามหามันบอกว่าจะเลี้ยงมันไว้เองเพราะว่ามันคุ้นกับพ่อมากและมันก็คงรักที่นี่ไม่อยากไปอยู่ที่อื่นเขาก็เลยยอมยกให้ไอ้โก้มันก็อยู่เรื่อยมาก็อยู่ที่บ้านคุณสมพรบ้างมุดรั้วไปอยู่บ้านนั้นบ้างตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มันมีความสุขและมันก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวคุณสมพรมากเลยทีเดียวพอมันตายแล้วพ่อก็เอาไปฝังไว้ในบ้านแทนที่จะเอาไปฝังที่บ้านเก่าของมันพ่อบอกว่าถ้าเอาไปฝังที่นั่นสักวันนึงถ้าเจ้าของบ้านเขาขายที่ผืนนี้ได้เขาคงจะสร้างอะไรอย่างอื่นแทนกระดูกไอ้โก้ก็คงไม่ได้อยู่ดีเอามันไว้ที่นี่อย่างน้อยก็รับประกันได้ว่าในช่วงชีวิตของพ่อและของทุกคนที่รักมันคงจะไม่ขายบ้านนี้ทิ้งแล้วก็หนีไปไหนไกลๆคนเขาว่ากันว่าผีบ้านนี้โคตรเฮี้ยนเลยดุขึ้นชื่อมากมีคนเจอกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะคนที่มาเช่าอยู่เจอดีกันไปแทบทุกรายบ้านก็เลยต้องปิดทิ้งไว้ตลอดแต่ว่าคุณสมพรกับพี่สาวไม่เคยเจอพ่อแม่ก็ไม่เคยเจออะไรเลยส่วนไอ้เจ้าโก้นะไม่รู้สิตอนที่มันมีชีวิตอยู่มันก็ชอบวิ่งมุดรั้วเข้าไปที่บ้านนั้นแล้วก็วิ่งคือรอบบ้านทั้งคืนบางทีมันก็เล่นอยู่สนามหน้าบ้านวิ่งเก็บไม้บ้างวิ่งกระโดดไปกระโดดมาเหมือนมันกำลังฟังคำสั่งใครอยู่บ้างแต่ว่าทุกคนที่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของมันเพราะนิสัยโก้มันก็บ้าติงต้องชอบทำให้หัวเราะอยู่แล้วหลังจากบ้านถูกปิดทิ้งจนเวลาผ่านไปหลายปีอยู่ๆก็มีคนมาขอซื้อบ้านหลังนี้ซื้อเสร็จแล้วเขาก็จ้างคนมาจัดสวนมาทำความสะอาดแล้วก็ลงมือบูรณะซ่อมแซมกันครั้งใหญ่ตอนที่พวกเขาบูรณะตกแต่งบ้านใหม่นั้นพวกคนงานก็มาทำเพิงอยู่ริมรั้วบ้านคุณสมพรนี่แหละตอนนั้นคุณสมพรอยู่มัธยมปลายพี่สาวก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ยังจำได้ว่ากลางดึกเนี่ยชอบมีคนร้องเอะอะโวยวายเพราะว่าพวกคนงานก็เจอดีกันหลายรายบางรายก็ถึงก็จับไข้หัวโกรนเลยก็มีบอกว่าเจ้าของบ้านที่เป็นผีนี่มาไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นถ้าไม่ไปเขาจะเอาถึงตายคนงานบางคนจับไข้หัวโกรนรีบพากันย้ายข้าวของลาออกไปกว่าบ้านหลังนี้จะบูรณะเสร็จก็ต้องเปลี่ยนผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างไปไม่รู้กี่รายกว่าเจ้าของใหม่จะรู้เรื่องเขาก็กลับตัวไม่ทันแล้วเพราะลงทุนไปเยอะมากพอเจ้าของบ้านย้ายมาอยู่จริงๆจังๆแรกๆพวกเขาก็อยู่กันสุขสบายดีอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นไอ้โก้มันตายแล้วคนก็เลยจินตนาการไม่ออกว่าไอ้โก้มันไปวิ่งเล่นกับใครในบ้านนั้นคนในบ้านเนี่ยดูเป็นครอบครัวที่มีความสุขเหมือนละครทีวีช่วงหลังข่าวประกอบด้วยพ่อแม่ลูกวัยรุ่น3แล้วก็ผู้หญิงแก่วัยป้าอีกคนนึงป้าคนนี้ไม่แน่ชัดว่าแกเป็นญาติผู้ใหญ่ฝั่งไหน หรือว่าเป็นแม่บ้านที่มีหน้าที่ดูแลบ้านงานครัวหลังจากพวกเขาย้ายเข้ามาอยู่กันพักหนึ่งแล้วก็เริ่มมีการทำพิธีต่างๆนานาเดี๋ยวก็มีการทำบุญบ้านเดี๋ยวก็มีพิธีสร้างศาลเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวสร้างทีนี้บ้านคุณสมพรก็งงไปกับเขาสิเพราะคนเราจะขยันสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่อะไรกันบ่อยๆแต่เพราะของเก่ามันไม่ได้ผลหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเขาก็เลยมีการจัดงานแล้วก็สร้างมันขึ้นมาใหม่อีกบ่อยมากเลยแต่งานในบ้านเขาเนี่ยเขาไม่บอกไม่เชิญใครขนาดบ้านคุณสมพรที่รั้วติดกันเขายังไม่บอกเลยสักครั้งหนึ่งคนที่บ้านคุณสมพรก็นั่งดูนั่งฟังเขาทำพิธีกันเพลินไปเลยเท่าที่นับได้มีการนิมนต์พระมาสวดมนต์ปัดรังควานถึง 3-4 รอบมีพิธีแบบจีนแบบพราหมณ์แบบคริสต์เดี๋ยวก็เชิญสินแสบาทหลวงหมอดูร่างทรงที่แต่งตัวแปลกๆมาเดินเพ่นพ่านกันทั่วบ้านคงจะทำพิธีหลายแบบมากพวกเขาทำพิธีกันบ่อยมากจนบ้านคุณสมพรชักจะชินแล้วก็คิดว่าเขาคงยังเหงาหรือคงจะว่างถ้าไม่จัดให้มีพิธีอะไรบ่อยๆคงจะเฉาเพราะไม่มีอะไรทำเท่าที่คุณสมพรกับพี่สาวแอบดูแล้วก็นับดูในตอนนั้นในบริเวณบ้านหลังนั้นมีศาลเจ้าศาลพระภูมิเจ้าที่ทั้งหมดเนี่ยรวม5ศาลเข้าไปแล้วและในเวลาต่อมาชาวบ้านก็เลยพากันเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้าน5ศาลแทนบ้านผีดุหรือว่าบ้านผีเฮี้ยนบางคนเขาบอกว่าการตั้งศาลถึง5ศาลนี่เป็นเรื่องประหลาดไม่มีใครในโลกนี้เขาทำกันแต่ละบ้านก็ย่อมจะมีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผีบ้านผีเรือนที่ปกป้องคุ้มครองบ้านแค่ผีเดียวเท่านั้นน่ะการสร้างศาลไว้รอบบ้านใช่ว่าจะดีบางทีผีเร่ร่อนไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็อาจจะใช้เป็นที่อยู่อีกก็ได้ทีนี้บ้านคุณสมพรก็ไม่ค่อยเข้าใจคนบ้านนี้นักไม่แค่การตั้งศาลหรือว่าการจัดพิธีอะไรบ่อยๆเท่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนภายนอกด้วยบ้านนี้ไม่สังคมกับใครขนาดบ้านคุณสมพรก็ยังไม่เคยคุยด้วยเลยถึงแม้ลูกๆเขาจะอยู่ในวัยเดียวกันก็ตามทีส่วนเจ้าของบ้านผัวเมียชาวบ้านก็พูดกันว่าโคตรยิงเลยเวลาเจอใครก็ใช้หางตามองถามอะไรก็ไม่ค่อยจะตอบคล้ายๆกับไม่อยากจะเสวนาด้วย
2: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวบ้านห้าศาลด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้จากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีอย.เรียบร้อยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับกล่องสีน้ำเงินฟ้ามีแก้วให้ข้างในด้วยนะครับเปิดมาแล้วก็กินประมาณสัก30มิลอย่าลืมดื่มน้ำตามต้องจิบน้ำบ่อยๆยิ่งดีจิบน้ำบ่อยๆนี่จะไม่ทำให้เลือดเราหนืดเพราะร่างกายเราเนี่ยต้องการน้ำท่านผู้ฟังมันเป็นน้ำ 70-80% ถ้าขาดน้ำถ้าเราหิวน้ำนี่แสดงว่าร่างกายมันขาดมากแล้วอย่ารอให้หิวถึงกินน้ำนะครับพอเริ่มคอแห้งพอเริ่มรู้สึกว่าคอแห้งนิดๆจิบได้เลยกินน้ำได้เลยและสุขภาพเราจะดีจะแก่ช้าผิวพรรณจะดีจะไม่เหี่ยวคนจิบน้ำบ่อยๆนี่ผิวพรรณจะดีท่านผู้ฟังไม่เหี่ยวแก่ช้าด้วยนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปฟังเสียงของแม่นางแกเป็นโรคหัวใจแล้วก็หอบดื่มน้ำมังคุดแล้วเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับเป็นภาษาลาวนะครับต้องขอโทษท่านผู้ฟังที่ฟังภาษาอีสานลำบากด้วยนะครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาเล่นในมื้อนี้ผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการกินคนนึงนะครับนั่งอยู่กับผมนะซื้อหยังครับผม
5: ชื่อแม่นาง
4: แม่นางนามสกุล
5: จันทศรี
4: จันทศรีอายุ
5: 67
4: แม่นางอยู่บ้านใดนี่
5: บ้านละหันไส้เก่า
4: บ้านละหันไส้เก่าตำบล
5: หินลาด
4: หินลาดอำเภอบันกวดจังหวัดบุรีรัมย์
5: เอ
4: าง่ายๆอย่างสิเนาะมาถามอยากฮู้เพราะว่าได้ข่าวว่ากินน้ำมังคุดตัวนี้ละดีนะให้ถามแน่ซะก่อนสิกินน้ำมังคุดนี่มันเป็นอย่างไรสุขภาพจะเป็นป่วยอย่างไรฟัง
5: เป็นโรคหัวใจหัวใจ
4: อย่างไรน
5: ้
4: อย
5: โรคหัวใจจังสิแม่ได้ยินอย่างกับอะไรมันติดตึกตึกตึกตึกตึก
4: ตึกตกใจง่าย
5: วันนี้ก็สั้น
4: หายใจบ่อิ่มหอบหายใจอ๋อ
5: จังสิไปที่แหลกไปบ้านกวดจนว่าเขาได้ใส่ออกซิเ
4: จ
5: นอ๋อลูกสาวพาไป
4: ใส่โรงพยาบาลบ้านกวด
5: จ้าแต่ว่าแม่กับบ่ฮู้ว่าแม่เป็นโรคหัวใจ บาดนี้วะกูก็เป็นทั้งสี่กูสมัครใหญ่มือนั่นใหญ่มือนี่เลี้ยงเด้ตามเท่านั้นเบิ้งเลี้ยงจอยล่องมือนั่นจอยล่องมือนี่
6: ต้องการเจ้าจะมาเลี้ยงเด็กแม่นาง
4: เออ
6: ปล่อยเมียหวัง
5: ใหญ่ก็ว่าเขาก็กินอยู่ลูกแล้วมันถึงใหญ
4: ่เมยล่ะยังยังนี่เมยบ่ยังไป
5: ใหญ
4: ่หอบ
5: เต็มหอบ
4: หายใจบ่อิ่มบ่ทั่วท้องเป็นเป็นมาดนเนี่ย
5: กำลังเป็นมาปี
4: ปี
5: วางไว้ข่อยมาตะวันมึงหน่อยไหมเดือนไหนที่มีอ้วน
6: ตึ้งปีแล้ว
5: ตึ้งปีแล้วละเนาะ
4: มันเครื่องปีลูกพาไปหาหมอมันปวด
5: น
4: ี่
5: ลูกพาไปมือนั่นวันแม่สิงหาบางเป็นลูกบางวันแม
4: ่ครับผม
5: คุณลูกแม่จะบอกความจริงชูฟังเด้อ
4: ครับผม
5: บ้านที่นี่วะกูจะไปหาหมอกันนะพาให้แม่ไปน้ำแน่เจ้าไปหยังแม่กูจะไปหาหมอเจ้าเป็นหยังกูกับเป็นนี่กูนี่แหละ
4: ครับ
5: แต่ว่าบอกลูก
4: ครับ
5: บ้านนี้ไปคุณลูกผลว่าแม่เขาไปได้ส่งเจ้าหอนโรงพยาบาลเด้อส่งหอนหนีละพะนะเขาฝ่าไปโรงเรียนบาดที่นี่ป้าจะลูกวางกันตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ
4: ๊
5: บโอ๊ตไปกับฟังดิลูกหัวใจเนี่ย
4: ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ
5: เออเรียงนี่ก็หิวตาหมากเนาะโอ๊ตไว้ขามทางรถก็ซึ่งเหลียวของมันซึ่งเหลียวของนี่การรถธรรมชนว่าจะขามไปแล้วก็นั่งเป็นนั่งยังสี่หลอน
4: นั่งปรับเทียบหอบหอบฟืดฟาดฟืดฟาด
5: บักหนึ่งนั่งสูบยาไม่งี้จะเป็นหยังจ้าแม่บ่งูจะว่าแม่เป็นหยังไปไปผมสิป้าไปไปว่าได้ลูกลูกไปว่าได้แม่เมียอยู
4: ่
5: พอท่านโดนเขาเป็นลูกหลานก็บอกมาจากโรงพยาบาลก็เลยเมียวันนี้แม่ก็เลยคอยไปไปหอดก็จะกันไล่อันนี้กันไปเนาะไปหอดเก่าอีกก็ไปนั่งปักเนาะไปหันใจคือเก่าผู้เขาอันรับบาดเท่าเหลียวเห็นดิ
4: ครับ
5: เอาทำเมียนั่นแล้วเป็นหยังก่อนนะไม่ต้องไปรัดไม่ต้องเอาชิ้วหรอกเอาเรามาเลยเอาเรามาเลยมานี่เขาก็เอาแม่เขาไปตรวจหมอยายก็ไปตรวจยายบ่ได้เดี๋ยวยายสินอกบ่ได้บ่ได
4: ้จ้ะ
5: ไปห้องเบอร์11ห้องฉุกเฉิน
4: ครับผม
5: ก็จะไปนอนเตียงจักว่าออกซิเจนจักว่าอันใดต้องอันใดมาฉีดน้ำจิ้วตีนนิ้วมือแม่เนี่ย
4: ครับผม
5: มันจะตายหรือดิลูกก็เป็นนักสีนอ
4: หายใจบ่ทันเขาจันเขาจันเขาน
5: ั่นล่ะบาดที่นี่หมอก็เลยมาใจออกซิเจนให้คอยอ่อนลงอ่อนลงเขาก็ใช้น้ำเชียเนาะ
4: ครับผม
5: ทั้งนี้เขาก็ให้น้ำเชียความดันความนี่ว่ามีเลยลูกความนี่ไม่เลยความดันนะตายแล้วหมอวางสิเนาะไว้แล้วว่าไว้แล้วคนติดนอกแล้วนี
4: ่ครับผม
5: อันนี้ก็เขาไปใช้น้ำเชียเขาไปออกที่เย็นคอยหันใจได้ดิบันนี
4: ่ครับผม
5: ปล่อยปล่อยแห้งขึ้นมาแห้งขึ้นมาดิบันนี่ตอนนี้ร้องเติบผู้ลูกมันจังไรจังหัวแม่อยู่ห้องนั่นลูกกูลูกเอ้าแม่เจ้าเป็นหยังเป็นหนังสือแม่
4: เออ
5: ตอนนั้นหลานสิเนาะไม่อยากกินก้อนแม่เนาะ
4: ใจหน่อยหน่อยใจ
5: แม่น
4: หน่อยใจลูก
5: แม่นลูก
4: หน่อยใจบ่ได้ละเป็นตุบๆเลย
5: เจ้าก็เป็นหนังสือวะนะแม่ก็บอกว่าหมอเลยว่ายายมื้อนี้บ่ได้กลับบ้านเด้อ
4: ครับ
5: โอ้ยก็สิกลับอยู่แล้วคุณหมอก็เลยวางกลับบ่ได้ว่าซั่นว่ายายต้องนอนโรงพยาบาลกันล่ะก็แล้วแต่คุณหมอแล้วแม่ก็วางสิเนาะเค้าก็อยู่ขอไปห้องนอนเนาะก็ได้อยู่พื้นหนึ่งกับมือหนึ่งนั่นแหละก็เลยดีขึ้นเขาก็เลยให้ออกมาตอนออกมานี่ยาเขาก็ให้มาหลายหลายมากินได้ก็เพราะเป็นนี่ยังให้เขานี่ละบอกให้เอามากินน่ะ
4: ก็ยังเก่าอยู่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มือยังหอบอยู่
5: คือเก่าอยู
4: ่ได้หอบแต่ปองน้ำหอบยามากินน้ำ
5: เวลาที่เป็นนี่มันขึ้นมาคือแม่เฮ็ดให้เบิ่งหลัง

0: ลูกหล
1: านเงินเดียนออกเอามาให้เพิ่น
2: เป่าง่ายๆก็คือเส้นกิน
1: นั่นล่ะ
2: กินกินไปจักขวด
1: 8ขวดบ่คร
2: ับบ่มันดีขึ้นนี่มันบ่เมื่อยบ่หอบบ่หยังนี่ขวดใด
1: อันกินขวดที่2ดีขึ้นขวดที่2ที่3ปล่อย
2: มันค่อยๆดี
1: หัวใจนี่ก็ค่อยเบิกบานไป
2: อ
1: ๋อแล้วบ่เครียดนะลูก
2: เออ
1: ได้ยินหยังก็หลับได้แน่นะ
2: บ่ตกใจ
1: บ
2: ่หอบ
1: แต่ก่อนได้ยินหยังบ่ได้เลย
2: ไผหอบใส่ก็บ่ได
1: ้ไปเฮ็ดจังซี่หรอกเลี้ยงนี่นี่ทำเพิ่นเพิ่งเลี้ยงเลี้ยง
0: เลี้ยงรักน้องกันเจ้าไม่ได้ทวงกันเนี่ยเจ้าก็มาเลี้ยงแต่ไม่นั่งอุ้ยเจ้าก็เป็นยังไงดอกไม่หวังคอยเมีย
2: เออ
0: ว่า
2: ทวงบาว่าความดันมันบ่มีเลยมันต่ำแห้งความดันมันต่ำแห้งหัวใจเฮ็ดงานคอย
1: แล้วก็เลยแต่ว่าอื่นบ่มีดอก
2: ครับผม
1: คือมื้อนี้ความดันก็ปกติ
2: กินมา3ขวดแล้วก็ดีค่อยๆดีขึ้นแต่กินไว้เลยขวด4 5 6 7 8คู่มื้อกินหมดไป8ขวด
1: แม่นบัดนี
2: ้ปัจจุบันเป็นยังไง
1: บัดนี้ไปหาหมอมื้อนั้นไปจ้อน
2: กินไปจักขวดสิว่าไปหาหมอมื้อนั้น
1: 8ขวดแล้ว
2: ขวดแล้วเออ
1: หมอนัดไปวันที่12ที่ผ่านมาเดือนนี
2: ้
1: ก็ว่ายายดีขึ้นหลดตัวเลือดจ้าก็ปกติอันใดก็ปกติแล้วคันปกติได้กินยาต่ออีกบ่ล่ะโรคหัวใจคุณหมอกินจนมือทอนมือตายบ่ล่ะพะนะ
2: หมอถามอีหลีเจ้าได้กินบ
1: ่กิน
2: บ่มันบ่กินเอามาก
1: อง
2: เ
1: ลยลูกกินซุมือ
2: เออดีแล้วเฮ็ดตามเพิ่นว่าล่ะกินมื้อละ
1: เที่ยนึงเนาะกินได้ยังเซาก
2: ินมื้อละเที่ยเป็นกรรมคันกินมื้อละเที่ยกินไป
1: ก็กินยามื้อนี้แล้ว
2: กินใส่น้ำมะกรูดนี่ล่ะว่าติ
1: จ้าแต่กินซุมื้อนั่นล่ะกินแต่ละน้อยๆฟังวิทยุเพิ่นก็ว่าให้กินน้อยๆกินน้ำลงหลายๆเนาะ
2: คันแม่นมันดีแล้วก็กินน้อยๆว่าต้องกินหลาย
1: ก็ค่อยกินได้เจ้าของบัดนี้
2: คนนึงมันสิบ่ได้เพราะเครื่องเดือนบ่เจ้ากินน้อยๆฟังมึง
1: ได้
2: ก็ได้อีหลี
1: มันเทื่อก็ได้อันบางได้บ่มีเงินคอยยอมกิน
0: เอาได้กินว่าเงินเดือนผู้เฒ่าว่าจังซ
1: ี่
0: ว่า
1: จัง
2: นี่ถามอีหลีเจ้าล้างขวดกินบ่
1: ล้าง
2: ล้าง
1: มันแสบเนาะ
2: ว่าว่าไอ้ล้างขวดกินพร้อม
1: ล
2: ้างบัด
1: เด้อจะได้เว้ย
0: เอาเว้ากันทั้งเงินเดือนออกเอาไว้ยอมกินนะเด้อว่ากัน
2: ว่าทางเงินเดือนออกจังซื้อ
0: เออเงินเดือนออกจริงๆมีเงินนี่เปิ้น
2: ดึงให้มันทันไว้ดิ
0: จ้าย
2: ังจัง
0: เ
2: ว้
0: ยจ้าไว้จังหันน้องกันเว้ากัน
1: จะมาเนี่ยคู่ก็ว่าโอ้เจ้าก็เป็นเลี้ยงๆสิแม่ออกนั่งเจ้าก็เป็นนั่งสิตอนนี้เพิ่นก็ว่าดีขึ้นแน่อยู่เพิ่นก็ท่วงรู้จ้ะมีไงวันพูดแล้วก็ท่วงไปอยู่
0: ก็ว่าว่าเออไว้ออกนั่งไปนู่นหน้าแดงดีอยู่สิมีแห้งแน่อยู่จักหน่อยอยู่ดอกว่าสิ
1: กินยามื้อนี้ล่ะลูก
2: ครับผม
1: ก็ว่าดี
2: ดีใจ
1: นําคุณยังปุ้นดอก
2: คือผมก็จังสิจักสิว่าจังได๋เนาะแม่ว่าดีผมก็ว่าดีเพราะว่าผมก็ไปพ้อมาหลายคนกินตัวนี้เค้าก็
1: แม่น
2: ก็เค้าก็ว่าดีเพราะว่าหยังนึงคุณภาพ2มันก็ราคาก็บ่แพงเกินไปเฮาก็รับได้นะครับแล้วก็สําคัญก็คือแม่ทั้ง2น่ะเป็นเฮ็ดบุญเฮ็ดทาน
1: เฮ็ดดู
2: บ่เฮ็ดทานหลายนะครับ
1: บุญกุศลวัดนั่นน่ะ
2: ศรัทธามีทําบุญสร้างกุศลสู้อยู่ทรงมันก็ซอยขึ้นมาเลยนะครับ
1: คุณยังคุณสา
2: ธุเอาอีหลีครับกับเรื่องบุญนั่นน่ะเพราะว่าโรคไข้ไข้เจ็บมันบ่แม่นว่าเฮามียาดีมีผลิตภัณฑ์ดีกินดีนะอื่นบ่โฮซ่าก็บ่แม่นเพราะว่าคนเฮาจะเป็นป่วยมันเหตุปัจจัยหลายอย่างการรักษาสุขภาพเจ้าของอาหารอากาศอารมณ์ออกกําลังกายผักผ่อนกินน้ําหลาย
1: ๆกินน้ําหลายคือว่า
2: จิตใจดีๆได
1: ้กับฟังวิทยุก็ว่าให้กินน้ําตามลงหลายๆ
2: ก็ดีใจหลายๆเนาะจังได๋กับผมก็ขอบพระคุณแม่นางนะครับที่มาเว้ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังให้มีสุขภาพแข็งแรงทําบุญทํากุศลอยู่ต่อไปเทวดารักษาคุณพระคุ้มครองน้องแม่นะครับผมครับสวัสดีครับ
1: ยัง
2: บ
1: นยังคุณ
2: นะครับครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคา

0: เพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: จัดแต่งตัวในชุดนักเรียนออกไปทุกวันแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ส่วนป้าคนนั้นมาอยู่ได้สักพักแกก็ย้ายออกจากบ้านนี้ไปเลยตอนนั้นจำได้ว่าพ่อคุณสมพรเนี่ยมองบ้านนั้นแบบขำๆแล้วก็พูดว่าถ้าคนเราใช้สันติวิธีรับมือกับทุกปัญหาหรือว่ามีจิตใจดีต่อพวกวิญญาณเขาก็คงจะไม่มาหลอกหลอนใครยังไงก็อยู่กันคนละภพคนละภูมิต่างคนต่างอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปหาทางไล่ไปทำพิธีสาปแช่งหรือว่าทำอะไรอะไรที่คิดไม่ดีต่อกันก็มักจะถูกรังควานไม่สามารถจะอยู่อย่างสงบได้จากนั้นไม่นานบ้านหลังนั้นที่ชาวบ้านในซอยเขาเรียกบ้านห้าศาลก็ถูกปิดตายข่าวว่าเจ้าของบ้านย้ายไปอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วแต่มีคนปากดีบอกว่าบางคนก็ไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะโดนผีหลอกจนกลายเป็นบ้าอยู่ที่ศรีธัญญาก็มีแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหน้าบ้านหลังนี้ปิดป้ายประกาศขายไว้เป็น10ปีก็ไม่มีใครสนใจไม่เคยมีใครเข้ามาเหยียบย่างเข้ามาดูเลยด้วยซ้ำเพราะคนเห็นแค่ในบ้านมีศาล5ศาลตั้งอยู่เขาก็ถอยกรูดกันหมดแล้วจนกระทั่งคุณสมพรเรียนมหาวิทยาลัยแล้วชีวิตครอบครัวก็ประสบความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงคือพ่อเสียด้วยโรคมะเร็งพี่สาวซึ่งทำงานแล้วและได้แต่งงานกับชาวต่างประเทศเธอก็ไปอยู่ต่างประเทศซะหลายปีก็กลับมางานศพพ่อแฟนพี่สาวก็กลับมาด้วยก็มีเชื้อสายเป็นคนจีนสิงคโปร์แต่ไปมีธุรกิจอยู่ที่ไต้หวันซึ่งครอบครัวเดิมเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมื่อญาติเข้ามาเห็นที่ผืนนั้นเข้าแล้วพอรู้ราคาขายพวกญาติก็ยุให้พี่เขยคุณสมพรซื้อไว้ทันทีแม้ว่าคุณสมพรกับแม่และพี่สาวจะช่วยกันคัดค้านเพราะว่ารู้ความเป็นมาของมันดีแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจเขาบอกทำเลทองแบบเนี้ยที่ดินในราคานี้ถึงตายไปแล้วอีกกี่ชาติก็หาซื้อไม่ได้พอเขาซื้อแล้วทุกคนก็มาคิดกันว่าเออดีเหมือนกันที่ผืนนี้จะได้พ้นคำสาปเรื่องผีเฮี้ยนผีดุที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันอันที่จริงมันก็คงไม่มีอะไรหรอกอยู่ที่นี่กันมาตั้ง 3-40 ปียังไม่เคยเห็นอะไรเลยและที่ผืนนี้ก็ซื้อในนามของพี่สาวมันก็เป็นหลักทรัพย์ที่มั่นคงดีหลังจากงานศพของพ่อก็วางแผนสร้างโรงแรมขนาดเล็กกึ่งอพาร์ตเมนต์ให้เช่าสำหรับให้ชาวต่างชาติมาพักอาศัยกันโรงแรมก็ใช้เวลาก่อสร้างเกือบปีถึงเสร็จพอสร้างเสร็จแล้วก็แทบจะนึกถึงประวัติที่น่ากลัวของมันไม่ออกแล้วคุณสมพรก็นึกถึงที่พ่อเคยบอกไว้ว่าถ้าเอาไอ้โก้ไปฝังไว้ที่บ้านป่านนี้มันจะเป็นยังไงแล้วทั้งสองพี่น้องก็ร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงไอ้โก้คิดถึงอดีตที่แสนสุขแล้วก็อบอุ่นของทุกคนที่บ้านหลังนี้หลังจากโรงแรมสร้างเสร็จพี่สาวก็เดินทางไปมาเพื่อคอยดูแลธุรกิจนี้นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะทำให้แม่กับคุณสมพรนี่หายเหงาหายคิดถึงพ่อไปได้ยิ่งพี่สาวมีลูกเล็กๆแม่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นจนกระทั่งคุณสมพรใกล้จะเรียนจบแล้วพี่เขยก็บอกว่าเขาจะปรับปรุงบ้านหลังนี้ให้เพราะว่าเขากำลังจะมีลูกอีกคนบ้านหลังนี้จะต้องได้รับการปรับปรุงสมัยทำให้ทันสมัยแล้วก็สร้างห้องหับเพิ่มส่วนพวกคุณสมพรในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงบ้านซึ่งกินเวลาหลายเดือนก็ให้ย้ายไปอยู่ที่โรงแรมก่อนดีซะอีกไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนไกลมาก พอย้ายไปนอนที่โรงแรมที่นั่นคืนแรกตกกลางคืนก็ฝันไปรูปร่างหน้าตาเราย้อนไปเป็นเด็กมัธยมนะว่างั้นว่ากำลังนั่งเล่นเกมกดอยู่บนโซฟาในห้องรับแขกของบ้านห้าสารอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงในเมื่อไม่เคยเห็นห้องรับแขกบ้านนั้นมาก่อนเลยแต่ว่าจิตใต้สำนึกบอกว่ามันเป็นห้องรับแขกของบ้านหลังนั้นแหละหลังที่ก่อนพวกบ้านห้าสารจะมาปรับปรุงใหม่แล้วเข้าอยู่ซะด้วยซ้ำคุณสมพรนั่งเล่นเกมกดไปสักพักก็มีเสียงใครคนหนึ่งพูดงึมงำทีแรกฟังไม่ออกเป็นคำพูดแต่ก็รู้ได้เองว่าเขากำลังพูดกับเราแต่ว่าเรามองไม่เห็นตัวเขาได้ยินแต่เสียงงึมงำนั้นพอตั้งใจฟังดีๆก็จับใจความได้มันเหมือนเขาถามว่าสนุกไหมก็ตอบไปแบบไม่ทันคิดตายังจ้องอยู่ที่เกมกดในมืออยู่เลยบอกสนุกสิเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเขาถามกลับมาทันทีว่าสนุกใช่ไหมงั้นเราไปเล่นยิงปืนจริงๆกันเถอะหลังจากที่เขาพูดจบคุณสมพรก็เลิกเกมกดในฝันก็มองหาว่าใครเป็นคนพูดกับเรากันแน่แต่มองเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็ตะโกนตอบไม่ไปอ่ะเราจะอยู่กับแม่พอสิ้นเสียงก็สะดุ้งตื่นเหงื่อแตกพลักเลยพอมาอีกคืนก็ฝันอีกคำพูดคำถามคำตอบก็คล้ายๆแบบเดิมทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนการเล่นไปเรื่อยๆบางคืนเขาก็บอกว่าไปฆ่าตัวตายกันไหมไปโดดตึกกันไหมไปอยู่กับพ่อเธอกันไหมไปเล่นกับไอ้โก้ไหมไปผูกคอตายกันไหมทุกครั้งคุณสมพรก็จะตอบว่าไม่ไปจะอยู่กับแม่แต่แล้วก็จะสะดุ้งตื่นแถมตื่นมาเวลาเดิมด้วยทุกอย่างเหมือนเดจาวูเลยส่วนพี่สาวซึ่งกำลังท้องลูกคนที่สองก็บอกกับแม่บอกว่าเจอเรื่องแปลกๆเข้าแล้วบ่ายวันหนึ่งเธอกำลังจะนอนกลางวันเพราะรู้สึกเพลียๆกำลังเคลิ้มจะหลับตอนประมาณสักบ่ายสามโมงเธออยู่ในท่านอนหงายก็รู้สึกแปลกๆขยับตัวไม่ได้อาการคล้ายๆคนผีอำจะว่าฝันก็ไม่เชิงจะว่าจริงก็ไม่ใช่เพราะมันก้ำๆกึ่งๆแต่เธอก็มั่นใจว่ายังรู้สึกตัวดีมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพียงแต่ลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็ขยับตัวไม่ได้เลยอยู่ๆขณะนั้นเองเธอก็รู้สึกว่ามีมือใครสักคนค่อยๆสอดเข้ามาทางด้านหลังฝ่ามือนั้นมันค่อยๆโอบอยู่ที่เอวของเธอขาของมันก่ายพาดทับขาของเธอข้างหนึ่งส่วนอีกมือก็วางไว้บนคันของเธอที่โป่งนูนอยู่ตอนนั้นเธอตกใจสุดขีดแต่ทำอะไรมากไปกว่าการนอนนิ่งๆไม่ได้เลยสักพักเธอก็รู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆอยู่บริเวณใบหูตอนนั้นเธอเริ่มรู้และสามารถจินตนาการภาพออกเลยว่าใบหน้าของมันก็ต้องอยู่ตรงซอกของเธอแน่ๆเธอขนลุกเกรียวแล้วก็ตัวสั่นรู้สึกกลัวมากพยายามขยับตัวแต่มันทำไม่ได้เลยได้แต่กรีดร้องอยู่แต่ในใจแล้วก็พยายามบอกตัวเองให้ใจเย็นๆมีสติสวดมนต์บทที่พอจะจำได้แผ่เมตตาออกไป
0: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเสื่อมปวดหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือแม้แต่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับหลายท่านที่ฟังผมอยู่นี่ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับปวดหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมปวดเอวหรือบางคนเป็นหนักเป็นอัมพฤกษ์ก็มีเป็นอัมพาตก็มีนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างในต่างประเทศนี่เขามีวิธีรักษาอยู่อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นวิธีที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่นิยมผมก็จะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าเขารักษายังไงเขารักษาง่ายมากครับท่านผู้ฟังง่ายยังไงง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากทำยังไงก็คือการกินกล้วยนั่นเองการกินกล้วยมื้อเช้านะพอฟังอย่างนี้ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะทำหน้างงว่าเอ๊ะทำไมต้องกินกล้วยแล้วทำไมต้องเป็นมื้อเช้านะเป็นมะละกอเป็นแตงโมเป็นทักกำเป็นน้อยนานะบ้านเรานี่ผลไม้เยอะนะครับพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวอะไรพวกนี้ไม่ได้หรือนะครับคือก็เขาก็อธิบายไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่าก ล้วยนี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชนิดหนึ่งคือในตัวกล้วยนั่นน่ะจะมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B2 ช่วยในการเร่งเผาผลาญน้ำตาลแล้วก็ไขมันแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายจากการเหนื่อยล้าอีกด้วยแล้วก็มีโพแทสเซียมนะครับไอ้เจ้าโพแทสเซียมเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งนะครับประโยชน์มันก็คือช่วยในการขับโซเดียมนะครับอันเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้ความดันเลือดสูงออกทางปัสสาวะแล้วก็ลดการบวมของร่างกายได้นะความดันเลือดสูงนี่พวกเราเป็นกันเยอะแล้วก็ตัวแมกนีเซียมที่อยู่ในกล้วยนี่ช่วยควบคุมความดันเลือดแล้วก็การทำงานของแคลเซียมในร่างกายในกล้วยเองนี่ก็จะมีเส้นใยเขาเรียกว่าไฟเบอร์จะทำให้ระบบการขับถ่ายในแต่ละวันของเราดีขึ้นแล้วในกล้วยนี่ก็ยังมีเซโรโทนินนะครับเป็นสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดอาการหงุดหงิดทำให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นอีกด้วยนะกล้วยนี่มีคุณประโยชน์เยอะนะบ้านเรามีเยอะมากกล้วยมีสารพัดกล้วยนะครับมีไฟโตเคมีคอลที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ป้องกันมะเร็งมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานลดทำงานเบาลงไม่หนักนะครับทำงานไม่หนักแล้วไอ้ตัวกล้วยดิบนี่ก็มีฤทธิ์ในการขับพิษสูงกล้วยสุกก็สร้างสารสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงขึ้นอีกกว่าปกตินะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการกินกล้วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นบ้านเรานี่มันกล้วยเยอะกับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงผมเคยไปอยู่ต่างประเทศนะกล้วยใบหนึ่งนี่บางทีราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็50 บาทร้อยหนึ่งแต่บ้านเราเนี่ยหากินมีตลอดนะครับหากินตอนไหนก็ได้แต่ไม่แนะนำกล้วยทอดหรือกล้วยแขกนะครับชุบแป้งทอดแล้วมันมีน้ำมันเอาเป็นกล้วยที่เหลืองเหลืองเริ่มจะสุกนี่ดีที่สุดนะครับอย่าให้สุกมากเอาแค่เริ่มจะสุกนี่ดีที่สุดเขาบอกว่าถ้าเราจะเฉพาะเจาะจงให้กินกล้วยได้ประโยชน์สูงสุดนี่ต้องเป็นตอนเช้านะครับมันดียังไงตอนเช้าท่านผู้ฟังก็เพื่อจำกัดการทำงานของกระเพาะและลำไส้ให้น้อยที่สุดจะทำให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่การกินกล้วยตอนเช้านั้นน่ะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำที่พอดีการไหลเวียนของเหลวในร่างกายก็จะดีขึ้นแต่หากอยากให้ได้ผลอย่างจริงจังก็ต้องกินกล้วยกับน้ำเปล่าเท่านั้นและเคล็ดข้อที่2นอกจากกินกล้วยในญี่ปุ่นเขาใช้มารักษาตัวเองคือต้องนอนก่อน4 ทุ่มนอนก่อน4 ทุ่มสมัยก่อนในคนไทยอายุยืนนะคนเฒ่าคนแก่ต่างจังหวัดนี่มันไม่มีไฟฟ้า2 ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มหลับกันแล้วนะจุดตะเกียงก็เปลืองน้ำมันแต่ทุกวันนี้มันมีทีวีกว่าละครจะจบนะครับบางคนต้องเข้าเฝ้าคนได้ยินเสียงเพลงคาวาลพุทธเจ้าไม่ได้ยินนอนไม่หลับบอกขอเข้าเฝ้าก่อน6 ทุ่ม 1 ทุ่มนะครับให้นอนก่อน4 ทุ่มเพราะว่าช่วงที่เราหลับสนิทนั้นร่างกายก็จะได้ซ่อมแซมตัวเองในสมองของเราเนี่ยจะมีต่อมนะครับเขาเรียกว่าต่อมไพนิลนะครับมันเป็นเม็ดเล็กๆกลางสมองนะครับเท่ากับเม็ดถั่วแดงเนี่ยมันก็จะหลั่งสารชนิดหนึ่งชื่อว่าเมลาโทนินสารในความเป็นหนุ่มเป็นสาวออกมาซ่อมแซมร่างกายของเรานะครับถ้าเราหลับสนิทมันสารพวกนี้จะหลั่งเฉพาะตอนนอนหลับท่านผู้ฟังต้องหลับสนิทเท่านั้นออกตอนสัก1 ตี 2 ตี 3ประมาณนี้ซ่อมแซมเซลล์ในส่วนที่สึกหรอนะครับฉะนั้นเราเนี่ยต้องนอนแต่หัวค่ำนะครับอย่าให้เกิน4-5 ทุ่มฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับกินกล้วยตอนเช้าดีที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องกินอาหารเช้าก็ได้กินกล้วยหรือว่าเลือกกินอาหารเช้านิดหน่อยแต่ว่าต้องกินกล้วยนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับสิ่งดีๆได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็กล้วยนี่ก็เป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์เยอะนะครับเมื่อกล้วยเคลื่อนเข้าไปสู่กระเพาะการย่อยก็ไม่จำเป็นนะครับกล้วยจึงเคลื่อนสู่ลำไส้และเริ่มดูดซึมไปใช้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็วการกิน
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: กล้วยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลแคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ีแด
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรธพนารินท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องบ้าน5สารยังไม่จบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็มีเรื่องสารพระภูมิด้วยที่จริงแล้วท่านผู้ฟังครับในความเชื่อของคนไทยนี่เขาบอกว่าจะต้องมีสารบางที่ก็จะมีสารพระภูมิบางที่ก็จะมีสารตายายทีนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านว่ายังไงที่จริงแล้วท่านก็จะพูดถึงว่าภูมิมัทธเทวดานะครับเวลาเราอัญเชิญเทวดาก็จะมีภูมิมัทธเทวดาเทวดาที่อยู่ตามพื้นดินอากาศสัทธะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามอากาศรุกขะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้นะครับคือแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเทวดาแต่ละองค์เนี่ยท่านก็จะมีที่อยู่แล้วแต่วิบากแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับบางตนท่านก็อาศัยอยู่ในอากาศได้บางตนก็อยู่ในต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะครับชั้นเทวดาที่อยู่ใกล้มนุษย์นี่ก็จะเป็นชั้นจาตุมมหาราชิกานะครับเทวดาอยู่ใกล้มนุษย์ทีนี้สิ่งที่อยู่ใกล้มนุษย์นี่ไม่ใช่มีเทวดาอย่างเดียวบางทีก็เขาเหมารวมๆว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าวิญญาณอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าคือใครนะครับบางคนก็สัมผัสได้บางคนก็สัมผัสไม่ได้บางคนก็อาจจะเป็นญาติของเราอดีตญาติบางคนก็อาจจะมีคนเป็นคนที่มีความผูกพันในพื้นที่นะครับสถานที่เราอยู่สถานที่เราอาศัยเนี่ยอาจจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเขามาก่อนนะบางทีเขาตายแล้วก็จิตผูกพันมันก็หวงอยู่ก็มีนะครับก็ไม่แน่เสมอไปคือผมเนี่ยไม่อย่างผมนี่ผมไม่ได้สัมผัสนะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีญาณวิเศษอย่างรู้อะไรแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาเราทำความดีอะไรเนี่ยเราต้องอุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางคือสถานที่อยู่ที่เราอาศัยเป็นใครเราไม่รู้นะครับเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นอะไรเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นน่ะสิ่งที่เขาต้องการก็คือบุญก็คือคุณงามความดีอะไรได้ทำแล้วก็อุทิศให้เขาให้เขาอนุโมทนาด้วยนะครับข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้โดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะไปใส่บาตรมาก็อุทิศบุญที่ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรมาในวันนี้นะครับให้กับดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในผืนแผ่นดินของข้าพเจ้าทีนี้อุทิศนี่มาอุทิศที่บ้านเรานี่แหละครับหน้าพระหรือว่าที่ดินบางถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะไปต้นไม้มั่งนะครับต้นไม้ใหญ่ในบริเวณบ้านที่ใดที่หนึ่งนะครับคือบอกตรงนี้บอกที่วัดได้ไหมได้ครับแต่บางทีเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้รับรู้เขาไม่ได้อนุโมทนาเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางบางคนนี่ฤทธิ์เขาไม่ถึงเขาไม่ได้มีญาณอย่างรู้ไปทุกเรื่องตลอดเวลาทุกที่ทุกแห่งฉะนั้นถ้าให้ดีเราทำบุญที่ตรงไหนนะครับตรงไหนเสร็จแล้วเรากลับมาบ้านเรามาอุทิศให้เขาอีกทีหนึ่งให้เขาอนุโมทนานะว่าเราทำบุญสิ่งนี้ให้ท่านอนุโมทนามีส่วนแห่งบุญที่เราทำเราบอกไปอย่างนี้นะครับท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านก็จะมีจิตเมตตาต่อเรานะครับจากที่ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือไม่ค่อยได้เกื้อกูลเราเราทำบุญให้ท่านเรื่อยๆครับท่านก็ใจอ่อนเมตตาดูแลเราพิทักษ์เรานะครับอะไรดีท่านก็จะคอยปัดเป่าให้ช่วยให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นอีกนะครับบางคนก็มีโชคมีลาภอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ในหลักพระพุทธศาสนาก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นน่ะมีแต่บุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเขานะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้นามังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องบ้าน5สารตอนสุดท้ายกันต่อและต่อเรื่อยด้วยเรื่องสารพระภูมิเชิญรับฟังครับ
1: คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อความศรัทธานับถือในเรื่องของพระภูมิเจ้าที่ดังจะเห็นได้ว่าแทบจะทุกหลังคาเรือนนี่มักจะมีสารพระภูมิเล็กๆตั้งอยู่มุมหนึ่งมุมใดภายในรั้วบ้านเสมอลักษณะและวัสดุที่นำมาสร้างสารพระภูมิก็มีตั้งแต่สารเล็กๆไปจนกระทั่งถึงสารขนาดใหญ่ทำด้วยไม้บ้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กบ้างตามแต่กำลังฐานะของแต่ละคนรวมไปถึงกำลังความศรัทธาของเจ้าบ้านแต่ละรายไปพระภูมิเจ้าที่ที่หมายถึงเทพเทวดาซึ่งมาเฝ้าดูแลพื้นที่ของที่ดินแห่งนั้นๆแล้วก็เป็นเทวดาหลายระดับตามฐานแห่งจิตที่ได้บำเพ็ญมา จิตวิญญาณซึ่งจะมาเป็นพระภูมิเจ้าที่เนี่ยมีที่มาแตกต่างกันออกไปตามที่ท่านผู้รู้เขาบอกว่าเช่นเป็นจิตวิญญาณของเจ้าของที่ดินมาตั้งแต่โบราณกาลก็มีความห่วงแหนห่วงใยในทรัพย์สมบัติของตัวหรือว่าที่ดินของตัวจิตวิญญาณนั้นก็มาวนเวียนเฝ้ารักษาอยู่อีกกรณีหนึ่งขณะที่เป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคุณงามความดีไว้มากรวมทั้งได้เจริญสมาธิกรรมฐานมาพอสมควรแต่ว่าได้ตายจากโลกมนุษย์โดยที่ยังไม่ถึงอายุไขก็เท่ากับยังไม่ถึงภาวะอันเหมาะสมจะไปผุดไปเกิดอาจจะได้รับการแต่งตั้งจากยมโลกให้มาสิงสถิตอยู่ณบ้านใดบ้านหนึ่งเป็นเจ้าที่คอยดูแลรักษาผืนดินนั้นต่อไปแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเป็นวิญญาณซึ่งหมดอายุไขในโลกมนุษย์แล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้สร้างความดีเป็นกุศลไว้มากแต่ยังไม่มากพอที่จะไปสถิตในเทวโลกและพรหมโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเป็นพระภูมิเจ้าที่ในโลกมนุษย์อีกเทวดาซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ส่วนมากจะเป็นเทวดาระดับจาตุมหาราชิกาคือสวรรค์ขั้นที่1สวรรค์นี่มีอยู่6ชั้นด้วยกันขั้นที่1นี่จิตวิญญาณยังมีกิเลสมากอยู่ยังชอบการเส้นไหว้บูชาด้วยอมิตรแล้วก็ยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดังนั้นเทวดาระดับนี้จึงอาจให้คุณได้ให้โทษได้นับเป็นจิตวิญญาณซึ่งคลุกคลีใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดผู้ที่สัมผัสกับพระภูมิเจ้าที่เท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานก็มีพันเอกพิเศษสนอจินตรัตน์อีกท่านหนึ่งเมื่อท่านมาสร้างบ้านที่ซอย84ถนนลาดพร้าวกรุงเทพท่านก็ให้รถแทรกเตอร์นี่ปรับพื้นที่ให้เรียบก่อนที่จะลงมือสร้างบ้านรถแทรกเตอร์ก็ไถสารไถจอมปลวกขนาดใหญ่ในที่ดินทลายราบลงไปด้วยความไม่คิดสะกิดใจอะไรหลังจากสร้างบ้านอยู่อาศัย4หลังซึ่งเป็นบ้านของน้องๆที่มาอยู่รวมกันในที่ดินผืนเดียวก็เกิดความไม่ปกติสุขขึ้นในระหว่างพี่น้องบ่อยครั้งนั่นก็คือมักจะมีปากมีเสียงทะเลาะขัดใจกันเป็นประจำซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลยและที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือสาเหตุแห่งความขุ่นเคืองไม่มีเหตุผลสมควรถึงขั้นจะมีปากมีเสียงด้วยซ้ำไปแต่ทำไมทุกคนถึงได้มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายๆอย่างนั้นก็ยากที่จะอธิบายอยู่มาคืนหนึ่งพันเอกสนอจินตรัตน์ก็ฝันไปว่ามีผู้ชายวัยกลางคนรูปร่างเล็กๆผอมบางแต่งตัวทั้งชุดคล้ายกับผู้ถือศีลแต่ว่าที่เอวนะมีดาบเล่มหนึ่งเหน็บอยู่ชายร่างเล็กซึ่งมีบุคลิกไม่น่ากลัวอะไรเนี่ยตรงเข้ามาค้ำคอพันเอกสนอแล้วก็บอกว่าแกนี่นักเลงโตไงบ้านแกอยู่ที่นี่ดีๆแกสร้างบ้านของแกแล้วทำไมต้องมาพังบ้านข้าด้วยพันเอกสนอก็นึกอยู่ในใจเอ๊ะบ้านอะไรของเขาเอ๊ะก็ไม่เห็นมีบ้านอะไรที่ไหนสักหลังจะเป็นยังไงชายร่างเล็กคนนั้นคล้ายๆจะยังรู้ความนึกคิดของพันเอกสนอก็เลยชี้ไปที่พื้นดินซึ่งมีจอมปลวกทลายราบลงมามีเศษไม้กระจายเกลื่อนและเวลานั้นพันเอกสนอก็นึกออกว่าตนเองคงจะมีส่วนทำลายสารไม้นั่นแน่ๆเพราะว่าตัวน่ะเป็นคนสั่งให้คนขับรถแทรกเตอร์ไถปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันมารู้สึกนึกรู้อย่างนี้ก็ได้แต่กล่าวยอมรับผิดกับผู้ชายคนนั้นว่าไม่ได้มีเจตนาจะจงใจจะทำลายสารพระภูมิขอให้ท่านให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมด้วยพร้อมกับถามว่าท่านต้องการอะไรก็ขอให้บอกมาเถอะจะจัดการทำให้ทุกอย่างผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อไรก็ได้ที่จะให้ข้าอโหสิกรรมอภัยให้เจ้าจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่ให้ใครอยู่หลังหนึ่งเสร็จแล้วก็ปล่อยมือที่ค้ำคออยู่เดินถอยห่างไปสัก 3-4 ก้าวเสร็จแล้วร่างที่ผอมบางก็ขยายใหญ่ตัวเบ้อเร่อเธอยังกับยักษ์วัดแจ้งทำให้ผู้พันสนอนี่สะดุ้งตื่นนอนคิดทบทวนถึงความฝันและเชื่อว่าคงจะไม่ฝันที่ไร้สาระแน่เช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกสนอก็เอาเรื่องที่ตัวเองฝันไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ให้ข้อคิดบอกว่าถ้าฝันเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าบ้านเราเนี่ยมีวิญญาณที่เป็นเทพสถิตอยู่แน่ๆแล้วก็คงจะสถิตอยู่ที่ศาลไม้เก่าๆนั่นแหละเมื่อลูกให้โค่นล้มศาลทิ้งไปเขาก็ไม่มีที่จะอยู่เขาก็โมโหสิให้คนที่อยู่ในบ้านนี้เกิดโมโหด้วยเรียกว่าเมื่อเขาอยู่ไม่เป็นสุขมนุษย์ที่อยู่กันในที่นี้ก็อย่าได้มีความสุขเลยแต่นี่เขาก็ยังใจดีนะที่มาเตือนให้สร้างศาลใหม่ให้เขาอีกหลังหนึ่งในที่ดินนี้มีบ้านอยู่4หลังถ้าลูกกับน้องๆ3คนเอาเงินลงขันเงินคนละ 3,000 บาทนะ รวมแล้วได้สัก12,000ก็สามารถสร้างศาลเจ้าที่ให้เขาใหม่ได้แล้วคืนนั้นพันเอกสนอก็จุดธูป8ดอกแล้วก็อธิษฐานบอกกล่าวเจ้าที่บอกว่าถ้าเจ้าที่ที่นี่มีจริงก็ขอให้คืนนี้มาเข้าฝันช่วยบอกด้วยว่าท่านต้องการให้สร้างศาลนั้นจะให้สร้างตรงไหนเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรบ้างตอนเช้ามืดประมาณ5 นาฬิกาและตี5พระเอกสนอก็ได้ฝันว่าผู้ชายคนนั้นแหละเดินยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าข้าดีใจมากที่แกจะสร้างศาลให้ข้าอยู่อาศัยนะการสร้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะจำไว้นะหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็สร้างได้ทั้งนั้นบริเวณไหนก็ได้เพียงแต่ขอให้ละเว้น2 ประการเท่านั้นคือ1อย่าสร้างศาลติดหรือว่าใกล้ส้วมถือว่าไม่ให้เกียรติกัน2อย่าสร้างศาลใต้หน้าต่างเพราะว่าคนจะออกมาล้างหน้ามาถมน้ำลายบ้วนเสมหะหรือเวลาอาเจียนของเหม็นสำรอกออกมาจะกระเด็นไปถูกหลังคาศาลน้องข้าข้าขอ2 อย่างเท่านั้นแหละจากนั้นเจ้าที่ก็ยิ้มแย้มเบิกบานแล้วก็หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกสนอก็นำความฝันนี่ไปกราบเรียนคุณแม่ท่านก็ตกลงที่จะสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านกำหนดวันอันเป็นมงคลเรียบร้อยคุณแม่ก็บนิมนต์พระที่วัดเทพลีลามา9 รูปส่วนผู้พันสนอก็ไปจัดการเรื่องเต็นท์ที่จะใช้สำหรับการตั้งศาลพร้อมกันนี้ก็ถือโอกาสทำบุญบ้านซะเลยคือทำบุญเลี้ยงพระส่วนพิธีพราหมณ์นั้นคุณแม่ก็แยกไปเชิญพราหมณ์มาทำพิธีควบคู่กับพิธีทางศาสนาพุทธทั้งนี้เพื่อให้ถูกพิธีแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่เทวดาพระภูมิเจ้าที่ให้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้อยู่กันอย่างสบายการทำบุญเลี้ยงพระและยกศาลพระภูมิเจ้าที่ตามพิธีกรรมของพราหมณ์ก็ลุล่วงดำเนินไปจนเสร็จเรียบร้อยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน
0: ครับนั่นก็คือเรื่องศาลพระภูมิแล้วก็บ้าน5 ศาลจากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังเรื่องศาลพระภูมิกันต่อจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพย์มงคลตอง5 ตราพนาริมน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับที่จริงแล้วศาลพระภูมินี่ก็เป็นความเชื่อนะบางที่เขาก็ตั้งบางที่เขาก็ไม่ตั้งนะครับแต่ว่าท่านก็จะอยู่ได้ด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านเองของสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วแต่บุญแล้วแต่วิบากทุกคนทุกดวงวิญญาณนี้ก็มีวิบากเป็นของตนเองเราทำบุญให้ท่านก็พอเพียงพอนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าก็สิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับนอกจากมนุษย์เนี่ยจะต้องกินข้าวปลาอาหารนะครับสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือบุญกุศลหรือคุณงามความดีนะครับท่านผู้ฟังน้ำพุทธาพนาดินท่านผู้ฟังครับก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งจำเป็นต่อธาตุขันธ์ของเรานะครับร่างกายของเราเนี่ยถ้ามีความสุขเรารักษามันแข็งแรงอยู่ดีมีความสุขใจเราก็มีความสุขไปด้วยก็จะมีกำลังประกอบคุณงามความดีและเขาเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้ามันมีอะไรมาเบียดเบียนนะครับไม่สมดุลมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่มีความสุขท่านผู้ฟังแทนที่จะเป็นคุณบุญเลี้ยงนะคุณบุญเลี้ยงก็เป็นคุณบาปเลี้ยงแต่บางคนเนี่ยอายุยืนในบางคนเราบุญเลี้ยงแต่บางคนนี่ก็บาปเลี้ยงนะบุญเลี้ยงเป็นยังไงบุญเลี้ยงก็คืออยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแข็งแรงลูกหลานดูแลกันอย่างดีมีกินมีใช้สุขสบายอันนี้ก็เรียกว่าบุญเลี้ยงแต่บาปเลี้ยงนี่ตายก็ไม่ตายป่วยหามเข้าหามออกโรงพยาบาลนะไม่รู้สายอะไรละโยงระยางเจ็บปวดนอนทรมานคลางอย่างนั้นแหละแต่ไม่ตายนะครับเขาเรียกว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นอันนี้ก็บาปเลี้ยงฉะนั้นตอนเราที่ใกล้จะอายุมากในท่านผู้ฟังครับอายุเราเริ่มมากขึ้นต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงพยายามอย่าให้ป่วยนะครับพยายามอย่าให้ล้มอย่าให้เจ็บล้มคนหนึ่งนี่ล้มทั้งบ้านนะถ้าบ้านเราเล็กๆมี3 คน 4 คนนี่ถ้าป่วยสักคนหนึ่งนี่ก็เป็นภาระเขาทั้งบ้านนะครับดูแลตัวเองท่านผู้ฟังอย่าปล่อยให้ป่วยนะครับฝากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5 ตราพนาริมผสมสมุนไพร24 ชนิดลองดูนะครับท่านผู้ฟังผมเองนี่ก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นเราทำดีที่สุดแล้วนะครับจากประสบการณ์ที่ทำมา6 ปี 7 ปี 8 ปีเนี่ยนะครับน้ำมะขุดตราพนาลินนี่คือลงตัวมากๆนะครับทั้งคุณภาพทั้งรสชาติและหลายอย่างท่านผู้ฟังก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองกินดูทดลองดื่มดูนะครับ360 บาทท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับ
2: เ น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
3: ศาสนาทุกศาสนามักสอนให้คนเป็นคนดีเหตุผลหนึ่งที่นำมาสอนให้คนเป็นคนดีก็เพราะว่าเมื่อเป็นคนดีแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ดังนั้นจึงเกิดคำถามตามมาว่าแล้วสวรรค์มีจริงหรือไม่อาตมาก็ตอบได้เลยว่าสวรรค์มีจริงอย่างน้อยๆใน3มิติด้วยกัน1สวรรค์ในมิติของจิตใจเช่นคำกล่าวที่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจ2สวรรค์ในมิติของคุณภาพชีวิตเช่นใครก็ตามที่เกิดมาแล้วมีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยปัจจัย4ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จการมีคุณภาพชีวิตก็เป็นรูปแบบหนึ่งของสวรรค์แล้วก็3สวรรค์ในมิติของสถานที่ซึ่งเราจะเข้าถึงสวรรค์ชนิดเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วฉะนั้นสวรรค์มีจริงฉันใดผู้ที่ขึ้นสวรรค์ก็มีจริงฉันนั้นแต่ใครจะขึ้นสวรรค์ก็ไม่สำคัญเท่ากับตัวเรานำพาตัวเราขึ้นสวรรค์ได้หรือ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดพริกมงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวสารพระภูมิกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
1: รวมไปถึงกำลังความศรัทธาของเจ้าบ้านแต่ละรายไปพระภูมิเจ้าที่ที่หมายถึงเทพเทวดาซึ่งมาเฝ้าดูแลพื้นที่ของที่ดินแห่งนั้นๆแล้วก็เป็นเทวดาหลายระดับตามฐานแห่งจิตที่ได้บำเพ็ญมาจิตวิญญาณซึ่งจะมาเป็นพระภูมิเจ้าที่เนี่ยมีที่มาแตกต่างกันออกไปตามที่ท่านผู้รู้เขาบอกว่าเช่นเป็นจิตวิญญาณของเจ้าของที่ดินมาตั้งแต่โบราณกาลก็มีความห่วงแหนห่วงใยในทรัพย์สมบัติของตัวหรือว่าที่ดินของตัวจิตวิญญาณนั้นก็มาวนเวียนเฝ้ารักษาอยู่อีกกรณีหนึ่งขณะที่เป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคุณงามความดีไว้มากรวมทั้งได้เจริญสมาธิกรรมฐานมาพอสมควรแต่ว่าได้ตายจากโลกมนุษย์โดยที่ยังไม่ถึงอายุไขก็เท่ากับยังไม่ถึงภาวะอันเหมาะสมจะไปผุดไปเกิดอาจจะได้รับการแต่งตั้งจากยมโลกให้มาสิงสถิตอยู่ณบ้านใดบ้านหนึ่งเป็นเจ้าที่คอยดูแลรักษาผืนดินนั้นต่อไปแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเป็นวิญญาณซึ่งหมดอายุไขในโลกมนุษย์แล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้สร้างความดีเป็นกุศลไว้มากแต่ยังไม่มากพอที่จะไปสถิตในเทวโลกและพรหมโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเป็นพระภูมิเจ้าที่ในโลกมนุษย์อีกเทวดาซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ส่วนมากจะเป็นเทวดาระดับจาตุมหาราชิกาคือสวรรค์ขั้นที่1สวรรค์นี่มีอยู่6ชั้นด้วยกันขั้นที่1นี่จิตวิญญาณยังมีกิเลสมากอยู่ยังชอบการเส้นไหว้บูชาด้วยอมิตรแล้วก็ยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดังนั้นเทวดาระดับนี้จึงอาจให้คุณได้ให้โทษได้นับเป็นจิตวิญญาณซึ่งคลุกคลีใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดผู้ที่สัมผัสกับพระภูมิเจ้าที่เท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานก็มีพันเอกพิเศษสนอจินตรัตน์อีกท่านหนึ่งเมื่อท่านมาสร้างบ้านที่ซอย84ถนนลาดพร้าวกรุงเทพท่านก็ให้รถแทรกเตอร์นี่ปรับพื้นที่ให้เรียบก่อนที่จะลงมือสร้างบ้านรถแทรกเตอร์ก็ไถสารไถจอมปลวกขนาดใหญ่ในที่ดินทลายราบลงไปด้วยความไม่คิดสะกิดใจอะไรหลังจากสร้างบ้านอยู่อาศัย4หลังซึ่งเป็นบ้านของน้องๆที่มาอยู่รวมกันในที่ดินผืนเดียวก็เกิดความไม่ปกติสุขขึ้นในระหว่างพี่น้องบ่อยครั้งนั่นก็คือมักจะมีปากมีเสียงทะเลาะขัดใจกันเป็นประจำซึ่งมาก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลยและที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือสาเหตุแห่งความขุ่นเคืองไม่มีเหตุผลสมควรถึงขั้นจะมีปากมีเสียงด้วยซ้ำไปแต่ทำไมทุกคนถึงได้มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายๆอย่างนั้นก็ยากที่จะอธิบายอยู่มาคืนหนึ่งพันเอกสนอจินตรัตน์ก็ฝันไปว่ามีผู้ชายวัยกลางคนรูปร่างเล็กๆผอมบางแต่งตัวทั้งชุดคล้ายกับผู้ถือศีลแต่ว่าที่เอวน่ะมีดาบเล่มหนึ่งเหน็บอยู่ชายร่างเล็กซึ่งมีบุคลิกไม่น่ากลัวอะไรเนี่ยตรงเข้ามาค้ำคอพันเอกสนอแล้วก็บอกว่าแกนี่นักเลงโตไงบ้านแกอยู่ที่นี่ดีๆแกสร้างบ้านของแกแล้วทำไมต้องมาพังบ้านข้าด้วยพระเอกสนอก็นึกอยู่ในใจเอ๊ะบ้านอะไรของเขาเอ๊ะก็ไม่เห็นมีบ้านอะไรที่ไหนสักหลังจะเป็นยังไงชายร่างเล็กคนนั้นคล้ายๆจะอย่างรู้ความนึกคิดของพระเอกสนอก็เลยชี้ไปที่พื้นดินซึ่งมีจอมปลวกทลายราบลงมามีเศษไม้กระจายเกลื่อนและเวลานั้นพระเอกสนอก็นึกออกว่าตนเองคงจะมีส่วนทำลายสารไม้นั่นแน่ๆเพราะว่าตัวน่ะเป็นคนสั่งให้คนขับรถแทรกเตอร์ไถปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันมารู้สึกนึกรู้อย่างนี้ก็ได้แต่กล่าวยอมรับผิดกับผู้ชายคนนั้นว่าไม่ได้มีเจตนาจะจงใจจะทำลายศาลพระภูมิขอให้ท่านให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมด้วยพร้อมกับถามว่าท่านต้องการอะไรก็ขอให้บอกมาเถอะจะจัดการทำให้ทุกอย่างผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อไรก็ได้ที่จะให้ข้าอโหสิกรรมอภัยให้เจ้าจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่ให้ใครอยู่หลังหนึ่งเสร็จแล้วก็ปล่อยมือที่ค้ำคออยู่เดินถอยห่างไปสัก 3-4 ก้าวเสร็จแล้วร่างที่ผอมบางก็ขยายใหญ่ตัวเบ้อเท่อยังไงยักษ์วัดแจ้งทำให้ผู้พันสนอนี่สะดุ้งตื่นนอนคิดทบทวนถึงความฝันและเชื่อว่าคงจะไม่ฝันที่ไร้สาระแน่เช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกสนอก็เอาเรื่องที่ตัวเองฝันไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ให้ข้อคิดบอกว่าถ้าฝันเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าบ้านเราเนี่ยมีวิญญาณที่เป็นเทพสถิตอยู่แน่ๆแล้วก็คงจะสถิตอยู่ที่ศาลไม้เก่าๆนั่นแหละเมื่อลูกให้โค่นล้มศาลทิ้งไปเขาก็ไม่มีที่จะอยู่เขาก็โมโหสิ ให้คนที่อยู่ในบ้านนี้เกิดโมโหด้วยเรียกว่าเมื่อเขาอยู่ไม่เป็นสุขมนุษย์ที่อยู่กันในที่นี้ก็อย่าได้มีความสุขเลยแต่นี่เขาก็ยังใจดีนะที่มาเตือนให้สร้างศาลใหม่ให้เขาอีกหลังหนึ่งในที่ดินนี้มีบ้านอยู่สี่หลังถ้าลูกกับน้องๆสามคนเอาเงินลงขันเงินคนละ 3,000 บาทนะรวมแล้วได้สัก 12,000 ก็สามารถสร้างศาลเจ้าที่ให้เขาใหม่ได้แล้วคืนนั้นพันเอกสนอก็จุดธูป8ดอกแล้วก็อธิษฐานบอกกล่าวเจ้าที่บอกว่าถ้าเจ้าที่ที่นี่มีจริงก็ขอให้คืนนี้มาเข้าฝันช่วยบอกด้วยว่าท่านต้องการให้สร้างศาลนั้นจะให้สร้างตรงไหนเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรบ้างตอนเช้ามืดประมาณ5นาฬิกาหรือตี5พันเอกสนอก็ได้ฝันว่าผู้ชายคนนั้นแหละเดินยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าเออข้อดีใจมากที่แกจะสร้างศาลให้ข้าอยู่อาศัยนะการสร้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะจำไว้นะหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็สร้างได้ทั้งนั้น
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องศาลพระภูมิอีกตอนหนึ่งก็จบแล้วอีกตอนหนึ่งนะครับจบในตอนนี้ด้วยความปรารถนาดีนามคุดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินนะครับผลิตจากเนื้อมคุดแท้ๆจากจันทบุรีรสชาติบอกได้เลยว่าอร่อยนะครับกิโลนึงนี่ก็จะได้แค่4ขวดแล้วก็ผสมสมุนไพร24ชนิดอย่างลงตัวมีมาตรฐานนะครับ GMP ฮัตสับมีอย.เรียบร้อยสะอาดปลอดภัยไม่มีน้ำตาลน้ำหวานมีไม่มีแต่เป็นหวานโดยธรรมชาตินะคนเบาหวานกินได้เพราะไม่ได้กินเยอะนะครับหวานโดยธรรมชาติทีนี้สารกันบูดเราก็ไม่ใส่นะครับวัตถุกันเสียสารกันบูดบรรจุในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองคือเน้นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า clean food อาหารสะอาดอาหารปลอดภัยนะครับท่านที่รักสุขภาพท่านที่อายุมากแล้วนะครับต้องการที่จะดื่มจะกินอะไรที่ช่วยทำให้ร่างกายมันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับให้รางวัลกับร่างกายของเราก็แนะนำนะครับน้ำมะขุดตราพนาดินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะครับโทรเข้ามาในรายการ3ขวดขึ้นไปก็ส่งให้ฟรีทุกวันนี้สะดวกสบายมากท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมะขุดตราพนาดินครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับฟังเสียงของผู้ที่ไอนะครับลูกก็เป็นวัณโรคพอดื่มน้ำมังคุดเข้าไปทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กเนี่ยจะเป็นยังไงฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวย่ายผู้หนึ่งอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูกินน้ำมังคุดของเฮานะครับนั่งอยู่ข้างๆผมย่ายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ย่ายชื่อย่ายอย่างย่าย
4: ย่ายสุพงคำหันพ่นค่ะ
2: อายุจักปีละย่าย
4: 71ปี
2: 71ปีอยู่บ้านอย่าง
4: บ้านไส้งาม
2: บ้านไส้งาม

0: ว่าบ่มีเสีย
1: เออ
0: ค่ะก็เลยมากินน้ำนี่ล่ะลูกมากินก็เลยกินน้ำก็เลยชิมมากินน้ำกินแล้วก็ดีขึ้นว่าไอ้ตะกี้ไอ้เป็นปุ่มเป็นงูมาคั่นคอว่าเป็นแต่อยู่นอนกับว่าได้นอน
1: อ
0: ันนี้ไข้ขึ้นดีขึ้นหลายตืบ
1: ครับผม
0: สมควรอยู่แต่ว่าลูกมันให้ลูกกินหลายครัว
1: ให้ลูกกินหลายครัว
0: ลูกไม่เสีย
1: ลูกไม่เสีย
0: ค่ะก็เลย
1: ลูกกินหมดหลายบัดไหนโลนึง
0: ก็สิเป็นรู้ละแต่ว่าหักออกอยู่ด้วยให้แม่
1: อ
0: ๋
1: อหักให้แม่แม่กินประมาณจักขวดจะกินประมาณจักขวดยายพงกินจักขวด
0: สามขวดค่ะ
1: สามขวด
0: ค่ะ
1: เศร้าไอ้ระบาดนี่ทำไม่ดี
0: คันสันบัดไหนอยู่ซื่อเศร้าค่ะเศร้าถือไอ้ยูดียูยาก็ได
1: ้ว่าน้ำมันยาน้ำ
0: น้ำมังคุดก็ได้น้ำยากระลุง
1: ปกติไอ้นี่ไอ้หอบไอ้อยู่ตลอดเลยบ
0: ่ไอ้นอนกับว่าได้นอน
1: ลูกนี่มันไอ้จังได๋บ่ให้ฟังนี่มันไอ้แห้งบ
0: ่ไอ้แห้งไอ้โอ้ยกลางคืนมาว่าบ่ได้นอนจะพัดมาใหม่ๆพุ่นมาแต่กรุงเทพ
1: ไอ้เพราะว่านั่น
0: ไอ้ยุงสันบ่ทันโดนไอ้อีกแม่กับว่ารับคือกันแม่กับไอ้พ่อแม
1: ่
0: โอ้สุคนสุไอ้บ่ได้นอน
1: จําเป็นได้ยินน้ํามังคุดตัวนี้มาแต่ใส
0: ่ได้ยินลุงเสมาเราเบาน้ำเสาดีจะอยู่บ่ขาดจักเสียฟังชุมื
1: ออ๋อฟังเป็นรายการแฟนนมเสมา
0: ค่ะ
1: เออคนก็ออกรายการวิทยุอยู่หนองบัวลำพูนี
0: ่ค่ะชุมือ
1: ชุมือ
0: น้ำเสาฟัง
1: ฟังชุมือ
0: ข่าวน้ำเสาไปใช้บ่ได้ก็นั่งฟังข่าว
1: ฟังอยู่โดนจักสื่อมา
0: โดนอยู่ตะกี้มันบ่ได้ไอมันก็เลยบ่ทันชื
1: ่อ
0: ฟังอยู่สิล่ะไฟวงได้ก็คือดีแท้ดีแท้ก็ฟังอยู
1: ่ครับ
0: โอ้ฟังอยู่เสาไปออกมาก็เลยว่าผู้ใดก็ว่าเพิ่นเฒ่าอยู่เด้อว่านั่นลูกก็ได้ว่าซั่นลูกเป็นมาแล้วก็เลยตะกี้แม่ก็บ่ได้มากินคือกัน
1: ครับ
0: ก็อยู่กินยาน้ําหมอมันก็ว่าเฒ่าออกให้มันว่าบ่มีเสียว่านั่นลูก
1: ครับผม
0: ลูกมากินลูกก็เลยหายดีใจแห้งอยู
1: ่ดีใจว่าลูกเฒ่าเนี่ย
0: ดีใจค่ะผู้ไปหาเงิน
1: ผู้ไปหาเงินจบ
0: ว่าซื้อยาซื้อแม่กินอยู่นี่ค่ะฉันละแม่ก็ไปใช้บ่ได้เราพื้นหลังมันงอมจะโดนไปหลังเมื่อเช้าดอก
1: ก่อน
0: เรา
1: ก็ดีใจกับยายพงเนา
0: ะ
1: เพราะว่าลูกก็ดีขึ้น
0: ดีขึ้น
1: แม่ก็ดีขึ้นก็คือว่าเป็นรางวัลเป็นของขวัญสำหรับร่างกายของเฮานะครับถือว่าโชคดีโชคด
0: ีที่ว่าสิบ่มีวันหนีอยู่
1: บ่
0: ไอ้บ่เศร้าหลายก็ได
1: ้อ๋อทั้งแม่ทั้งลูกแล้วเคยหมดหวังอยู่บ
0: ่ก็บ่เคยล่ะตะกี้มันก็บ่เป็นจังซี
1: ่พอเป็น
0: ขึ้นมาพอเป็นขึ้นมาเลยคิดว่ามันสิเศร้าบ่นอนนะ
1: กังวล
0: กังวล
1: ทุกข์ใจ
0: ทุกข์ใจลําบากใจนอนก็บ่หลับปานตัวไอ้หลายก็ได
1: ้ทั้งโตทั้งลูกเน
0: า
1: ะ
0: โตทั้งลูกกันเลยหามากินคือเพิ่นว่าก่อนหน้าล่ะคือดีแต่เพิ่นก็ฟังเพิ่นเลยว่าคือส่งไปส่งชูมือชูมือเนาะแม่ว่าซั่นเว้ากัน
1: คร
0: ับ ยินเพิ่นไปพอนมเสมาไปชูมือว่าซั่นเพิ่นเราหามากินโอ้ยถึกมองแล้วล่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเสียงของแม่พงนะครับอยู่บ้านหน้ามะเฟือง
0: ใช่งาม
1: บ้านไส้งามตำบลนามะเฟืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตัวเพิ่นนี่ไอพอสมควรไอบ่ได้หยุดได้เศร้าแต่สำคัญคือลูกชายนี่ไอมาจากกรุงเทพเป็นวัณโรคกินยามา2เดือนกับบ่เศร้ามากินน้ํามะกรูด3ขวดขวดที่2เศร้าไอเลยแม่นบ่เพิ่น
0: ค่ะ
1: แม่นบ่ลูกเป็นจังซั่นเห็นเขาว่า
0: แม่น
1: ครับก็ดีใจน้ำ
0: แม่พงจริงค่ะว่าได้ตัวดอก
1: อันนี้ว่ามานี่ลูกว่าเป็นวัณโรคกินแล้วดีขึ้นนี่เป็นความจริงนะแม่เนาะ
0: มืด
1: ความจริงเนาะท่านผู้ลูก
2: ครับ
1: ลูกก็เป็นความจริง
2: เป็นความจริงครับ
1: บ่ได้ตัวได้ตมผู้ใดเนาะ
2: ครับผมบ่ได้ตัวบ่ได้ตมครับ
1: บ่ได้บ่เสื่อเฮ็ดจังได๋คั่นบ่เสื่อ
2: คั่นบ่เสื่อก
1: ็
2: มาหามาสอบถามได้ครับ
1: อยู่บ้านในนี่นะบ้านใน
2: ครับบ้านใส่งามครับ
1: ใส่งามหน้ามะเฟือง
2: ม
1: ีหลักฐานการตรวจจากหมอว่าเป็นโรคแน่นอน
2: ครับผม
1: มีหลักฐานในเบื้องพร้อม
2: มีหลักฐานในเบื้องพร้อมครับ
1: มีหลักฐานว่าเป็นวัณโรคเป็นนั่นจังซี่มียามียังให้ปอบให้เบื้องพร้อมเลย
2: ครับผม
1: สามารถมาเบิ่งอยู่บ้านใส่งามได
2: ้ครับ
1: ยืนยันได้ครับ
2: ยืนยันได้ครับ
1: ครับขอบคุณแม่หลายๆเนาะแม่เน
0: า
1: ะครับผมเอากินไปเรื่อยๆนะครับเอาคุณปัดรักษาเทวดาคุ้มครองอายุยืนเป็นสุขต้องขอบคุณเด้อแม่เด
3: ้อ น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูม

0: ลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินฟังเรื่องสารพระภูมิกันต่อเชิญรับฟังครับตอนสุดท้ายตอนจบ
1: บริเวณไหนก็ได้เพียงแต่ขอให้ละเว้น2ประการเท่านั้นคือ1อย่าสร้างศาลติดหรือว่าใกล้ส้วมถือว่าไม่ให้เกียรติกัน 2. อย่าสร้างศาลใต้หน้าต่างเพราะว่าคนจะออกมาล้างหน้ามาถมน้ำลายบ้วนเสมหะหรือเวลาอาเจียนของเหม็นสำรอกออกมาจะกระเด็นไปถูกหลังคาศาลของข้าข้าขอ2อย่างเท่านั้นแหละจากนั้นเจ้าที่ก็ยิ้มแย้มเบิกบานแล้วก็หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกสนอก็นำความฝันนี่ไปกราบเรียนคุณแม่ท่านก็ตกลงที่จะสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านกำหนดวันอันเป็นมงคลเรียบร้อยคุณแม่ก็บรรณิมนต์พระที่วัดเทพลีลามา9รูปส่วนผู้พันสนอก็ไปจัดการเรื่องเต็นท์ที่จะใช้สำหรับการตั้งศาลพร้อมกันนี้ก็ถือโอกาสทำบุญบ้านซะเลยคือทำบุญเลี้ยงพระส่วนพิธีพราหมณ์นั้นคุณแม่ก็แยกไปเชิญพราหมณ์มาทำพิธีควบคู่กับพิธีทางศาสนาพุทธทั้งนี้เพื่อให้ถูกพิธีแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่เทวดาพระภูมิเจ้าที่ให้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้อยู่กันอย่างสบายการทำบุญเลี้ยงพระและยกศาลพระภูมิเจ้าที่ตามพิธีกรรมของพราหมณ์ก็ลุล่วงดำเนินไปจนเสร็จเรียบร้อยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันคืนนั้นพันเอกสนอก็ฝันอีกในฝันนั้นก็พบกับชายคนนั้นแหละนุ่งขาวห่มขาวมาชวนไปงานเลี้ยงในวาระสร้างบ้านใหม่อาหารหวานคาวที่นำมาเลี้ยงก็มีไก่ตอนไก่นึ่งเป็ดย่างเป็ดพะโล้หมูต้มขนมแห้งกล้วยหอมส้มโอส้มเกลี้ยงผลไม้อื่นๆอีกพันเอกสนอจำได้ว่าอาหารขนมหวานและผลไม้เหล่านี้คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนึกไปนึกมาก็จำได้ว่าอาหารทั้งหมดนี้เป็นอาหารที่ได้จัดถวายเมื่อเช้านี้เองแสดงว่าพระภูมิเจ้าที่ได้รับรู้และเสพอาหารที่ทำถวายให้จริงๆก็รู้สึกปิติดีใจมากเวลาผ่านไปเป็นปกติได้ 3-4 วันพอตกกลางคืนพันเอกสนอก็ฝันอีกในความฝันนั้นเห็นพระภูมิเจ้าที่เดินไปมาอยู่ใต้ถุนบ้านใหญ่โตมีโอ่งน้ำตั้งอยู่ด้วยมือถือผ้าขาวม้าที่ปัดไหลไปมาแบบคนรู้สึกร้อนมากๆที่ต้องใช้ผ้าขาวม้ากระพือเอาลมช่วยคลายร้อนส่วนบนบ้านก็เห็นมีคนรับใช้มากมายเดินให้พลุกพล่านกวักไวแต่ว่าเจ้าของบ้านคือพระภูมิเจ้าที่กลับลงมาอยู่ข้างล่างพันเอกสนอก็ถามว่าอ้าวเราก็ได้ช่วยกันปลูกศาลเสียเงินเป็นหมื่นแล้วทำไมท่านไม่อยู่บนศาลน่ะล่ะพระภูมิเจ้าที่ก็บอกอยู่ไม่ได้บ้านมันร้อนความฝันมีเพียงแค่นี้ก็หายไปพันเอกสนอตื่นนอนตอนเช้าก็นำความไปเล่าคุณแม่ฟังก็ปรึกษาผมสงสัยว่าเจ้าที่ทำไมถึงร้อนที่อยู่เราทำพิธีถูกต้องหรือเปล่าคุณแม่ก็บอกว่าก็เราก็ทำพิธีถูกแล้วนะพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์ก็ทำถูกต้องแล้วสงสัยแต่ว่าเวลายกศาลนี่เราไม่ได้ใช้ช่างปูนธรรมดาแล้วคุณแม่ก็ออกไปสอบถามหารายละเอียดได้ความว่าคนที่เป็นช่างปูนทำศาลยกศาลเนี่ยเป็นสัปเหร่ออยู่วัดเทพลีลาเพราะฉะนั้นก็พอประเมินได้ว่าโดยอาชีพของสัปเหร่อเวลามัตราสังศพเพื่อไม่ให้วิญญาณอาละวาดเนี่ยเขาจะร่ายคาถากำกับไว้ดังนั้นเวลาทำศาลอาจจะท่องคาถากำกับไปด้วยก็เลยทำให้ศาลร้อนด้วยอำนาจของกริยาคมจนกระทั่งพระภูมิเจ้าที่อยู่ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้คุณแม่และพันเอกสนอ รวมทั้งน้องๆก็ต้องรื้อศาลเก่าทิ้งไปแล้วก็จัดตั้งศาลใหม่ไว้กราบไหว้ที่หน้าบ้านแทนหลังจากตั้งศาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยพันเอกสนอก็ฝันเห็นพระภูมิเจ้าที่อีกครั้งคราวนี้เห็นพระภูมิเจ้าที่อยู่บนบ้านแล้วก็มีความสุขสบายดีตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยฝันเห็นอีกเลยแม้แต่จะจุดธูปขอติดต่อกับท่านอีกก็ตามก็ไม่เห็นนี่คือเรื่องของพระภูมิเจ้าที่ที่เกิดขึ้นที่บ้านพักของพันเอกสนอจินตรัตน์แสดงให้เห็นว่าในที่ดินแห่งหนึ่งซึ่งมีอาณาบริเวณเป็นขอบเขตแน่ชัดย่อมจะมีเจ้าที่เจ้าทางมาสิงสถิตอยู่ณที่นั้นแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่ว่านี่จะถือว่าขอบเขตของที่ดินผืนนั้นเป็นของตัวเจ้าที่เจ้าทางมักจะเป็นภูมิเทวดาซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินจริงๆเมื่อตายไปแล้ววิญญาณไปผุดเกิดเป็นเทวดาระดับภูมิเทวาภูมิเทวาคือเทวดาที่สถิตอยู่บนพื้นดินเฝ้ารักษาที่ดินของตัวต่อไปจนกว่าจะหมดอายุขัยของเทวดาจึงจะเคลื่อนย้ายไปอุบัติในภพภูมิใหม่ต่อไปหรือว่าเป็นภูมิเทวดาที่ได้รับหน้าที่จากเบื้องบนให้มาดูแลรักษาที่ดินผืนนั้นหรือถ้าไม่มีภูมิเทวดามาสิงสถิตอยู่ในที่ดินที่ว่าเนี่ยเป็นที่ดินว่างเปล่าอาจจะมีวิญญาณเร่ร่อนเข้ามายึดครองแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นโดยพละกันหากที่ดินผืนใดมีวิญญาณเร่ร่อนเข้ายึดครองสิงสู่อยู่หากเป็นวิญญาณดีก็ดีไปแต่ถ้าเป็นวิญญาณร้ายเข้ามาอยู่คนอยู่อาศัยก็มักจะได้รับความเดือดร้อนต่างๆนานาหาความเป็นปกติสุขไม่ได้ในกรณีที่มีวิญญาณร้ายเข้ามาสิงสู่อยู่ในที่ดินและผู้อยู่อาศัยไม่มีความเป็นปกติสุขส่วนมากผู้อยู่อาศัยก็มักจะหาทางออกด้วยการตั้งศาลพระภูมิขึ้นแล้วก็ต้องเส้นสังเวยด้วยเครื่องบูชาต่างๆด้วยอาหารคาวหวานและผลไม้ถ้าวิญญาณเขาพอใจต่อการสังเวยผู้อยู่อาศัยก็จะอยู่อย่างเป็นปกติแต่ถ้าเขาไม่พอใจความเดือดเนื้อร้อนใจก็จะยังมีอยู่เหมือนเดิมท่านผู้รู้ในเรื่องเทวดาและวิญญาณได้บอกกล่าวไว้ว่าหากบ้านใดไม่มีพระภูมิและอยู่เย็นเป็นสุขปกติดีทุกอย่างก็ไม่จำเป็นจะต้องตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาแล้วแต่ผู้อัญเชิญภูมิเทวดามาสถิตทำพิธีอัญเชิญไม่ถูกต้องปรากฏว่าภูมิเทวดาไม่มาอยู่แต่กลับมีวิญญาณเร่ร่อนมาอยู่แทนนอกจากจะทำให้ไม่เกิดผลดีแต่อย่างใดอาจจะเกิดเป็นผลตรงกันข้ามนะถ้ามีวิญญาณร้ายฉวยโอกาสเข้ามาอยู่ในกรณีที่ดินผืนใดมีวิญญาณประเภทร้ายๆมาสิงสู่แล้วสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อาศัยจนหาความปกติสุขไม่ได้ท่านว่าการตั้งศาลพระภูมิเป็นการแก้ไขสถานการณ์ได้เหมือนกันแต่ต้องอัญเชิญภูมิเทวดาให้มาสถิตอย่างถูกต้องและเมื่อภูมิเทวดาเข้ามาดูแลในที่ดินผืนนั้นวิญญาณเร่ร่อนพวกนั้นก็จะหลีกหนีไปเองสำหรับพระภูมิเจ้าที่ซึ่งสถิตอยู่ในที่ดินของพันเดชสนอน่าเชื่อว่าเป็นภูมิเทวดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินดั้งเดิมครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆสมัยผู้พันสนอครับ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่มีเดย์สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพลัสดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samson Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

เอ้ยเกิดเป็นอะไรดีนะแต่ตั้งใจว่าไม่อยากเกิดแล้วเนาะบางคนอยากจะเกิดแต่ถ้าเกิดต้องได้เกิดอีกก็ขอให้เกิดมาเป็นในมนุษย์แล้วกันนะจะได้นะได้ทำความดีได้นะฮะเป็นมนุษย์เนี่ยสุดแสนประเสริฐนะทันโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุดนี่ ผู้ที่ถูกฝึกแล้วเนี่ยถือว่าเป็นผู้เป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงนะจะเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ก็ต้องดูด้วยว่าขัดเกลาหรือยังนะจิตใจสูงคนจิตใจสูงเนี่ยต้องบอกว่าคนจิตใจสูงมีลักษณะเป็นอย่างไรเมนพอแล้วนะคนที่มีจิตใจสูงไม่ใช่ว่าคนต้องผู้ดีเก่าหรือคนที่มั่งมีทรัพย์นะฮะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคนที่มีจิตใจสูงก็เป็นคนหลักมีหลักสัจธรรมมีถ้าภาษาบาลีเขาบอกมหาบุรุษนะเป็นผู้มีภูมิธรรมสูงนะไม่ว่าจะเป็นมีเมตตานะเป็นที่ตั้งนะเป็นอัปปรมัชญานะปรารถนาดีอย่างไม่มีเงื่อนไขปรารถนาดีพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้นะแล้วก็พลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจิตใจเนี่ยเขาเรียกว่ายกแล้วนะยกแล้วนะทุกวันนี้เราขาดตัวนี้แหละพอยินดีกับผู้ได้ดีนะไม่มีจิตใจที่ริษยานะเห็นใครประสบความสำเร็จก็พร้อมจะยินดีด้วยความจริงใจหรือมุทิตานี่แหละนะนอกจากนั้นยังเป็นคนที่มั่นคงในศีลธรรมมีสัจจะมีหิริโอตปะระอายเกรงกลัวต่อบาปนะแล้วก็รักษาคำพูดนะซื่อสัตย์สัจจะพูดคำไหนคำนั้นนะมีความรับผิดชอบในหน้าที่นะแล้วก็คำมั่นสัญญาของตนเองมีความอดทนโหอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนะจริงนะทุกวันนี้ที่มีข่าวกันก็จะไม่ความอดทนมันลดลงนะนะถ้ามีความอดทนแล้วก็ให้อภัยบางคนเนี่ยให้อภัยใครไม่ได้นะคนลักษณะนี้จริงๆน่าสงสารนะนะการให้อภัยเขาเนี่ยเขาจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้นะแต่ใจเรามันเย็นลงมันปล่อยวางนะข่มใจต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งได้นะเมื่อถูกดินทาถูกเอาเปรียบนะเจอสิ่งที่ไม่ประสบอารมณ์ก็ไม่โกรธแค้นก็จะพิจารณาเนาะนะแล้วก็ไม่ผูกโกรธนะเนี่ยโอ้เนี่ยถ้าคนมักโกรธไม่สวยไม่หล่อนะผิวพรรณจะไม่ผ่องใส อันนี้โทสะเนี่ยนะมันทำให้ร่างกายมันร้อนนะร้อนด้วยโทสะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ผูกโกรธนะพร้อมที่จะให้อภัยผู้อื่นอย่างเสมอและเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนยังมีความหลงผิดนะการให้อภัยคือการปลดปล่อยจิตตัวเราเองนี่แหละให้อิสระนะมีจิตใจที่เสียสละอ่อนน้อมถ่อมตนนะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะบางทีเราก็ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีความสุขลองให้ใครโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะยิ่งรับอย่างเดียวก็หมดจริงนะหัดเป็นผู้ให้บ้างไม่ถือตัวไม่ยกตนข่มท่านมีตำแหน่งสูงมีความรู้เยอะนะจริงๆต้องให้เกียรติผู้อื่นไม่แสดงความเย่อหยิ่งจองหองลดทิฐิมานะนี่นะนอกจากนั้นยังมีปัญญามีอุเบกขาความวางเฉยอย่างฉลาดก็มีนะมองโรคตามความเป็นจริงในใต้กรดไตรักลืมยังไตรักมีอะไรนะ
นะก็คืออนิจจังทุกขังอนิจตาอนัตตานะอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตามนะมันก็ต้องดับไปนะจิตใจไม่หวั่นไหวในโลกธรรมอันนี้สำคัญมากโลกธรรม8จำได้ไหมมีสุขแล้วก็มีทุกข์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทานะจิตใจของเราก็นิ่งสงบไม่หวั่นไหวเหมือนดังลมพายุก็พัดไม่ได้ดังภูเขานะแต่เจอลมตดเล็กๆ เนี่ยโหโกรธหน้าแดงเลย เมื่อวันอาทิตย์นะไปเรียนพระอาจารย์ทวีนะท่านก็จะมีแบบคือการเรียนอภิธรรมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใช้ความจำสัญญาแล้วก็ความเข้าใจเยอะมากก็จะมีการขั้นขายยานะนั่นจะบอกขายยาเขาบอกเนี่ยมีแม่ชีไปบอกพระคุณเจ้าเจ้าคะฉันเนี่ยบรรลุแล้วบรรลุแล้วนะบรรลุทุกอย่างแล้วเนี่ยฉันน่ะบรรลุนะพระก็บอกตอแหลอุ้ยขออภัยนะ อันนี้ขอพูดคำหยาบพระบอกตอโอ้โหบอกตอแหลก็ว่าฉันเรื่องอะไรเนี่ยแหมทดสอบด่านแรกก็ไม่ผ่านแล้วเนาะ บอกตอแหลกันเนี่ยกับหลายท่านคงได้ยินเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงเนี่ยโอ้โหโกรธเลยไปเลยละไม่กราบแล้วไปเลยแหนแล้วบอกว่าบรรลุไม่หวั่นไหวเอานะเนี่ยปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้นะคะแต่ถ้าอะไรที่เป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมนะก็ปรารถนาในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สมหวังทุกประการนะต้องเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมด้วยนะปรารถนาก็เป็นภาษาที่เรายิ้มเข้ามาอีกนั่นแหละนะฮะแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะปรารถนาเนี่ยก็จัดเป็นกิเลสนะปรารถนานี่จัดเป็นกิเลสชั้นยอดเลยนะมาไม่ว่าจะเป็นตัณหาความอยากความโลภะมามีความอยากได้อยากมีอยากเป็นมีกามวัตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเห็นไหมนะไม่ว่าจะเป็นนะก็คือปรารถนาอยากพ้นทุกข์นี่ถือว่าเป็นความปรารถนาที่เกิดจากฉันทะนะก็คือความพอใจในสิ่งที่เป็นกุศลนะถ้าปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์ปรารถนาจะทำความดีปรารถนาจะดีต่อผู้อื่นนะคือไม่เมตตาอันนี้ใช้ได้นะปีมีความพอใจนะคือฉันทะนี่แหละนะก็ฉันทะเนี่ยไม่ใช่กิเลสนะคะแต่ก็เป็นในหมวดของอิทธิบาท4นะจะอยากประสบความสำเร็จก็ต้องมีอิทธิบาท4ลืมไหมอิทธิบาท4มีอะไรบ้างเอาไหมใครตอบได้มีรางวัลติ๊กต๊อกจำไม่ได้แล้วนะฉันทวิริยะจิตตาวิมังสาสาสาโอ้ตายแล้วโอ้โหกระดิ่งเรียกแขกก่อนเรียกแขกก่อนอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังผู้มีบุญทั้งหลายใครตื่นมาฟังเวลาตอนนี้เนี่ยร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นผู้มีบุญด้วยนะกินกาแฟแล้วค่ะชื่นใจกาแฟแซมสันน่ะอย่าไปกินเยอะนะมันจะติดใจบางคนโทรมาคุณจุ๋มกินสองวันหนึ่งสองแก้วได้ไหมจริงๆก็ไม่ผิดนะแต่จุ๋มว่าแก้วเดียวก็พอเดี๋ยวมันจะเปลืองนะโหซองกาแฟเราใหญ่โตจุ๋มกล้าท้ารับประกันเลยนะกาแฟในบรรดาทีอินวันน่ะน้ำหนักเขาเต็มที่15กรัมนี่20กรัมห่อใหญ่เบลอบะเทอเลยนะเข้มข้นแต่อ่อนระมุนนะฮะขับถ่ายสะดวกปลอดภัยไร้กังวลบางคนเหลืออยู่ถ้าเหลืออยู่ไม่เยอะต้องรีบสั่งก่อนนะบางคนบอกสั่งวันเสาร์เงี้ยถึงส่งวันจันทร์เงี้ยโอ้โหเหลืออยู่ซองเดียวนั่งหาวไปก่อน
นางห้าวเป็นดาวเป็นเดือนไปก่อนนะแซมสันคอฟฟี่นะถ้าท่านชอบนะแปลว่าท่านมีรถเดียวกันกับจุ๋มต่อมรับรถเราเนี่ยนะฮะชิวหานะชิวหาเนี่ยนะชิวหาวิญญาณนังเนี่ยนะก็คือก็เป็นคนดื่มกาแฟคนหนึ่งนะสมัยก่อนนะซื้อกินเขาเนาะนะโอ้ไม่ถูกใจสักทีเลยนะมาเจอเพื่อนแนะนำนะโอ้แต่แพงเนี่ยกล่องใหญ่เหมือนของเราแหละซัมซันคอฟฟี่เนี่ยปริมาณก็เนี่ย20กรัมค่อยเป็นกาแฟหน่อยนะไม่ใช่จุ้ยหนึ่งจุ้ยหนึ่งนะน้ำก็ลงจ้องอะไรเงี้ยนะโอ้ติดใจพอคุณลุงกลับมานะจากกรุงเทพใช้ได้เนาะใช้ได้หอมแล้วก็แต่กล่องมัน350ด้วยความเคารพนะกล่องละ350มาเป็นกาแฟนำเข้า350แต่เราก็ซื้อกินเนาะคือเราก็ยังมีตัณหาความอยากอยู่นะบางอย่างมันก็ยังตัดไม่ได้พอกินแล้วมันสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้คาเฟอีนมันไปกระตุ้นซะหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะนะก็ซื้อก็เลยได้ความที่เราแบบพอจะมีกำลังซื้อเนาะเราก็เลยบอกเพื่อนบอกถ้าซื้อยกลังเท่าไหร่นะหนึ่งลังเขาก็มี40กล่องประมาณอย่างของเราเนี่ยแหละเพราะว่ากล่องมันใหญ่เท่ากันเนาะ200กรัม1ซอง20กรัมนะและกล่องละ350เราซื้อยกลังนะเขาลดให้เราไม่ถึง100นะตกกล่องละไม่กี่สิบบาทนะฮะน่าจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจุ๋มลองกดอยู่นะคุณโอ้โหใช่นะหมื่นนิดๆซื้อเขายกลังเนี่ยนะหมื่นเดี๋ยวนะเนี่ยจำได้เนี่ยเดี๋ยวนะจำได้คูณ40 11,200 บาท1ลังนะ40กล่องของเขานะเราก็คุณลุงบอกว่าทำไมไม่ผิดเองอ่ะเอาแบบเนี้ยแล้วก็ปรับสูตรคุณลุงเนี่ยนะเขาเป็นฝ่ายสนับสนุนเบื้องหลังจุ๋มบอกกูจะไหวเหรอเธอถ้าเกิดทำขึ้นมาแล้วเนี่ยฉันจะแบกไหวไหมนะแค่สบู่เนี่ยเขาสั่งลังหนึ่งยังแบกหลายเที่ยวนะทำอะไรก็ต้องประมาณตนด้วยมีบางคนนะอุ้ยไปเจอโชฟาตู้สวยซื้อแบบไม่ได้คิดเลยสรุปแล้วเอาเข้าบ้านไม่ได้ประตูบ้านเล็กมีอยู่สองอย่างนะคือเอาตู้รื้อแล้วประกอบใหม่กับประตูต้องพังบางทีเราก็ลืมคิดนะเคยไหมถ้าเคยเป็นไหมโหเป็นใหญ่เราขาดความรอบคอบขาดความละเอียดเราต้องละเอียดขึ้นมันเหมาะไหมมันเหมาะกับบ้านเราไหมนะบางทีโชฟาสวยมันอาจจะไม่เหมาะกับบริบทบ้านเราก็ได้นะนะแต่โดยตรงจุ๋มเนี่ยจุ๋มชอบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเครื่องไม้นะเป็นเครื่องไม้เพราะว่าคือเราตุยแล้วเนี่ยมันยังอยู่เนาะมันอาจจะราคาสูงหน่อยนะแต่ก็ชอบเป็นเครื่องไม้นะถ้าเครื่องไม้มันทนตู้เตออะไรต่ออะไรเตียงเติงเนี่ยนะนะถ้าเป็นไม้สักไม้เนื้อแข็งไม้มะค่าไม้แดงมันก็ทนนะฮะก็ต้องดูด้วยว่าหนึ่งเราชอบแบบไหนมันเหมาะกับบริบทในการใช้ชีวิตเราไหมแล้วก็บอกลุงเธอแล้วฉันจะแบกไงอะนะก็ส่งเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สิฉันกลับมาแล้วค่อยส่งเข้าใจไหมโหถ้าจันทร์ถึงศุกร์เราจะเหงาไหมก็ส่งเล็กๆน้อยๆไปมันก็ต้องเที่ยวไปหลายเที่ยวสรุปก็ผลิตนะบอกบอยแต่ว่าอันนี้ไม่อันนี้ปรับนะมีการปรับนะเราจะยกมาทั้งพวงอย่างนั้นไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันขมไปนิดนึงคนอื่นอาจจะลำบากเอาปรับเอาเป็นกาแฟใส่ขนาดนี้แล้วก็ปรับใส่คอลลาเจนไปเพิ่มเพื่อดูแลผิวเพราะฉะนั้นกาแฟซัมซันคอฟฟี่จะมีคอลลาเจนที่ดูแลผิวกินไปเรื่อยทำไมแม่
นะไม่ใช่หูตึงอย่างเดียวนะหน้ารู้ดีขึ้นรู้สึกมันสดใสอะไรเงี้ยนะมีคอลลาเจนไม่ใช่กาแฟเจเพราะฉะนั้นกาแฟซัมซันคอฟฟี่ใครที่ทานเจไม่ได้นะฮะเรามีคอลลาเจนมีถั่วขาวมีผลส้มแขกมีแอลคาเนทีนมีสารสกัดจากรากแก่นตะวันมีมะขามป้อมมีโอ้ยเยอะไปหมดเลยหนูทำเสียงนะเสียงนี้ครบไม่ได้นะนะเอาอันนี้ใส่อันนี้เพิ่มเติมมีคือปรับนี่คือเพิ่มขึ้นนะเราก็คลอดมาเป็นแซมสันคอฟฟี่จริงๆกาแฟที่ใหญ่อย่างเงี้ยกล่องขนาดเนี้ยเขาต้องขายไม่ต่ำกว่า200กว่าบาทเรื่องความเคารพจริงๆอันนี้180รีบกินซะนะ ตัวแทนจำหน่ายจุ่มก็ยังแง้วๆนะเพราะจุ่มว่าปรับราคาส่งแต่ว่าไม่ได้ปรับราคากล่องแล้วจุ่มก็บอกเห็นใจนิดนึงนะเขาก็โอเคกันนะเพราะว่าหลักกาแฟที่ปริมาณเขาเทียบนะถ้าคนกินที่เป็นผู้บริโภคที่มีความรอบคอบเขาก็จะดูโอ้อันนี้กี่กรัมราคาเท่าไหร่นะบางทีเขาน้อยกว่าเราเขายังขายแพงกว่านะขายถูกจริงนะมันต้องดูด้วยคุณภาพแล้วก็ราคาจับต้องได้จุ่มถึงบอกว่าสินค้าจุ่มเนี่ยถ้าถามว่าจะมีโปรไหมปีหนึ่งเนี่ยแทบจะครั้งหนึ่งอ่ะถือว่าเยอะละนะสมนาคุณท่านผู้ฟังนะคะนี่เรื่องจริงก็ถ้าลงดูเถอะนะน้ำตาลการที่จะใส่คนเบาหวานกินคือเราคิดรอบคิดครอบลิตทุกมุมแล้วแหละนะเพราะท่านผู้ฟังที่ฟังจุ่มรู้บริบทจุ๋มฟังจุ๋มกันมาปีนี้ก็เข้าจะปีหน้านี่เข้าปีที่19แล้วนะใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยคงจะมองเห็นในเจตนาและจุ๋มก็ตั้งใจนะเราชอบกินแบบไหนเราชอบใส่ดีอย่างไรเราก็ขายอย่างนั้นน่ะนะอยากจะขายกับข้าวให้มันดีเราใส่กะทิมันก็ต้องถึงกะทินะแกงหมูก็ไม่ใช่มีแต่วิญญาณหมูอะไรเงี้ยนะวันก่อนคุณลุงซื้อกับข้าวแกงฟักทองใส่หมูเออแต่ไม่ได้แกงเองเนาะคุณลุงก็ซื้อติดมาเขาไปตลาดเองเนาะวันจันทร์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชอบรบกวนใครเขาบอกวู

คนก็3 กล่อง 3 กล่องจุ่มก็ส่งนะไม่ได้ดูถูกเงินเลยอยากได้แต่บอกขอสบู่2 ก้อนนี่ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่แบบเป็นบริษัทแบบมีทุนเป็นนะ20 10 30 ล้านบางทีเขามีโปรส่งฟรีมั่งอะไรบ้างเราเน้นคุณภาพละกันเนาะเราไม่ได้เป็นนายทุนขนาดนั้นนะก็เป็นเล็กๆนะเพื่อคงคุณภาพเราวัตถุดิบไว้นะคะอ่ะซัมซันคอฟฟี่มันมาขายกาแฟได้ยังไงเนี่ย แกสมควรแล้วล่ะเห็นไหมนะนะไปกินของเขาซื้อ350มาผลิตเองเหลือ180สบายใจนะซื้อเรายกลังนี่โหกินได้2 ลังอะไรอย่างเงี้ยนะซื้อเขาได้ลังเดียวอะไรประมาณนั้นนะคะด้วยความเคารพนะบอกให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่ากี้มองแวบๆนะเห็นพี่มนเทียนบอกกินกาแฟแล้วค่ะซื้อร้านเฮียเป้งเนาะนะร้านเฮียเป้งอยู่หลังปั๊มน้ำมันตราดาวนะอำเภอบางม้านะคนสุพรรณบอกบางประม้าหรือบางม้านะเมื่อวานนี้อะไรนะน้องจงกลเนาะตอนนี้พี่เขาที่ขายร้านวาลีเฟอร์นิเจอร์เนาะจุ่มก็จำที่ใหม่เขาไม่ได้สักทีนะเขาบอกลูกค้าไปถูกนะอยู่ลาดบัวหลวงจังหวัดอยุธยานะไม่ได้ฟังรายการนะวิทยุเป็นไรไม่รู้นะเนี่ยถ้าไม่โทรไม่ถามก็ไม่รู้เรื่องก็เลยส่งฟังออนไลน์ว่าฟังออนไลน์ชัดมากอยู่ต่างประเทศก็ฟังได้คือฟังผ่านมือถือก็เวลาจุ่มไม่อยู่นะไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆหรือไปต่างประเทศเนี่ยจุ่มก็เช็ครายการจุ่มผ่านออนไลน์นะมีวสป .612 ก็มีวิทยุออนไลน์นะเพราะวสปเนี่ยเขาจะมี612กับ711แล้วก็กดไปฟังที่612อย่างจทล AM 1197เนี่ยก็กดไปนะใครอยากฟังชัดเจนบอกมันไปนอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลบางคนเนาะนะมีมือถือก็เปิดเบาๆได้ก็จะส่งเป็นแบบฟังออนไลน์นะคัดลอกแชร์แล้วก็ฟังกดนะสบายยิ่งถ้ามีหูฟังเสียบฟังชัดเจนไม่มีสะดุดนะเมื่อวานโทรมาสั่งของก็บอกว่าแฟกซิตออยยังไม่มาน้องเขากินแฟกซิตออยแล้วเขาก็ไม่ได้ฟังนะว่าเอ้ยเรามีอะไรบ้างนะก็บอกว่าตอนนี้ก็แนะนำเนาะถ้าไม่แพ้อาหารทะเลแต่ราคามันก็จะแพงกว่าแฟกซิตออยนะเพราะแฟกซิตออยเนี่ย60ซอฟเจลเหมือนกันแต่700 บาทนะทานได้60 วันจะบอก2 เดือนไม่ได้เดี๋ยวบางคนบอกกูขาดต้อง2 เม็ดกรกฎาคมสิงหาคมโมมันมี31 วันบางคนละเอียดเอาจริงๆจะบอกพูดไม่ได้ต้องบอกว่ากินได้60 วันเพราะเราเคยเจอเคสนี้มาแล้วแต่นานมากนะใช่ไหมนะถ้ากันยายนเนี่ยมี30นะมิถุนายนเนี่ย30อย่างงี้พูด2 เดือนเป็นบางครั้งบางคราวนี่ถ้าเรียนถ้าเรียนพระอภิธรรมต้องบอกนานากถาจิตงงไหมอะไรวะนะถ้าเรียนอย่างก็ต้องว่านานากถาจิตนะบางคนอะไรอ่ะมันคืออะไรนะก็อย่างที่เราบอกนะฮะเมื่อกี้จุ๋มบอกว่าอะไรนะบาง2 เดือนก็พูดถูกนะก็คือถ้าเป็นเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะกันยายนเนี่ย2 เดือนแต่มันก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดใช่ไหมบางเดือนสิงหาคมกรกฎาคม32ก็เท่ากับ6 31 31เท่ากับ62 วันนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นจุ่มต้องบอกว่านานากถาจิตนะมาบางครั้งบางคราวนะเหมือนจิตเราอะนะจิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเจตสิกเนี่ยต้องเกิดขึ้นเพราะจิตนะถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็ไม่เกิดขึ้นจิตเราที่อยู่ในจิตเราเนี่ยนะอะไรที่รับรู้อารมณ์เราจะเรียกว่าจิตนะเพราะนั้นเจตสิกก็จะเข้าประกอบกับจิตนะอย่างน้ำเติมสีไปก็เป็นน้ำอะไรน้ำแดงน้ำเขียวก็จะประกอบกันนะถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีเจตสิก
นะแต่ว่าบางครั้งเจตสิกก็มาเป็นบางครั้งบางคราวไม่ได้อยู่ในจิตเสมอไปเขาเรียกนานากถาจิตเออ

เหมือนไหมล่ะเนี่ยก็เหมือนเนี่ยกาแฟจุ่มเนี่ยถ้าจะบอกว่ากินได้สองเดือนก็ไม่ใช่นะนะบางครั้งบางคราวก็ได้สองเดือนถ้าเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์ นานากถาจิตมาเป็นบางครั้งบางคราวนะเช่นอะไรบ้างนะถ้าในแง่ของพระอภิธรรมนะนานากถาจิตหรือนานากถาจิตเจตสิกก็จะมี8ดวงเช่นความอิจฉาหรือริษยาเนี่ยก็ไม่ได้มาตลอดมาเป็นบางครั้งบางคราวนะมีกุดกุดช้ากุดกุดจะนี่กุดกุดจะความตนีทีเหนียวก็ไม่ได้มาพร้อมกันเสมอไปนะนะมีอีกเยอะนะฮะเอาแค่นี้ก่อนนะเอาเดี๋ยวจะเดี๋ยวท่านจะบรรลุกัน เดี๋ยวฟังไปจะบรรลุกันจะยุ่งกันใหญ่นะก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังเนาะเมื่อกี้ขายกาแฟไปแล้วนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารที่8กันยายน2569นะคะตรงกับแรม11ค่ำเดือน9ไวมากนะเดือนหน้าออกพรรษาแล้วก็ทอดกฐินวัดดอนนะอย่าลืมเจอกันมีหล่อพระด้วยรอหลวงพ่อสมหรือพระครูศรีคณานุรักษ์หลวงพ่อสมยาอุไรมาร่วมหล่อพระกันนะใครมีทองใครมีอะไรมาร่วมหล่อกันนะโอ้เอ๊ะเขาจะทุบพระแม้มีทองเลยนะนะบอกคุณลุงเนี่ยเดี๋ยวเราเอากรอบพระเนาะบางทีมันชำรุดบ้างอะไรแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะเราก็เอามีทองมั่งมีอะไรก็ไปหล่อรวมอยู่ในเนื้อองค์พระก็เป็นบุญเนาะอยู่ในเป็นเนื้อนาบุญหนึ่งนั้นหนึ่งพฤศจิกายนทอดกฐินวัดดอนนะจุ๋มก็คงต้องขาดเรียนนะต้องขออนุญาตนะพระอาจารย์ไปทอดกฐินค่ะนะเพราะงั้นคนสุพรรณบุรีไม่ได้นะนะนะอยู่ไม่ต้องมาฝากเงินจุ๋มนะพี่มนเทียนไปไม่ได้พี่อยู่แค่บางประมาณเนาะพี่จะไปได้ตอนไหนอ่ะหนูไม่อยากให้พี่ไปได้ตอน4คนหามนะอุ๊ยแรงแต่ถ้าคนฟังบางคนไม่โกรธนะเออจุ๋มมันพูดถูกว่ะเราจะไปตอน4คนหาม3คนแห่ก็ไม่เอานะนะเห็นไหมแปลว่าเป็นคนมีปัญญาเราก็เปลี่ยนเออเว้ยพูดถูกเราโกรธเขาไม่ได้นะพี่มนเทียน พองานบุญนะไปไม่ได้ตลอดเลยอยู่บางประมาณเองนะโอ้ขับรถ15นาทีถึงศรีประจันนะหนูจุ๋มไม่อยู่ลพบุรีนะที่ไม่ใช่อะไรเราได้เจอหน้าเจอตากันบ้างนะนะสวัสดีทุกท่านนะโปรดเถิดดวงใจประทับใจเสมอค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กวันนี้ตื่นทันเนาะเอาหลายๆคนเลยนะไม่ได้ทักใครบ้างโหบางคนทักมาตั้งแต่ตีสองนะกำนันทิมคณะกวาดใบไม้วัดหนองเพียนคุณอาประดิษฐ์กฐินวัดหนองเพียนวันไหนจ๊ะกฐินวัดหนองเพียนวันไหนจ๊ะนี่นะหลวงพ่อดำอ่ะนะนี่วิทยุที่บ้านจุ๋มเนี่ยของหลวงพ่อดำทั้งหมดเลยนะนะชำรุดไปก็หลายเครื่องนะเอาไว้เช็คนะเอาไว้เช็คว่าเออนะอะไรอย่างเงี้ยรายการเราเขายังเปิดอยู่นะอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้นะพอพูดถึงเคซี่วีเต้มีหลายๆคนโทรมาสั่งเคซี่กันกระหน่ำก็ดีแล้วค่ะนะเมื่อวานก็ส่งไปให้หลายท่านเคซี่วีเต้จุ๋มบอกเลยว่าจุ๋มอยากจะต้องมีท่านผู้ฟังก็จะรับประทานกันอยู่เนาะอาจจะต้องมีการปรับราคาจริงๆด้วยความเคารพนะคะจุ๋มขายราคานี้มาเนี่ยตั้งแต่เริ่มเนี่ย10กว่าปีจุ๋มไม่เคยปรับขึ้นเลยมันขึ้นมาตลอดแหละด้วยภาวะเศรษฐกิจแต่ครั้งนี้เยอะมากนะพอดูวัตถุดิบต่างๆอย่างเปลือกสนเนี่ยก็นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะที่ดูแลเกี่ยวกับฝ้าลึกฝ้าที่แบบเลือดลมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าบางคนไปใช้ครีมแรงๆแล้วหน้าพังอันนี้น่าสงสารคือบางคนอาจจะมีบ้างนะเป็นกระเป็นอะไรถ้ากระเนี่ยมันก็จะเป็นบางคนก็เป็นกรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะมีบ้างเป็นเสน่ห์นะไม่อย่าไปให้มันสวยขนาดนั้นล่ะเอาเป็นว่าเออดูแล้วมันไม่เห็นหน้าตัวเองอู้นี่เราจะ70แล้วทำไมเรายังดูดีอยู่นะแม่จุ๋มก็80เคซี่วีเต้เป็นตัวตอบโจทย์นะคะเมื่อวานนี้คุณป้าแชล่มเราก็เดินอยู่เมื่อวานจุ๋มเข้ากรุงเทพนะไปกับคุณลุงนี่แหละไปสนีนะครับเราก็เอาตายแล้วมีใครมีวิธีผ่านมานะคุณอะไรอ่ะ
แต่จุ๋มก็ไม่อยากจะโทรหาเนาะมีตีกลับขึ้นมา1กล่องเนาะจุ๋มก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะปกติคนที่สั่งของจุ๋มเนี่ยจะไม่แคบจะไม่มีใครแบบตีกลับคืนเลยนอกจากมีผิดนะบางทีอย่างมีล็อตที่แล้วอะนะเขาสั่งดีท็อกแล้วสั่งตอนที่ช่วงคนสั่งกระดูกอ่อนกันบัดละหังอะกระดูกอ่อน2แถม1อะกระหังอะแล้วแกสั่งดีท็อกไอเราก็คิดว่าเป็นกระดูกอ่อนเด็กก็หอกระดูกอ่อนไอ้อย่างนั้นน่ะเราผิดพลาดก็ไม่เป็นไรตีกลับมาแล้วเราก็ส่งให้ใหม่นะคะนะก็ไม่ว่ากันแต่เมื่อวานมีตีกลับมาเดี๋ยวก็นั่งนึกว่าเออปกติเราของเราแทบจะไม่มีตีกลับคืนเลยนะแต่ก็มีบ้างแต่น้อยนะแต่ก็เลยเกิดคิดว่าเอ๊ะเขาเกิดปัญหาอะไรนะอยู่อยุธยาเนี่ยคุณสำราญอาภาผลนะบอกว่าปฏิเสธการรับของกระดูกอ่อนปลาฉลามเนาะก็ไม่เป็นไรนะนะก็เอาให้พร้อมนะคะเนี่ยจุ๋มเสียค่าส่งให้คุณไปแล้ว82บาทไม่รวมค่ากล่องแล้วบางทีสั่งกระดูกอ่อนจุ๋มก็ไม่ได้คิดค่าส่งแบบบางคนสั่ง30เม็ดเนี่ยจุ๋มก็ขออนุญาตเป็น660นะคะนะก็จะอยู่บ้านไม่อยู่บ้านหรืออะไรต้องบอกนะคะนะนะมีบางคนบอกอุ๊ยต้องขออภัยพอดีไม่ได้อยู่บ้านเขาจะส่งใหม่อีกครั้งก็ต้องคิดค่าส่งแล้วเพราะส่งครั้งแรกก็หายไปแล้ว นะอ่ะนะเคซี่วีเต้สำหรับผู้หญิงและผู้จริงๆผู้ชายก็ทานได้นะคะแต่ผู้ชายก็จะผิวผ่องดอกบัวพี่มาลัยโอ้งามงามดอกโปยเซียนดอกโปยเซียนนี่สวยนะพี่นะส่งดอกไม้มาให้ดูน่ารักนะคะเวลาจะหมดแล้วนะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะที่ให้การสนับสนุนไว้วางใจดีกว่านะคนเราจะซื้อของกันจะนู่นนี่เนี่ยต้องดูให้ดีดูให้แน่ต้องดูถึงยายเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เลือกแฟน แม่ดูให้แน่ดูถึงยายไม่ใช่แม่นะโทรมาหาจุ๋มนะคะอยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากกินกาแฟอยากใช้สบู่ยาสีฟันเมื่อวานป้าแชล่มได้แล้วนะไปสนีนะครับส่งของป้าแชล่มเอาก็ป้าส่งถูกแล้วกระดูกอ่อนกาแฟสบู่ยาสีฟันดวงตาใช้ให้มีความสุขนะป้าแล่มนะป้าแล่มสาวไพศาลีอุ้ยรักคุณจุ๋มกราบขอบพระคุณแต่คนเกลียดก็มีเยอะนะแต่ไม่เป็นไรนะเราถูกฝึกมาแล้วนะอ้าวนะเวลาใกล้จะหมดเวลาขอบพระคุณมากมายบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านเด็ดรีสอร์ทสิคะบ้านเด็ดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านเด็ดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านเด็ดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิตราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยกุหลาบเวียงพิงคุณอรวีสัจจานนท์นะคะเช้าๆฟังเพลงหวานๆแล้วก็มาฟังเรื่องราวของข่าวสารเหตุบ้านการเมืองด้วยกันฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีตี 5 ถึง 6 โมงเช้าแบบนี้ที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีนะคะตี 3 ถึงตี 4 เราเจอกันมาแล้วรอบหนึ่งที่จทล. AM 1197แล้วเดี๋ยวจบรายการนี้ 6 โมงปุ้มก็จะกลับไปที่จทล. AM 1197อีกช่วงหนึ่งตอน 6 โมงถึง 7 โมงเช้าหลังจบรายการนี้คุณผู้ฟังก็ติดตามรับฟังกันทุกวันค่ะมีทุกวันมาทุกวันมาถึงก็จะมาเน้นย้ำเรื่องราวของสุขภาพร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันมีอาการมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจีรา2แคปซูลเช้าและเย็นส่วนคุณที่มีปัญหาดวงตาภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ยกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel ค่ะดูแลและบำรุงดวงตาเนาะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นกระปุกหนึ่งมี100เม็ดกินไป3เดือน10วันคุณผู้ฟังขาส่วนเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวปุ้มอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้นะคะเกษตรกรที่ปลูกพืชปลูกผักทั่วไปถ้าต้องการเร่งยอดเร่งใบคือเราปลูกใหม่อยากให้เขางามฉีดวัคซีเน่หนึ่งค่ะวัคซีเน่หนึ่งอย่างเดียวเลยค่ะไม่ต้องไปใส่ฮอร์โมนนี่นู่นนั่นเร่งใบอะไรใส่ปุ๋ยอย่างเดียวบำรุงดินนะคะส่วนทางใบฉีดวัคซีเน่อย่างเดียวถ้าเป็นหนอนก็ผสมวีโต้ปราบหนอนไปความได้เปรียบของวีโต้ปราบหนอนก็คือจะไปไล่หนอนเก่าไปแล้วเคลือบไข่เอาไว้ทำให้ตัวใหม่ไม่เกิดเราไม่ต้องฉีดพร่ำเพรื่อค่ะรอบเดียวถ้าหนอนหมดเลยถ้ายังมีอยู่ประมาณสัก7วันมาซ้ำอีกทีถ้ายังมีอยู่นะคะแต่ถ้าไม่มีจบแค่นี้ค่ะรอบเดียวก็หมดแล้วไปหมดแล้วแล้วตัวใหม่ก็ไม่เกิดด้วยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามันจะเป็นรานะมันจะเป็นยอดเหลืองๆนะฉีดวัคซีนอย่างเดียวค่ะยกเว้นเสียแต่ว่ายืนต้นตายโคนเน่ารากเน่าขอบใบแห้งเป็นโรคเน่าคอดินอะไรก็ว่าไปถ้าอย่างเงี้ยค่อยใช้ปราบรามาช่วยพออะไรที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลค่ะทุกอย่างมันต้องมีดอกแล้วมันต้องติดผลแล้วมันก็จะร่วงมันก็จะไม่ติดเป็นผลทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเริ่มต้นที่พริกมะนาวมะเขือพวงมะเขือยาวถั่วฝักยาวฟักแฟงแตงบวบมะม่วงนี่โดยเฉพาะมะม่วงค่ะช่อดำราดำเอาปราบราไปฉีดไม่หายจ้ะวัคซีนเน่2เท่านั้นเพราะเขากันเพลียได้ค่ะกันเพลียได้มันก็ไม่มีอะไรมาเกาะไม่มีอะไรมาดูดน้ำเลี้ยงมันก็ไม่มีมูลมันก็ไม่ถ่ายเอาไว้มันก็ไม่เป็นราดำวัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวช่วยให้ดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนเกษตรกรที่ใช้พูดได้คำเดียวเลยคือดกจริงแล้วไม่ใช่ลูกเล็กๆนะดกแบบลูกใหญ่ๆนี่แล้วถ้าเกษตรกรปลูกพืชลงหัวบนดินให้วัคซีเน่ดูแลระยะลงหัวหรือพืชที่ต้องการแป้งเติมวีซ่า2ลงไปวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มเพิ่มขนาดเพิ่มรสชาติเพิ่มผลผลิตชีวิตดีขึ้นส่วนนาข้าวก็ฉีดวัคซีไรก่อนเลยค่ะแรกเริ่มประเดิมเปิด20วันไปพร้อมคุมรอบ2ก็ได้นะ ฉีดวัคซีนไรไปก่อนเอาไว้ใกล้ๆท้องฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วลวงก้มฉีดวีซ่า2เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นแค่นี้แหละผลผลิตเกินนาแน่ๆประหยัดปุ๋ยไม่ต้องใช้ฮอร์โมนจับใบกันเพี้ยกันหนอนกันราไม่ต้องมาคุยกันเก็บไปเลยเอานู่นมาผสมได้ไหมเอานี่มาผสมได้ไหมไม่ต้องเพราะที่คุณมีอยู่อ่ะไม่ดีถ้าฉีดข้าวแล้วยังเป็นใบขาวเนี่ยไม่ดีใช้ไปแล้วข้าวเขียวดีนะแต่เป็นหนอนนั่นแหละไม่ดียูเรียไม่ต้องใช้ฉีดวัคซีนไรอย่างเดียวปราบหนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีครบครบวงจรทั้งพืชไร่และนาข้าวเพลี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มนะ0855179025 0855179025นะคะโทรมาสั่งปุ้มส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่ต้องไปช้อปปิ้งตลาดไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดไม่ต้องไปขนนั่งอยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวปุ้มส่งให้โคกสำโรงนะปุ้มบอกก่อนเลยนะคะเคยหาซื้อที่ไหนไม่มีแล้วนะมาซื้อที่ปุ้มนี่โคกสำโรงอ่ะโทรหาปุ้มเลยส่งให้ถึงบ้านพรหมทินห้วยโป่งโคกสำโรงหนองม่วงโทรมา0855179025 0855179025นะคะโทรมานะคะคุณผู้ฟังปุ้มเล่าให้ฟังเรื่องของข่าวอันนี้เป็นกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้ฝนจะตก6วันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะกลางแผนที่ประเทศไทยให้ดูเลยเหนืออีสานตอนบนเป็นขาวๆเหนือตอนล่างอีสานตอนกลางลงมาเลยถึงภาคใต้นู่นเมื่อวานนี้เวลา 17:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ 8-13 กันยายนแล้วเดี๋ยวเขาจะมีอีกฉบับหนึ่งตอน5:00คาดว่าจะอ่านไม่ทันเดี๋ยวรอฟังตอน6โมงเช้าแล้วกันสำหรับฉบับ5:00นะคะ8-11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายแห่งจากนั้น 12-13 กันยายนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางลมมรสุมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงระหว่าง9กันยายนเป็นต้นไปนะคะให้ระมัดระวัง 11-13 กันยายนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากฟิลิปปินส์ทวีกำลังแรงเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็ลงสู่ทะเลจีนใต้อาจจะมีผลกระทบและสำหรับวันนี้นะคะ8กันยายนนะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักค่ะภาคเหนือที่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญ ชัยภูมิโคราชศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางเตรียมรับมือได้เลยนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและก็ตราดส่วนภาคใต้ที่ระนองและพังงาค่ะเป็นจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังไล่ไปเลยถึงวันที่13กันยายนนะคะยังคงมีฝนแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวจะมาชี้แจงเป็นรายวันกันเลยนะนี่แหละอันนี้ก็เป็นคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในขณะที่เมื่อวานนี้แม่สายกับแม่ฮ่องสอนโอ้โหเห็นภาพน้ำป่าแล้วน่ากลัวเนาะโดยเฉพาะที่เชียงรายนะแม่สายจังหวัดเชียงรายน้ำเนี่ยไหลมาจนจะท่วมสะพานอยู่แล้วแล้วก็ดันเอาเศษไม้เศษอะไรมองเห็นขอบสะพานเนี่ยขยะเต็มเลยอยู่ตรงขอบสะพานเนี่ยก็ดีเหมือนกันเนาะกั้นน้ำไปในตัวเลยไม่ให้มากระแทกสะพานด้วยแต่มันแรงมากคุณผู้ฟังน่ากลัวจริงๆน้ำป่าเนี่ยหลายพื้นที่ทางภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังจากเรื่องของพยากรณ์อากาศมาที่ข่าวนี้ค่ะช็อกบุกจับเจ้าอาวาสวัดดังเสพยาบ้าไป2เม็ดอาหารการกินไม่ฉันแล้วบอกญาติโยมมาถวายเดี๋ยวนี้มิติใหม่ไม่ถวายกับข้าวกับปลาแล้วถวายยาบ้าไม่ใช่ญาติโยมเอาอะไรมาถวายก็จะต้องฉันกันทุกอย่างไปนะหลวงพ่อใช่ไหมหาอ้างไปท้องที่สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะกำลังเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบวัดชื่อดังในพื้นที่ตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าเจ้าวาดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสร้างความเอือมระอาเหลือเกินชาวบ้านในชุมชนเขาไม่อยากจะมาทำบุญกันแล้วจากการตรวจสอบพบพระสงฆ์ตำแหน่งเจ้าวาดเลยค่ะอายุ45ลักษณะเหมือนคนเมาเลยขอตรวจฉี่ผลม่วงมีสารเสพติดในร่างกายค้นกุฏิเจอของกลางเป็นยาบ้า2เม็ดยังไงสมภารเจ็บจริงนะโยมญาติโยมวัยรุ่นในพื้นที่เอามาให้เบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหาค่ะมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งฝ่าฝืนกฎหมายนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัยดำเนินคดีเป็นไงเขย่าศรัทธาธรรมไหมนี่แหละแต่ว่ายังไงก็ไม่สิ้นศรัทธาธรรมนะคะคนจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถอะวัดวาอารามตำแหน่งเจ้าวาดเปลี่ยนได้ค่ะไม่ดีเปลี่ยนไปดีๆมีไว้ให้เคารพศรัทธาชาวบ้านนี่แหละค่ะที่ต้องช่วยกันดูไม่ว่าจะเป็นเจ้าวาดหรือพระลูกวัดชาวบ้านก็จะเห็นก็อย่านิ่งดูดายค่ะนี่แหละแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สกัดจับจริงๆจับได้ทุกวันอันนี้ก็ล็อตใหญ่10ล้านเม็ดเลยคุณผู้ฟังยัดเข่งไม้ไผ่อำพรางที่เด่นชัยคนขับบอกรับจ้างมา 8,000 เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจเอ็กซเรย์ยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่สกัดจับรถบรรทุกสีเหลือง707902ราชบุรีขับผ่านด่านบรรทุกเข่งและตะกร้าไม้ไผ่มาเต็มคันรถเลยค่ะเจาะก้นเข่งไม้ไผ่ทำเป็นช่องว่างซุกยาบ้านำเข่งที่สมบูรณ์ไว้ทับข้างบนตบตาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นำเครื่องเอ็กซเรย์สแกนเลยค่ะตบตาไม่ได้ตำรวจมองไม่เห็นแต่เครื่องสแกนเห็น นะคะแล้วเดี๋ยวนี้ระบบสแกนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ชัดเจนเห็นชัดหนีไม่รอดหรอกค่ะยาบ้าบรรจุกระสอบสีฟ้ามา40กระสอบนับได้10ล้านเม็ดคุณผู้ฟังคนขับชื่อนายทิตินันอายุ38รับจ้างขนผ่านกลุ่มไลน์เดินทางมาจากพะเยามีคนนำเข่งไม้ไผ่มาขึ้นรถที่อำเภอภูกำยาวเป้าหมายปลายทางคือสามชุกสุพรรณบุรีคุณผู้ฟังค่าจ้าง 8,000 ขนมาไม่รู้หรอกว่ามีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนมาเขาให้มาขนเข่งก็มานายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สารวัตรสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่พันตำรวจโททัศน์เทพโชติเดโชชัยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่านำเทคโนโลยีมาประยุกต์จนสามารถสกัดยาเสพติดก่อนเข้าสู่ภาคกลางได้สำเร็จรับข้อหาไปค่ะสอบสวนขยายผลหาผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการก็จับได้คนขนรับจ้างใครมาไม่รู้ทั้งปีไม่มีใครรู้แต่รับงานมาได้แต่ไม่รู้รับมาจากใครตังก็ได้มาแต่รับมาจากใครไม่รู้เนี่ยมีเรื่องของความปลอดภัยของชาวบ้านพบรอยเท้าเสือโคร่งขนาดใหญ่ใกล้หมู่บ้านทุ่งก้างยางอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นรอยเท้าสัตว์ป่าขนาดใหญ่คาดว่าเป็นรอยเท้าเสือโคร่งบริเวณป่าใกล้เคียงชุมชนบ้านทุ่งกลางยางถ่ายรูปเก็บหลักฐานและแจ้งให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ทราบและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโอุ้้งเท้าเบ้อเร่อเลยค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดส่วนที่กำลังระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าหนองบอนอุทยานแห่งชาติเอราวัณร่วมกับฐานกองพลทหารราบที่9ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกว่า50นายเดินเท้าเข้าสำรวจบริเวณป่าใกล้เคียงชุมชนเพื่อเก็บรายละเอียดของรอยเท้าสัตว์ป่าที่พบเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ขนาดเล็กต่างกันนี่เป็นรอยเท้าเสือโคร่ง2ตัวน่าจะเป็นแม่เสือกับลูกเสือแหละตอนนี้กำลังขยายพื้นที่ตรวจสอบให้กว้างมากขึ้นยังไม่เจอตัวนะคะได้แต่ฝากรอยเท้าเอาไว้ชัดเจนว่าเป็นรอยเท้าของเสือโคร่งฝากรอยเท้าเอาไว้อย่างแน่นอนคุณผู้ฟังค่ะเจ้าหน้าที่นะติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าไว้ตามเส้นทางที่คาดว่าเสือ2ตัวนี้จะเดินผ่านเพื่อยืนยันจำนวนและระบุพฤติกรรมของเสือโคร่งทั้ง2ตัวแล้วก็แจ้งเตือนไปยังผู้ใหญ่บ้านประกาศหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านในพื้นที่ทุ่งก้างย่างเพิ่มความระมัดระวังในชีวิตประจำวันแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าป่าตามลำพังเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากเสือโคร่งทั้ง2ตัวเน้นย้ำให้ชาวบ้านรีบแจ้งข้อมูลให้ทราบหากพบเห็นอยู่ที่ใดเจ้าหน้าที่ได้เร่งลงพื้นที่ทำการตรวจสอบอีกครั้งนะคะนายชำนาญแสงเพชรอ่อนผู้ใหญ่บ้านทุ่งก้างย่างบอกว่าตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงชุมชนเนี่ยไม่พบร่องรอยของเสือโคร่งทั้ง2ตัวนะคะมีแต่ร่องรอยบริเวณป่าที่ห่างออกไปไม่ไกลขณะที่นายอาทรทองแท่งใหญ่พนักงานพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเอราวัณบอกว่าหลังจากนี้ทางอุทยานจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เสือโคร่งทั้ง2ตัวเข้ามาในพื้นที่ใกล้เคียงหมู่บ้านจากรอยเท้าที่พบคาดว่าเปลี่ยนทิศทางมุ่งหน้ากลับเข้าสู่ป่าไม่เข้ามาในชุมชนแล้วแหละน่ากลัวแต่ก็น่าสนุกนะเนาะเหมือนกับการตามไล่ล่าจะหาเจอไหมเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปแล้วเขาจะหลอกคนเหมือนอย่างเวลาเราดูหนังปะแอบย่ำๆทำรอยเท้าย่ำๆไปทางนี้แล้วก็ไปอ้อมไปอีกทางหนึ่งหรือยังไงอันนี้เป็นเสือโคร่งแน่นอนนะคะแม่ใจร้ายทิ้งรายวันอีกแล้วเอาไปทิ้งไว้ในพงหญ้าที่ปทุมธานีดูเหอะเมื่อวานนี้6โมงเย็นค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีรับแจ้งพบทารก ถูกทิ้งไว้ในซอยพูนศรีซอย8หมู่1ตำบลบางขยงอำเภอเมืองปทุมธานีน้องเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจแพทย์และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะไปถึงที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำร้างป่าขึ้นรกลับตาคนพบศพเด็กทารกแรกเกิดเพศหญิงสายสะดือยังติดอยู่เลยแต่สภาพเน่าเปื่อยไปแล้วถัดไป5เมตรพบสายรกเน่าส่งกลิ่นตกอยู่เจ้าหน้าที่บันทึกทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานระบุเสียชีวิตมาประมาณ 2-3 วันลักษณะน่าจะเป็นสุนัขคาบค่ะเพราะว่าสายรกอยู่ที่หนึ่งร่างน้องอยู่ที่หนึ่งชาวบ้านบอกว่าขับรถมารับลูกชายที่บ้านจะไปตลาดขับเลยบ้านไปนิดนึงเหลือบเห็นเหมือนร่างของเด็กที่แรกคิดว่าตุ๊กตาแต่ทำไมมีแมลงตอมก็เลยเดินมาดูค่ะเป็นศพทารกถูกทิ้งไว้จริงๆชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเข้าออกในพื้นที่ซอยพูนศรีปทุมธานีสายในเร่งหาตัวแม่ใจยักษ์รายนี้ค่ะมูลนิธินำร่างน้องส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรคุณผู้ฟังคะมีทุกวันแม่ใจยักษ์ตอนท้องเขาไม่ดิ้นให้รู้สึกรู้สามั้งหรือไงก็ไม่รู้เนาะการดิ้นของน้องไม่ได้ทำให้สัญชาตญาณความเป็นแม่บังเกิดเลยอะขยันทำแต่ไม่รับผิดชอบมาติดตามเรื่องราวของข่าวพื้นที่ถนนสุดในกรุงเทพนี่ได้ยินข่าวกันบ่อยๆหลายๆรอบเลยค่ะพอบอกว่าพื้นสุดเนี่ยทุกคนตื่นเต้นมากคุณผู้ฟังล่าสุดมีรายงานถนนสามเสนหน้ารัฐสภายุบลงไปประมาณ20เซนติเมตรค่ะสำนักงานเขตดุสิตก็มาอัปเดตความล่าสุดนางวรัญญาลีลาบุรณพงศ์ผู้อำนวยการเขตดุสิตพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธาก็ลงพื้นที่ค่ะตรวจสอบเบื้องต้นในจุดดังกล่าวอยู่ในแนวโครงการวางท่อประปาใหม่ของการประปานครหลวงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเมตร20เซนจากเดิม80เซนก็ขยายเพิ่มเป็นเมตร20ตลอดแนวถนน3เซนแล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขผู้รับจ้างของการประปานครหลวงก็ลงพื้นที่หน้างานเรียบร้อยแล้วกำลังซ่อมบำรุงผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะคืนพื้นที่ผิวจราจรให้กับประชาชนโดยเร็วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.บางโพร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจและสำนักงานดุสิตเขาก็ไปตั้งกลวยแนวกั้นยางเป็นกลวยยางนำไปกั้นแนวสุดตัวจากแยกเขียวไข่กามุ่งหน้าขาออกแยกเกียร์กายพร้อมทั้งอำนวยการจราจรและระบายรถอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบกับผู้ที่สัญจรไปมาถ้ามีความคืบหน้าทางเขตดุสิตเขาก็จะแจ้งให้ทราบกันเป็นระยะแต่นี่คือปัญหาที่ได้ยินได้ฟังบ่อยมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะจากพื้นที่การทำงานด้านใต้ถนนก่อนหน้านี้ก็หน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธคงจำได้อันนั้นก็สุดแต่ว่ามันเป็นบริเวณกว้างมากจนน่าตกใจแต่อันนี้ไม่กว้างและอยู่ในความรับผิดชอบของการประปานครหลวงแต่ว่าเป็นถนนหน้ารัฐสภาไทยนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวมาเล่าให้ฟังสำหรับปัญหาของคนเมืองหลวงเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังจดเบอร์ปุ้มด้วยจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
2: ครับมันจะสั่งวัคซีนไลท์เพิ่มครับ
3: ใช่ค่ะ
2: วัคซีนไลท์เร่งรวงอย่างแรกจังเลยครับที่อยู่เดิมเหมือนเดิมคือจะฉีดหนีผลด้วยแล้วก็มันรู้สึกมันได้ผลดีโอ้ที่เคยใช้มันหมดประมาณ 6-7,000 นะต่อครั้งนึงอ่ะมันเจ็บตัวเยอะก็ผมว่าดีนะมันท้องกลมมันกำลังป้อมกันนะครับแฟนข้างๆของงานเขาก็เลยให้ผมสั่งให้ชุดหนึ่งผมก็เลยสั่งให้เขาก่อนแล้วก็โดนเขาเยอะจริง
3: หนอนเพี้ยแมลงเป็นไหมคะ
2: มีครับแต่ไม่เยอะแต่ระหว่างที่แรกมันมีทั้งอะไรแบบผีเสื้อแบบเป็นหลายอย่างเป็นแมงวีอะไรของเขาอ่ะ
3: ค่ะ
2: เคยใช้ยาหลายอย่างพอมาจากนี้ผมก็มันดีขึ้น
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นเรื่องของคดีชาวบ้านแฟนเก่าบุกยิงหญิงสาวสาหัสแฟนใหม่เสียชีวิตยิงในวัดเดี๋ยวนี้รู้จักเขตอภัยทานไหมไม่รู้จักเขตอภัยทานก็ไม่รู้จักเพราะวัดวาอารามมันก็ขโมยยิงกันในวัดทำร้ายกันในวัดตีกันในวัดได้หมดไม่มีแล้วเขตอภัยทานไม่รู้จักยิงเสร็จถ่ายรูปส่งให้ญาติฝ่ายหญิงดูอีกนี่ท้องที่สถานีตำรวจภูธรอุทัยพระนครศรีอยุธยานี่เองโอ้แฟนรายการปุ้มเยอะนะคุณอาเขยปุ้มก็อยู่ที่สภ.อุทัยนะประมาณ3ทุ่มวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเกิดเหตุยิงกันในวัดพื้นที่ตำบลเสนาอำเภออุทัยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสประสานเจ้าหน้าที่ชุดสืบเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลอุทัยมูลนิธิร่วมกตัญญูลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุอยู่ในศาลาวัดพบรถกระบะสีบรอนจอดอยู่ฝากระโปรงมีร่องรอยกระสุน2นัดประตูด้านคนขับ1นัด ภายในรถที่บอกคนขับพบร่างนายอเนกอายุ44ปีถูกยิงเข้าที่ขมับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนประตูข้างรถด้านซ้ายพบนางสาวสุภวินีอายุ44ปีถูกยิงที่ใบหน้าและลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลอุทัยสอบสวนเบื้องต้นพบว่า

ไทยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบผู้ก่อเหตุคือนายณัฐวุฒิหรือนายเอ็กซ์เป็นอดีตแฟนของนางสาวสุภวินีขับรถติดตามฝ่ายหญิงมาตั้งแต่โรงงานจนมาถึงที่วัดแล้วก็ลงมือก่อเหตุนอกจากนี้หลังจากที่ใช้ปืนยิงทั้งสองคนนายเอ็กซ์ก็ยังถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งไปให้ญาติของฝ่ายหญิงดูแล้วก็ล่าสุดประมาณ4 ทุ่มนายณัฐวุฒิที่หลบหนีหลังจากก่อเหตุก็เดินทางเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูธรเสาไห้จังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะโหยิงแล้วก็ยังใจเย็นถ่ายรูปส่งไว้อีกเนี่ยค่ะมีข่าวเพื่อนบ้านมหาภัยเจ้าหน้าที่ลุยเอาผิดเพื่อนบ้านมหาภัยเปิดบทสวดปาถุงอุจจาระชาวบ้านไปร้องรายการดังแต่ว่าไม่ยอมจบจากกรณีเพื่อนบ้านมหาภัยที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนซอยนครสวรรค์16เคยร้องเรียนผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดจนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เคยนำเสนอในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่15 กรกฎาคมที่ผ่านมาพฤติกรรมของเพื่อนบ้านมหาภัยเนี่ยสร้างความรำคาญโดยการเปิดบทสวดเป็นบทสวดมนต์เสียงดังรบกวนชาวบ้านนะแล้วก็ยังมีการทิ้งถุงอุจจาระสร้างความเดือดร้อนเขาเสียหายถูกก่อกวนได้รับความเดือดร้อนมายาวนานส่งผลต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ต่อมาเมื่อวันที่23 กรกฎาคมศาลมีคำพิพากษาลงโทษนะคะแต่ภายหลังก็ยังคงมีพฤติกรรมซ้ำๆเดิมๆและต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องเข้าขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สน.นางเลิ้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขทางสน.นางเลิ้งเนี่ยก็สั่งการและกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่พนักงานสอบสวนจะดำเนินการสั่งฟ้องผู้ต้องหารายนี้ถึง9 กรรมด้วยกันคดียังอยู่ในการไต่สวนของชั้นศาลล่าสุดเมื่อวานนี้บ่าย 1 โมงผู้แทนชุมชนซอยนครสวรรค์16เดินทางเข้าพบผู้กำกับสน.นางเลิ้งหลังจากที่เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่โปร่งใสเป็นธรรมรวดเร็วบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในชุมชนได้ก็มาขอบคุณภูมิกับสน.นางเลิ้งก็กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายให้ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและดำเนินคดีในทุกข้อกล่าวหาอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะมีคำพิพากษาของศาลมาก็ยังไม่สนใจอ่ะสน.นางเลิ้งก็ยืนยันนะคะเจ้าหน้าที่จะให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประชาชนและดำเนินการทุกอย่างตามหลักของกฎหมายพร้อมทั้งเร่งแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะกรรมเจอเพื่อนบ้านแบบเนี้ยเป็นอาคารพาณิชย์เปิดบทสวดก็พอแรงแล้วนะคือเข้าใจอยู่นะว่าเปิดบทสวดอะแต่ว่ามันไม่เป็นเวล่ำเวลาปะประมาณนี้นะคะเมื่อวานนี้ปุ้มเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกับเรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติเป็นชาวอังกฤษสัญชาติไนจีเรียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็มาฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายคือฉีดฟิลเลอร์เข้าไปเพิ่มขนาดณคลินิกแห่งหนึ่งย่านปทุมวันแล้วสุดท้ายเสียชีวิตจากการชันสูตรศพก็ยืนยันว่ามีลิ่มเลือดไปอุดตันที่ปอดภาวะการเกิดลิ่มเลือดจากการไปเติมสารฉีดเข้าอวัยวะเพศหลังจากฉีดเสร็จก็เดินทางไปนวดต่อแล้วก็เกิดอาการผิดปกติส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็เสียชีวิตเพราะว่ามีลิ่มเลือดไปขวางที่
เส้นเลือดที่จะไปสู่ปอด

0: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของสถานพยาบาลไทยดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานก็เลยต้องตรวจสอบค่ะแล้วจากข้อมูลเบื้องต้น5มีนาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทรับผู้ป่วยที่มีอาการหมดสติแล้วภรรยาก็ให้ข้อมูลกับทีมแพทย์ว่าผู้ป่วยไปรับบริการฉีดสารเติมเต็มมาหลังจากฉีดเสร็จก็ไปนวดต่อแล้วสงสัยว่าเป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันทางโรงพยาบาลก็เตรียมวินิจฉัยโรคหลอดเลือดด้วยการเอ็กซเรย์ฉีดสารทึบรังสีระหว่างนั้นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวไม่มีชีพจรแพทย์ทำ CPR ก็ไม่มีการตอบสนองแล้วก็ยืนยันการเสียชีวิตทางด้านในแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ลงตรวจคลินิกที่ผู้เสียชีวิตเข้าไปฉีดสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์เนี่ยผู้บริหารของคลินิกก็ให้ข้อมูลนะคะว่าผู้ป่วยเป็นคนไข้ประจำมาตั้งแต่ปี67แล้วเข้ารับบริการฉีดขยายขนาดอวัยวะเพศมาแล้วถึง5ครั้ง4ครั้งแรกในปี67ถึงปี68และครั้งที่5เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามารับบริการฉีดสารเติมเต็มอวัยวะเพศประมาณ40ซีซีแพทย์ก็แนะนำว่าให้แบ่งเป็น2รอบนะแต่เขาบอกให้ฉีดทีเดียวคือฟิลเลอร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ถาวรค่ะคุณผู้ฟังขานะคะระยะเวลาหนึ่งมันก็จะสลายไปเหมือนอย่างฉีดหน้าเนี่ยประมาณ1ปี10เดือนถึง1ปีมันก็จะกลับเข้าสู่สภาพเดิมก็ต้องไปเติมกันใหม่แล้วไปฉีดปีกระจู้แน่นอนระยะเวลาหนึ่งมันก็ยังอยู่ขนาดก็ยังเพิ่มขึ้นแต่ว่าเมื่อฟิลเลอร์สลายไปก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วมาฉีดเพิ่มทุกครั้งที่เข้ารับบริการคลินิกจะแนะนำการดูแลหลังทำหัตถการการติดตามหลังการฉีดซึ่งผู้ป่วยก็ไม่เคยแจ้งปัญหาใดๆแล้วก็เซ็นยินยอมการรักษาทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการคือเขาก็มีมาตรฐานแหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องตรวจสอบกันไปค่ะมาฉีดทุกปีเลย1ปีฉีด4ครั้งอะแล้วก็เว้นมายาวๆมาฉีดอีกครั้งเมื่อวันที่5มีนาคมแล้วก็ไปเสียชีวิตคือเสียชีวิตในประเทศไทยนี่แหละนะคะจากการชันสูตรที่ประเทศอังกฤษก็ยืนยันการเสียชีวิตจากมีลิ่มเลือดไปขวางที่ปอดเนี่ยค่ะอันตรายนะคะต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ต้องได้มาตรฐานเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการแล้วผลิตภัณฑ์ก็ต้องได้มาตรฐานด้วยนะคะมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของสถานการณ์น้ำป่าที่แม่ฮ่องสอนหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำป่ามาช่วงกลางดึกน้ำในลำน้ำแม่ฮ่องสอนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณด้านหลังสากลออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนทำให้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับความเสียหายถึงแม้ว่าจะไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตก็ยังเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแนวทางการช่วยเหลือหลังจากที่น้ำลดเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดก็จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ระดมกำลังเข้าฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็วางแผนในการที่จะแก้ปัญหาระยะยาวเพื่อไม่ให้น้ำป่าซ้ำรอยในอนาคตอีกส่วนที่พิษณุโลกนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาก็เจอน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกกระแสน้ำที่พัดต้นไม้และดินโคลนปิดทับทางหลวง1237บ้านรักชาติบ้านเทิดชาติบริเวณเนินสวรรค์รถก็ผ่านไปมาไม่ได้ในขณะที่ ทางด้านของตำรวจตระเวนชายแดน3153นะคะแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอำนวยความสะดวกเคลียร์สิ่งกีดขวางจนกระทั่งช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ที่ทำให้เส้นทางสามารถเดินทางได้บางส่วนรถใหญ่สามารถผ่านได้แล้วก็ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าเคลียร์มีทั้งดินโคลนแล้วก็ต้นไม้ทับถมถนนอยู่เป็นจำนวนมากทางด้านของนายอำเภอชาติตระการนางสาวดาราเอี่ยมส่งเสริมนี่เป็นท่านนายอำเภอเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องลงพื้นที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าตรวจสอบแล้วก็แก้ปัญหากันอย่างเร่งด่วนตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาคหมวดทางหลวงชาติตระการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่315เจ้าหน้าที่ทหารผู้นำท้องถิ่นจิตอาสาดำเนินการช่วยเหลือกันตลอดทั้งวันจนสามารถเปิดเส้นทางรถสัญจรไปมาได้1ช่องทางแล้วก็ต้องเคลียร์พื้นที่รวมไปถึงเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดซ้ำประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางก็ต้องระมัดระวังค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เป็นพื้นที่พิษณุโลกซึ่งตอนนี้ทั้งเชียงรายแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเนี่ยค่ะเจอปัญหาน้ำป่าเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังช่วยเหลือกันเวลาหมดค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการกันตรงนี้เลย6โมงเช้าไปติดตามฟังในช่วงของข่าวรับอรุณทางจทล AM 1197อีกช่วงหนึ่งนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 08551790259025พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญ
3: หางานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 9025 085 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: กองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะไทยมาเลเซียเห็นพ้องจับมือสร้างรั้วเสริมความมั่นคงชายแดนและกระทรวงพาณิชย์ย้ำเจรจาภาษีสหรัฐยังไม่ปิดดีลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยมาเลเซียเห็นพ้องจับมือสร้างรั้วความมั่นคงแลกเปลี่ยนข่าวกลองเชิงลึกและเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซียเพื่อติดตามการหารือระดับผู้นำและผลักดันการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อย่างไรก็ตามการหารือในครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายเน้นย้ำ2ประเด็นหลักก็คือความมั่นคงตามแนวชายแดนและการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันโดยมีมาตรการเร่งด่วนที่ตกลงกันคือโครงการรั้วความมั่นคงซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีแผนการสร้างรั้วความมั่นคงอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องให้กางแผนร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยเน้นครอบคลุมพื้นที่อ่อนไหวที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดและยกระดับข่าวกลองมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข่าวกลองเชิงลึกที่แม่นยำและทันต่อสถานการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจและรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีส่วนการลาดตระเวนมอบหมายให้ RBC และ GBC ดำเนินการผ่านกรอบดังกล่าวอย่างไรก็ตามที่ประชุมเน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กระทรวงพาณิชย์ย้ำเจรจาภาษีสหรัฐคืบหน้าในทิศทางที่ดีแต่ยังไม่ปิดดีลรอสรุปรายละเอียดและความชัดเจนอัตราภาษีขั้นสุดท้ายคุณณภาพรช่างกวนรายงานค่ะ
5: นายกรณิตอนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกระแสข่าวผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะที่ว่าปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องภาษีแล้วเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงซึ่งตามข้อมูลเป็นเพียงความคืบหน้าที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้และเป็นอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งจากการหารือของนางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยพบว่ามีข้อสรุปในการตกลงร่วมกันและเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จเร็วๆและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
3: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป
6: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลาย
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ท่านผู้ฟังครับบางคนพูดว่าการคิดมากนี่ทำให้เราเป็นทุกข์บางคนก็บอกว่าความทุกข์ทำให้เราคิดมากที่จริงแล้วภาษาพระเขามีบอกว่าสังขาราทุกขาสัพเพสังขาราทุกขานะครับการปรุงแต่งมากนี่เป็นทุกข์สังขารแปลว่าปรุงแต่งคิดมากจิตของเราเองความกังวลของเราเองนี่ทำให้เราเป็นทุกข์เราใช้ความคิดของเรานี่ทำลายตัวเราเองไม่มีใครหรอกครับที่ทำให้เราทุกข์มากกว่าตัวเราเองนะครับความคิดความเครียดความกังวลของเรานะครับสิ่งที่หวังไว้ไม่เป็นดังหวังสิ่งที่ไม่คาดหวังมันไม่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เครียดทำให้ทุกข์ความเครียดความสังขารการปรุงแต่งนี่ต้องระวังอยู่คนเดียวเขาบอกว่าให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาอันนี้สำคัญทีนี้ในเรื่องอาหารการกินหรือว่าสมุนไพรที่ช่วยคลายความเครียดนะครับในทางแพทย์แผนไทยเขาบอกว่ามันจะมีอยู่4ตัวท่านผู้ฟังครับก็ลองฟังดูครับท่านผู้ฟังอันหนึ่งก็คือใบสะระแหน่ใบสะระแหน่เนี่ยมันจะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆหลายชนิดนะครับเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 B2 B3 วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเป็นต้นแล้วก็ยังให้พลังงานอีก47แคลอรี่ใน100กรัมส่งผลให้ช่วยรู้สึกผ่อนคลายให้ใช้ใบสดท่านผู้ฟังใบสดแล้วก็ยอดอ่อนจะได้สรรพคุณดีกว่าใบแห้งวิธีทำก็คือเด็ดใบแก่นะครับมาตากแห้งทำเป็นชาชงดื่มจะช่วยแก้คลายความเครียดวิตกกังวลนี้ได้ชะงักนักนะครับอันที่สองคือลำไยนะครับผลลำไยนะครับให้นำเนื้อลำไยแห้งประมาณ 5-10 กรัมไม่เยอะนะเติมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะต้มให้เดือดแล้วก็ขับเคี่ยวจนเหนียวนะครับให้เหนียวข้นเลยจากนั้นรอให้อุ่นแล้วประทานวันหนึ่งก็2ครั้งก็พออย่าทานเยอะอันที่3ก็คือใบขี้เหล็กคือขี้เหล็กนี่จะประกอบด้วยแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสสูงมีวิตามินที่ช่วยบำรุงแล้วก็รักษาสายตาได้ด้วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคด้วยป้องกันหวัดแล้วใบขี้เหล็กนี่เขายังมีสารไอ้ที่มันขมเขาเรียกแอนไฮโดรบาราคอลนะครับมีสรรพคุณช่วยในการคลายเครียดบรรเทาอาการจิตฟุ้งซ่านโดยการนำใบขี้เหล็กแห้งประมาณ30กรัมหรือว่าใบสด50กรัมนะครับไม่เยอะนะครับต้มผสมกับน้ำสะอาดก่อนจะกรองเอาแต่น้ำดื่มก่อนนอนในทุกๆวัน 1-2 แก้วหรือไม่ก็กินแกงขี้เหล็กก็ได้ผมนี่ชอบกินแกงขี้เหล็กแต่ว่าบางที่เขาก็ใส่หนังหมูบางที่เขาก็ใส่หนังวัวหนังโคกินขี้เหล็กนะครับสำคัญนะแต่หนังหมูหรือว่าหนังวัวนี่ก็ไม่แนะนำนะครับอร่อยแต่ว่ากินให้น้อยๆหน่อยรออายุมากแล้วอันต่อมาก็เขาเรียกว่าดอกคาโมไมล์นะดอกคาโมไมล์เนี่ยเขาเอามาทำยาเยอะนะครับแต่บ้านเราบางที่อาจจะหายากหน่อยมันคล้ายๆกับดอกทานตะวันท่านผู้ฟังดอกเล็กๆใบขาวๆรอบๆมันทานตะวันแล้วก็เหลืองๆอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เอามาทำน้ำมันหอมระเหยก็คือไอ้ดอกตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเอามาทำเป็นชาดอกคาโมไมล์นะครับจะช่วยทำให้เคลือบกับเพาะอาหารบรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยแก้อาการหวัดมีฤทธิ์ช่วยแก้สิวฝ้ากระรอยจุดด่างดำเข้ามาทำยาเยอะท่านผู้ฟังแล้วก็ช่วยผ่อนคลายทำให้หลับสนิทคลายกังวลหลับสนิทนะครับดื่มชาคาโมไมล์ก่อนนอนแต่ที่สำคัญก็คือเราก็ต้องออกกำลังกายทั้งภายนอกภายในนะครับผู้ฟังนะครับการกินด้วยออกกำลังกายด้วยก็จะทำให้เราลดความเครียดลงมาจิตใจก็สบายอย่าคิดมากท่านผู้ฟังคิด 20% ทำ 80% คิดมากก็ทุกปรุงมากก็ทุกคิดแล้วมันดีขึ้นก็คิดถ้าคิดแล้วมันไม่ดีขึ้นอย่าไปคิดนะครับทำดีกว่า ขอบคุณมากครับจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังในเรื่องบ้านเก่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้มาถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวครับเรื่องเล่าชาวบ้านนายสอนนี่ได้รับมรดกตกทอดบ้านเก่าโบราณมาหลังหนึ่งเป็นบ้านโบราณตั้งแต่สมัยปู่ย่าบ้านนี้เขาเก็บกระดูกเอาไว้ในโกฏทองเหลืองพอทำอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องนี่ผีจะโกรธมากแผ่นกระดานนี่ลั่นวบอาบเอียดอาดเถียวแถมไฟเปิดเองได้อีกด้วยตาหักแม้แต่ตู้ไม้เก่าๆที่เก็บโกฏใส่กระดูกไว้ก็จะสั่นสะเทือนคล้ายๆกับกรงขังสัตว์ร้ายถูกเขย่ารู้ได้ทันทีวันนั้นน่ะผีปู่ย่าไม่พอใจแล้วบ้านหลังนี้เคยมีเสาตกน้ำมันด้วยเสาต้นนี้จะมีผ้ายันสีแดงเก่าๆตอกติดเอาไว้ผ้ายันนี่ผุเปื่อยขาดร่วงจากตะปูที่ตอกนี่สูญหายไปนานแล้วนายสอนก็ไม่ได้ใส่อกใส่ใจอะไรที่สำคัญนะมีหยดเลือดแห้งกลางล้างไม่ออกอยู่ตรงบริเวณโคนเสาตกน้ำมันถ้าไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่รู้ว่าเป็นรอยเลือดเก่ามองเผินๆเหมือนกับหยดน้ำหมากหรือว่าน้ำมันทาข้างฝาบ้านมันหยดหน้าต่างบานไม้กระดานแน่นหนาไม่มีกรอนแต่ว่ามีดานเป็นไม้สอดสลักแน่นหนาที่ข้างฝาก็เป็นไม้สวยงามแต่บางแห่งก็มีรอยแตกบ้างแต่บ้านหลังนี้ไม่มีพระบูชาแม้แต่องค์เดียวมีห้องอยู่หนึ่งห้องสายยูเป็นเหล็กสองท่อนเกี่ยวกันกับห่วงธรณีประตูสูงทั้งศอกประตูเป็นบานไม้กระดานทั้งแผ่นมีสองบานด้วยกันเป็นเรือนไทยที่น่ากลัวคนอยู่บ้านนี้ต้องอยู่อย่างระมัดระวังทำอะไรไม่ดีไม่งามก็อาจจะมีอันเป็นไปได้ง่ายๆหลานชายคนหนึ่งของนายสอนผูกคอตายเพิ่งจะบวชศึกออกมาได้ไม่นานเลยเขาค่อนข้างจะเกเรอยู่สักหน่อยช่วงที่ห่มพระเหลืองก็เกิดทะเลาะกับพระรูปหนึ่งเรียกกันว่าพระอ้วนเพราะท่านตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวขาวเขาว่าเหมือนพระจีนหลังจากศึกแล้วหลานชายนายสอนก็ขู่พระอ้วนว่าอย่าออกมาจากกุฏินะออกมาเมื่อไหร่จะแทงให้ไส้ทะลักจะว่างั้นพระอ้วนแกก็กลัวมากทนอยู่แต่ในกุฏิไม่ไปไหนทั้งนั้นแม้แต่บิณฑบาตก็ไม่ยอมไปต้องให้ญาติโยมนำปิ่นโตมาถวายทุกวันญาติๆทนไม่ไหวจะไปแจ้งความท่านก็ไม่ว่าอะไรตำรวจมาตามจับตัวหลานชายนายสอนเขาก็ไม่กลับบ้านจับตัวไม่ได้สาเหตุที่เกิดบาดหมางกับพระอ้วนเพราะพระอ้วนพูดว่าเขาน่ะฉันข้าวมื้อเย็นโดยต้มมาม่าฉันในกุฏิที่ปิดประตูลงกลอนแน่นหนาที่รู้ไม่ใช่เห็นหรอกแต่ได้ยินเสียงช้อนกระทบถ้วยชามแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้กินมาม่าเขาชงโอวัลตินว่างั้นพระอ้วนก็บอกไม่เชื่อปักใจว่าต้องฉันมาม่าก็เกิดถกเถียงทะเลาะ กันจนนำไปสู่การข่มขู่ที่ว่านี่แหละตำรวจไล่ตามจับเขาก็เลยต้องหนีไปไหนตำรวจก็ตามไปเขาหนีไปอยู่บ้านญาติข้างพ่อช่วยเขาขายส้มโอที่จังหวัดนครปฐมอยู่ทางโน้นนายสอนก็สงสารหลานมักจะเสียเงินให้ตำรวจอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้ตำรวจตามจับเขาเพราะว่าตำรวจสืบรู้แล้วว่าเขากบดานอยู่ที่ไหนวันหนึ่งเขาขายส้มโออยู่ที่หน้าบ้านอาบน้ำแต่งตัวดีญาติที่เขาเรียกว่าลุงเนี่ยเห็นเขาหยิบเชือกที่วางอยู่ใกล้ร้านบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงดึงจู่ๆเขาขอเข้าไปในบ้านว่าจะไปเข้าห้องน้ำต่อมาเขาก็กลายเป็นศพแขวนคอด้วยเชือกเส้นนั้นไม่รู้ว่าเขาหยิบเชือกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทันเห็นจริงๆก่อนที่เขาจะตัดสินใจผูกคอตายนะมีผีมาชวนเขาหลายหนลุงเนี่ยเห็นเป็นเงาเงาคนเดินเข้าไปในบ้านนึกว่าตาฝาดไปเองก็รู้สึกแปลกๆและยังเห็นไปว่าพวกนั้นพาเขาออกไปจากบ้านด้วยแต่ครั้นพอมองจริงๆจังๆก็ไม่เห็นก็นึกว่าตาฝาดเขาตายแล้วถึงได้มานึกได้ไม่รู้ว่าผีที่มาพาไปนั้นเป็นผีพวกไหนกันแน่ยายอิ่งก็อีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านนั้นน่ะยายอิ่งนี่มีศักดิ์เป็นป้าของนายสอนปากแกไม่ค่อยดีชอบด่าว่าคนในบ้านลงได้ไม่ถูกใจแกนะแกชอดชอดวันหนึ่งก็ถูกตัวต่อต่อยสะบักสะบอมจนทำให้หลงลืมเผลอไผลเป็นโรคประสาทเกิดขึ้นเพราะจ้างคนมาขึ้นมะพร้าวมาเจอรังต่อเขาก็ลงมาบอกว่ารังต่อยายอิ่งก็บ่นว่าไปกลัวมันทำไมเสร็จแล้วก็ยังอยู่แถวนั้นตัวต่อมันก็ออกมาดิแกหนีไม่ทันมันต่อยเอาต่อยเอาแกเอามือปัดมันต่อยทั้งหลายทีเป็นไข้หลายวันย่ำแย่ไปเลยต่อมาก็หลงลืมเผลอสติเพราะว่าพิษของมัน ต่อมาก็ล้มเจ็บหมอรักษาไม่ไหวเขาเอาออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านใกล้จะขาดใจในแกเห็นผีมากมายพากันมารุมล้อมแกร้องลั่นแล้วตื่นตระหนกตาเหลือกผีเหล่านั้นเข้าใจกันว่าเป็นผีปู่ย่าตายายคนเก่าคนแก่ที่สิงอยู่ในบ้านหลังนั้นนายสอนนี่ทำบุญบ้านหลายครั้งแต่ว่าเรือนไทยหลังนั้นก็ยังเป็นบ้านที่น่ากลัวอยู่ดีแหละครับอีกเรื่องเป็นเรื่องที่คุณประดิษฐ์เล่าให้ฟังคุณประดิษฐ์เล่าว่าช่วงที่แกบวชพระน่ะสัปเหร่อเก่าแก่ที่ทำงานเผาศพมาตั้งแต่หนุ่มๆแกอาศัยวัดอยู่เนี่ยได้เล่าเรื่องผีให้แกฟังแกเล่าว่าสมัยก่อนนั้นเขาเผาศพกันสดๆไม่มีเมนใครตายก็เผากันกลางแจ้งเลยใช้ไม้ฟืนกองสุมแล้วก็ยกศพไปวางบนกองไม้ฟืนนั่นแหละมีไม้ฟืนอีกจำนวนหนึ่งทับไว้แล้วก็จุดไฟลุกพรึบขึ้นมาเหมือนกับย่างสดนะการเผาแบบนี้บางทีบางศพเนี่ยลุกขึ้นมานั่งกลางเปลวเพลิงลุกท่วมด้วยคนกลัวก็วิ่งกันกระเจิงไปคนไม่กลัวก็ดูได้ต่อไปไม่ตกใจแต่ส่วนใหญ่จะวิ่งกันซะมากกว่าเผาตอนเย็นบางทีไหม้ไม่หมดก็ต้องใส่ไฟดูกันไปจนกว่าจะเผาไหม้หมดก็ล่วงไปถึงกลางค่ำกลางคืนส่วนใหญ่แล้วก็มีเพื่อนอยู่ด้วยกันหลายคนก็ไม่กลัวอะไรหรอกกินเหล้าไปคุยกันไปหยอกเย้ากันไปใส่ไฟกันไปกลับศพบางเอาไม้เขี่ยให้ไฟลุกไม่ช้าไม่นานก็ไหม้หมดเป็นสัปเหร่อนะไอ้เรื่องโดนผีหลอกนั้นมันของแน่อยู่แล้วแม้ว่าจะมีคาถาป้องกันตัวก็จริงแต่ก็อดไม่ได้ที่ผีมันจะลองดีแต่ก็เอาได้เพียงเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายน่ากลัวอะไรจำพวกมาให้เห็นแวบๆบุบวาบบุบวาบก็มีบางทีก็หมาหอนบางทีก็เป็นเสียงเล็กน้อยมีอยู่รายนึงเล่นเอาหนักแกเล่าว่าศพนี้เป็นผีไตโหงโดนแทงตายสาเหตุการตายก็ธรรมดาเมาเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกับเพื่อนเกลอคอเล่าวงเดียวกันเกิดถกเถียงไม่ยอมกันก็ลงมือลงไม้ใช้กำลังชกต่อยกันสู้ไม่ได้ก็แพ้กันไปแต่แพ้แล้วไม่ยอมแพ้นี่สิรอบทำร้ายกันด้วยมีดอีกรอบ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนิทานเรื่องบ้านเก่าจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดกับผมพันโทไพโรจน์พระนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับซื้อหามากินมาใช้ดูท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสบายหรือว่าสุขภาพดีอยู่แล้วต้องการให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นไปลองซื้อมากินดูป่วยเป็นโรคอะไรก็ซื้อกินได้ครับท่านผู้ฟังหมอให้ยาอะไรเรามาแล้วก็กินยาโรงพยาบาลไปด้วยกินน้ำมังคุดไปด้วยท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยพออายุยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราตระหนักนะครับตระหนักว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเรากำลังทำอะไรนะครับคนอื่นเพียงแซงทำเป็นว่ารู้เท่านั้นเองเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้มงวดกับตัวเองจนเกินไปนักแม้ว่าเราจะทำผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนจนทำให้เรารู้สึกท้อแท้หลงทางเราก็ไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับเราเพียงแค่ต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดในขณะนั้นและพยายามอย่ายึดติดอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเกินไปนักจนทำให้เกิดความเครียดยิ่งสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางตัวเองไปตามสถานการณ์ให้ดีเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องเคร่งกับตัวเองมากนะครับแต่ก็อย่าปล่อยจนยานนะครับชีวิตที่เคร่งเครียดเกินไปมันทำให้เป็นทุกข์ท่านผู้ฟังสายพินกีตาร์ที่มันตึงจนเกินไปมันก็จะขาดแต่ถ้ามันหย่อนมากเกินไปมันก็ไม่ดีเสียงมันก็ไม่เพราะทำตัวให้เหมือนเลข5นะครับที่มงคล5 5 5เลขกลางๆนะไม่มากเกินไม่น้อยเกินก็เราก็ผิดพลาดกันบ้างนะผมคิดอย่างนั้นนะครับมันก็ผิดพลาดถ้ามันไม่ผิดพลาดเราก็บรรลุไปแล้วนะครับเราก็ค่อยๆประคองตัวเองได้ดีมั่งไม่ดีมั่งก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียใจคือไม่ใช่ว่าเราจะผิดพลาดอยู่คนเดียวทุกคนก็คงผิดพลาดเหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างเราก็ไม่ว่าตัวเองนะครับเราก็ค่อยๆภาคเพียรกันไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองกับท่านผู้ฟังขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังนะครับทุกคนทุกท่านต่อสู้ชีวิตเข้มแข็งชีวิตอย่ายอมแพ้อย่าท้ออุปสรรคมันมีทุกคนนั่นแหละมันหลีกไม่ได้นะครับเราเดินบนถนนเจอฝุ่นบ้างเหยียบหินบ้าง นะเจอนู่นเจอนี่ก็ธรรมดาชีวิตของการเดินทางสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะมคุตราพนาดินใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพซื้อกินซื้อดื่มซื้อใช้ดูกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: เรามาฟังนิทานเรื่องบ้านเก่ากันต่อเชิญรับฟังครับ
1: บังเอิญไปอีกฝ่ายเขาระวังตัวอยู่ก่อนแล้วเขาก็มีมีดเหมือนกันก็กระซวกใส่กันจนคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสอีกคนหนึ่งตายคนตายก็คือคนที่ไปลอบฆ่าเขาแต่ว่าตัวเองกลับต้องมาโดนฆ่าซะเองส่วนอีกฝ่ายนั้นบาดเจ็บไม่ถึงตายแต่ก็เฉียดฉิวไปเหมือนกันเวลานี้แก่เฒ่าหมดน้ำยาไปแล้วเดินกระย่องกระแย่งอยู่ในหมู่บ้านที่ขอเหล้าเขากินเหม็นเหล้าหึงเนี่ยผีไตหงที่เล่นงานสัปเหร่อนั้นพอโดนแทงตายเขาเอาศพมาที่วัดสัปเหร่อก็จัดการตามพิธีกรรมต่างๆจนลงไปเรียบร้อยเขายังไม่แก่แต่ว่าต้องมาจบชีวิตอย่างไร้สาระไม่มีใครสงสารสักกี่คนนะแม้แต่สัปเหร่อเองก็คิดว่าไม่สมควรจะต้องมาตายอย่างนั้นศพนี้เผายากมากไม่ยอมไหมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรต้องใช้ไม้ฟืนเป็นจำนวนมากเผาที่ลานวัดใกล้ป่าช้าแถวนั้นเป็นป่าเสียส่วนใหญ่ห่างไกลจากกุฏิพระด้วยกลางวันก็มีแสงแดดแต่ก็น่ากลัวยิ่งตะวันลับฟ้าไปแล้วยิ่งหนาวเย็นอย่างประหลาดหมาวัดที่มาป้วนเปี้ยนจะต้องวิ่งกลับกุฏิพระไปเลยไปอยู่ที่ใต้ถุนถ้าเป็นศพอื่นก็มักจะมีญาติคนตายอยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่ว่าศพนี้ญาติพี่น้องเขาไม่ค่อยจะอีนังขังขอบคนตายนักกลับบ้านกันหมดปล่อยให้สับปะเลออยู่ทำหน้าที่ไปโดยซื้อเหล้าทิ้งไว้ให้ขวดเดียวแล้วก็ไม่สนใจเลยสับปะเลอก็ต้องทำหน้าที่ไม่ว่าเจ้าภาพจะดีหรือไม่ดีใส่ฟืนใส่ไฟไปเรื่อยๆอยู่ข้างๆกองไฟแสงไฟจากกองเพลิงเผาศพส่องวอมแวมวอมแวมลุกโผล่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวทีนี้เวลามันก็ดึกเข้าดึกเข้าเหล้าหมดแล้วสับปะเลอก็เบื่อแล้วแต่ศพก็ยังไหม้ไม่หมดแกชักไม่ไหวก็ใส่ฟืนลงไปจนหมดแล้วถอยออกไปอยู่ห่างๆมันร้อนเหงื่อแตกพลักแล้วไปนั่งพักใกล้ๆต้นโพหันหลังให้กองไฟโดยสับปะงกเอาแรงสักงีบเพราะว่าทั้งเหนื่อยทั้งง่วงเต็มแก่แล้วหลับๆตื่นๆอยู่ก็เกิดได้ยินเสียงกุกกักครุกครักดังมาจากด้านหลังน่าจะดังมาจากทางกองฟอนเผาศพแกก็ไปนึกว่าหมามันคงจะมาลากศพไปกินก็นึกดีเหมือนกันจะได้หมดไปเร็วๆอยากจะเผายากนักก็ต้องปล่อยมันบ้างว่างั้นแต่แล้วอึดใจเดียวก็ได้ยินเสียงเหมือนใครสักคนมาย่ำเหยียบกองไฟอยู่ไปมาเสียงสวบสาบสวบสาบคราวนี้เองทนไม่ไหวต้องเหลียวไปมองต้องสะดุ้งเฮือกเลยเพราะเห็นอยู่ชัดๆว่ามีใครคนหนึ่งตัวดำใหญ่สูงยืนเหยียบกองไฟจนสะเก็ดไฟแดงๆกระเด็นแล้วก็ลูกไฟแดงจ้าปลิวว่อนแกก็รีบลุกขึ้นตะหวาดออกไปเฮ้ยนั่นทำอะไรอ่ะขาดคำแกเท่านั้นร่างดำใหญ่นั้นก็หยุดกึกหันควับมองมาทางแกก็ร้องด่าไปอีกว่าทำอะไรอย่างนั้นนั่นกำลังเผาผีอยู่นะจะไปไหนก็ไปซะแต่ร่างนั้นก็เฉยยืนนิ่งยืนทื่ออยู่นะแกก็เลยสาวเท้าเข้าไปหาแต่แกก้าวได้สองก้าวเท่านั้นพลันร่างดำก็หายวับทำเอาแกงงแกขวาตามองรอบๆก็ไม่เห็นใครเลยมีแต่ความมืดดำของราตรีเท่านั้นเองวังเวงน่ากลัวจับใจเลยขนหัวลุกตั้งขึ้นมาดื้อๆลมเย็นพัดเยือกผ่านมาใบไม้ก็ร่วงพลูแกมองไปที่กองไฟอีกทีเห็นไฟมอดใกล้ดับแล้วไม่รู้ว่าศพจะไหม้หมดหรือยังแต่คาดว่าคงจะหมดแล้วแกก็รีบจำอ้าวๆเพื่อจะกลับไปที่กุฏิซึ่งเวลานั้นพระทั้งหมดอยู่ในกุฏิดับไฟมืดเขาจำวัดกันหมดแล้วเสร็จแล้วหมาก็หอนกันโหยหวนมาจากทางใต้ถุนกุฏิที่อยู่ใกล้ๆขนาดเมาอยู่ก็แทบจะหายเมาเป็นปิดทิ้งมีเสียงย่ำใบไม้แห้งตามมาข้างหลังแกไม่มองเลยจำอ้าวอ้าวลูกเดียวแทบจะหัวใจหยุดเต้นเสียให้ได้รอดมาได้ก็นับว่าเป็นบุญแล้วคราวนั้นสับปะเลอผีหลอกสับปะเลอมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเรื่องผวาเสียงร้องอันนี้คุณประถมคุณประถมคิดว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยเขาไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่หูของเขาคอยจะแว่วอยู่เรื่อยหลังจากที่เป็นโรคนอนไม่หลับในตอนดึกที่มีแต่ความเงียบสงัดมันอาจจะเป็นเสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงผู้หญิงอาจจะเป็นนกหากินกลางคืนแผ่เสียงและพวกหนูมันอาจจะร้องก็ได้แต่แกได้ยินแบบเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าวันนึงเมื่อ3ปีผ่านมาแล้วเช้าวันนั้นเขาได้รู้ข่าวผู้หญิงถูกข่มขืนแล้วฆ่าเขาก็เสียใจมากก็หูก็คอยจะแว่วได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยและเสียงประนามว่าเขาเป็นคนใจดำไม่ยอมช่วยทั้งที่ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือนั้นแล้วก็เป็นความจริงซะด้วยที่ว่าเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมันดังมาจากดงกล้วยอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากทางด้านทิศเหนือเ เหตุเพราะคืนนั้นดึกสงัดเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาทีแรกก็ไม่รู้สาเหตุแต่แล้วก็รู้ว่าเพราะอะไรถึงตื่นมันมีเสียงอย่างหนึ่งเสียงผู้หญิงกรีดร้องอย่างหวาดกลัวสุดขีดแล้วเขาก็เกิดไม่แม่นใจว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงผีหรือเสียงคนคนแต่ก่อนคนแก่ๆเท่าๆก็มักจะเตือนว่าอย่าได้ออกปากทักเสียงหรือว่าอะไรในยามกลางคืนที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าจะทำให้ถูกคุณถูกของที่เขาปล่อยมาตามลมตามแรงทำให้ต้องเจ็บป่วยถึงล้มหายตายจากเพราะรักษาไม่หายเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นด้วยคุณไสเขาก็เลยไม่ได้ทำอะไรลงไปแล้วอีกอย่างเสียงร้องให้ช่วยที่เขาได้ยินชัดๆก็มีอยู่เพียงสองครั้งหลังจากนั้นมันก็เงียบไปมีแต่เสียงหมาเห่าพอเช้าก็รู้ว่าเกิดตายกันขึ้นมาจริงๆเขาก็เลยเสียใจมากหญิงสาวเหยื่อเคราะห์ร้ายเนี่ยเป็นผู้หญิงมาจากที่อื่นฆาตกรหลอกมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงหล่อนโดนข่มขืนแล้วฆ่าเชือดคอด้วยมีดคนร้ายทิ้งมีดเปื้อนเลือดไว้ที่ชายป่ากล้วยเป็นมีดปอกผลไม้ปลายแหลมด้ามพลาสติกสีแดงเขาไม่กล้าไปดูศพอะรู้สึกหวาดกลัวมากเขาเป็นพ่อม่ายเมียหนีนะในประถมเนี่ยเมียเขาหนีไปมีชู้ทำให้เขาคิดมากกลุ้มจนกลายเป็นคนนอนหลับหลับตื่นตื่นเสียงต่างๆกลางดึกมักจะปลุกให้เขาสะดุ้งตื่นคืนหนึ่งหลายหนหลังจากเหตุการณ์ร้ายคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ในความมืดที่ระเบียงเรือนมีผู้หญิงเดินเข้ามาหยุดยืนหน้าบ้านเขาคิดว่าเป็นเมียกลับมาเกือบจะร้องเรียกแต่แล้วก็ฉุกใจเมื่อได้ยินเสียงหมาหอนเขากลัวจนหัวหดและทีนี้รีบเข้าห้องนอนปิดประตูลงกลอนเลยเช้าแสงแดดอุ่นส่องลงมานกร้องเพลงเขาเล่าให้ป้าแต๋วตัวอ้วนๆฟังแกพยักหน้าเงึกๆแกเชื่อนะแต่แล้วแกเอาไปพูดหาว่าเขาฟั่นเฟือนเพราะว่าคิดถึงเมียมากจนเกือบจะเป็นบ้าเป็นหลัง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนิทานเรื่องบ้านเก่ายังไม่จบจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเดืองเดชจากนามคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็ลองซื้อหามากินดูนะครับขวดหนึ่ง360บาทผมถือว่าไม่แพงจนเกินไปถ้ามันดีนะแต่ถ้าไม่ดีนี่แพงนะครับเงิน360บาทเนี่ยคิดว่าไม่ทำให้เราจนนะครับบางคนส่งงวดวันที่1ส่งงวดวันที่16นี่เยอะแต่เขี้ยวเข็นกับตัวเองนะไม่ค่อยมีเงินซื้อข้าวกินไม่ค่อยมีเงินซื้อเสื้อผ้านะครับก็มีแต่เงินลงทุนทุกวันที่1วันที่16เงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงมันไม่ค่อยมาหรอกนะถูกงวดหนึ่งก็บางก็ซื้อไม่ถูกไป6งวด7งวด8งวดนานๆถูกทีคือถ้ามันซื้อแล้วมันไม่ถูกก็ไม่ต้องซื้อนะครับคนเราถ้าดวงมันจะดีทำอะไรมันก็ดีท่านผู้ฟังทำมาหากินมันก็ต้องดีนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเสี่ยงโชคดีการเสี่ยงโชคเนี่ยมันเป็นการก็เรียกว่าลงทุนโดยที่ไม่มีเหตุผลน้อยนะครับเหตุผลน้อยซื้อ1ประตูโอกาสถูกนะครับ1ใน100เลข2ตัวใน1ใน100มันยากท่านผู้ฟังถ้าลดได้เราก็ลดกดได้เราก็งดถ้าซื้อก็ซื้ออดไม่ได้ก็ลอตเตอรี่งวดละใบไปถ้ามันจะถูกมันก็คงถูกท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับนามังคุดตราพนาดินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดเนื้อเข้มข้นผู้ฟังนะครับคือใช้เนื้อเนี่ย1กิโลเนี่ยจะได้แค่4ขวดแค่นั้นเองนะครับเนื้อเข้มข้นมากฉะนั้นเวลาจะทานบางคนเทไม่ค่อยออกต้องเขย่าแนะนำให้เขย่านิดนึงเขย่าแรงๆก็ได้นะครับขวดไม่แตกเขย่าแล้วค่อยกินนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับดื่มน้ำตาม1แก้วจิบน้ำบ่อยๆสุขภาพจะแข็งแรงฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตราพนาริน
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดนครปฐมฟังเสียงผู้ที่มีปัญหาเรื่องคอแข็งหมุนไม่ได้คือหมุนได้แต่หมุนยากนะเป็นเบาหวานมีไตบ้างดื่มน้ำมกุฏเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมพามาตามล่าหาความจริงนะครับมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณยายต้องเรียกคุณยายแล้วคุณยายชื่ออะไร
4: ชื่อประนอมไง
3: ประนอมประน
4: อ
3: มนามสกุลอะไรนะ
4: หนูจู
3: หนูจู
4: ค่ะ
3: ยายประนอมอายุเท่าไหร่แล้ว
4: 80
3: 80
4: เมื่อเดือนที่แล้ว
3: ยังกระฉับกระเฉงอยู่เลยยายประนอมอยู่บ้านไหนบ้านเลขที่อะไร
4: 204/54
3: 51/204ก็เรียกหมู่บ้านอะไรเนี่ย
4: การเคหะแห่งชาติ
3: การเคหะแห่งชาติ
4: ค่ะ
3: ซอย
4: 3
3: ซอยถนนเพชรเกษม
4: ติดถนนเพชรเกษม
3: ติดถนนเพชรเกษมซอย3ตำบล
4: ท่าตำหนัก
3: ท่าตำหนักอำเภอ
4: นครชัยศรี
3: นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
4: ใช่ค่ะ
3: ครับผมคุณยายให้ผมถามหน่อยว่าก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดนี่มันเป็นอะไรอย่าง
4: โรคเยอะอุปัน
3: เยอะยังไง
4: ไขมันความดันเบาหวานไตปวดข้างคอแล้วก็ปวดเอวที่เอวตรงตะโพกอ่ะ
3: เยอะเลย
4: เยอะนะจึงหมดแล้วบอกหมดแล้ว
3: ไม่เสียดายอ่ะ
4: ไม่เสียดาย
3: เป็นมาตั้งนานตั้งหลายโรคเอาเดี๋ยวผมถามทีละอันไขมันนี่เป็นยังไง
4: ไม่ทราบค่ะ
3: เคยไปตรวจไหม
4: เคยค่ะ
3: หมอเขาบอกว่า
4: ก็บอกว่าปกติ
3: ไม่แต่ก่อนกินก่อนกิน
4: ก่อนกิน
3: ก่อนกินนี่บอกว่าเป็นไขมันความดันเบาหวานไตปวดคอ
4: ปวดคอเพิ่งเป็นไม่นานนะเมื่อต้นเดือนนี้แหละเป็น
3: ปวดคอเพิ่งเป็นต้นเดือนนี
4: ้ตั้งปลายเดือนก่อนค่ะ
3: เมื่อก่อนมากินน้ำมังคุดปวดมากไหมปวดค
4: อตามดูอาที่ยืนอยู่เมืองพัทลุงนะ
3: ปวดขนาดไหน
4: เดินตรงปุ๊บยังคอไม่ได้อย่ามาเรียกทางนี้ยัง
3: คอไม่ได้ต้องหมุนทั้งตัว
4: หมุนทั้งตัว
3: คอมันล็อก
4: หมุนทั้งตัว
3: เ
4: นี่ยตามอาก่อน
3: เองโอเคเราปวดค
4: อ
3: ปวดคอนี่ปวดมานานยัง
4: โอ้เพิ่งจะปวด
3: เพิ่งจะปวดนะโอเค
4: เวลานอนนะคะต้องเอาอันนี้ลงไปนี้เวลาพอลุกขึ้นต้องเอามือจับด้วย
3: เอามือดันขึ้นเอา
4: ค่ะ
3: อ๋อปวดอยู
4: ่ปวดมาก

0: วะ
1: ไตไม่บอกระดับ
0: แล้วเขาบอกว่าต้องล้างไตไหม
1: ไม่ไม่ค่ะ
0: โอเคไตเสื่อมเฉยอาการเป็นยังไงไตเสื่อมเหนื่อยไหมปวดไหม
1: มันไปอยู่ตรงไหนฉันไม่เข้าใจ
0: อ๋อแสดงว่ามันยังไม่แสดงผลออกมาให้เราร
1: ู้สึกปวดฝั่งนี้หรือเปล่า
0: อ๋อใช่ปวดประมาณนั้น
1: เออใช่มี
0: ไตเสื่อมแล้วก็เป็นอะไรอีกนะ
1: เบาหวาน
0: เบาหวานรู้ได้ไงว่าเป็นเบาหวาน
1: อ๋อหมอบอกค่ะ
0: ไปตรวจน้ำตาลขึ้นเท่าไหร
1: ่ตอนนั้นขึ้น120เล็กๆส่วน
0: อ๋อก็ขึ้นไม่สูง
1: หมอบอกเป็นว่าบางคนบอกหมอบางคนไม่เป็นนะป้าแค่120
0: มันยังไม่สูง120ยังไม่สูงไม่น่ากลัวคือมีแนวโน้มจะเป็นแต่ยังไม่เป็น
1: ค่ะแล้วมาตีหลังก็ถามยาล่ะคุณหมอก็บอกไม่มียาต้องดูแลตัวเอง
0: โอเคหมอก็พูดถูก
1: ใช่
0: ต้องดูแลตัวเองควบคุมอาหารควบคุมอารมณ์ทีนี้เบาหวานแล้วมีอะไรนะที่เป็น
1: ความดัน
0: ความดันสูงไหมแต่ก่อน
1: มันขึ้นสูงสุดเลยตอนนั้น160
0: 160ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่อายุมาก
1: ลดลง
0: เวียนหัวไหม
1: ไม่เวียน
0: ไม่เวียนน
1: ะ
0: แต่ก็คือเป็นหลายโรคแต่ว่าไม่หนักยังไม่หนักสักอย่างโอเคแล้วทีนี้ไปฟังน้ำมังคุดมาจากไหนเนี่ย
1: วิทยุ
0: ฟังวิทยุฟังแล้วก็ลองดู
1: ลองดู
0: ไปลองตอนแรกกี่ขวด
1: 3
0: ขวดอ่ะกิน3ขวดแรกเป็นยังไงบ้าง
1: ขวดแรกนะคะ
0: ครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลย
0: ไม่รู้เรื่องโอเคโอเค
1: ขวดที่สองก็ไม่รู้เรื่อง
0: เอาซื้อมา3ขวดแล้วเลยต้องกินต่ออ้าว
1: ขวดที่สามมันเออขวดที่สามเออเราเดินเอียงคออย่างนี้ได้แล้วนี่นะ
0: อ๋อจากที่คอต้องหมุนทั้งตัวไม่หมุนละ
1: ไม่หมุนแล้ว
0: ไม่หมุนทั้งตัวแล้วคอก็ขยับไปขยับมาได้
1: ใช่ค่ะเวลานอนเนี่ยไม่ต้องช่วยยกแบบนี
0: ้แข็งแรงขึ้นแล้วไม่เจ็บแล้ว
1: ไม่เจ็บเมื่อก่อนต้องตรงที่เดี๋ยวอย่าไปเรียกนะเรียกจะไปเอียงไป
0: ต้องหมุนเอา
1: ต้องหมุน
0: หมุนตัวเป็นหุ่นยนต
1: ์แค่หุ่นยนต
0: ์คือจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ต้องหมุนทั้งตัวเอาก
1: ล้าหมุนทั้งตัว
0: อันนี้น่ากลัวมันเจ็บแล้วทีนี้แล้วรู้ได้ไงว่าไตกับเบาหวานมันดีขึ้น
1: ก็ไปตรวจตรวจเบาหวาน
0: กินไปกี่ขวดไปตรวจ
1: ตอนนั้นยังไม่ได้กินค
0: ่
1: ะ
0: ไม่พอหลังจากกินแล้วได้ไปตรวจป่ะ
1: ไม่ได้ไปตรวจดี
0: อ๋อก็แสดงว่ามันดีขึ้นแต่ตรงคออย่างอื่นเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ค่ะแต่ตอนนั้นก่อนที่จะกินน้ำมังคุดเคยไปตรวจมาก่อนนะคะมันเบาหวาน97ค่ะคือมันลดลง
0: อ๋อมันลดลงแล้วลดลงแล้ว
1: 97ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ความดันก็109
0: ครับก็ไม่สูงแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับแสดงว่าที่จริงแล้วสุขภาพก็ดีใช้ได้อยู่คนอายุ80นะครับยายประนอมอายุขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เลยแหละแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่าคอมันยึดเส้นมันตึงแล้วมันหมุนได้เนี่ยนี่ในที่ตอนนี้หนัก
1: นี่สำคัญคือตอนนี้เอวอะ
0: ครับ
1: เดินนะยืดตัวมันก็จะได้ต้องงอ
0: เพราะอายุ80แล้วมันงอมานานยัง
1: มันไม่นานเท่าไรหรอกการแต่ว่าเส้นเนี่ยเป็นที่เส้นมันยึดมาก่อนจังก็ไม่ค่อยรู้ว่ายาที่ไหนมันมีอะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนตอนนั้นก็กำลังขายของอยู่เนี่ยขายของอะไรมั่งมันเป็นก็ไม่ได้สนใจหรอกค่ะขายของ
0: ปล่อยมันไป
1: ปล่อย
0: มันก็เลยงอไปเรื่อยเลย
1: ไปเลยคิดว่ามันจะคงจ่าย
0: มันงอมานานยังหลายปีถึงปีอ่ะ
1: โอ้หลายปีแล้ว
0: อ๋อหลายปีแล้ว หลายปีแล้วหลังงอก็ต้องทำใจนิดนึงแต่ว่ากินไปเรื่อยมันจะค่อยคลาย
1: ใช่
0: ค่อยคลายสังเกตตัวเองเอามันคลายขึ้นไหม
1: ก็ดีขึ้นนะคะ
0: ดีขึ้นไหม
1: ไม่ปวดแต่ฉันว่าก็ดีขึ้นนะ
0: ไม่ปวดคอไม่เอวก็ลดลงป่ะ
1: เอวก็ดีหน่อยค่ะแต่มันเดินได้ตรงยังเดินไม่ได้
0: ยังเพราะเพิ่งกินมากี่ขวดแล้วทั้งหมด
1: 3 ขวด
0: แล้วครับต้องค่อยๆกินต่อไปวันละครั้งก็ได
1: ้
0: ค่อยๆกินไปวันละนิดเวลาหน่อยไปอย่าทิ้งเลย
1: คร
0: ับค่อยๆดูแลตัวเองครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือเสียงของคุณยายประนอมอายุ80ปีกับอีก1เดือน2เดือน
1: ไม่
0: 81ปี
1: 80พอดีอย่า
0: พอดี80พอดีกับอายุ80ปีนะครับบ้านอยู่ที่การเคหะที่ถนนเพชรเกษมอยู่ตำบล
1: ท่าตำหน
0: ักอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับหนักๆก็คือคุณยายนี่ก็เอี้ยวคอไม่ได้นะครับคอเคล็ดเป็นเดือนล่มเดือนนะครับแล้วก็ได้ดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไป3ขวดตอนนี้ก็คือหมุนได้แล้วไม่ต้องหมุนทั้งตัวแล้วถ้าโกหก
1: จำได้ไหม
0: โกหกก็จะรับเอง
1: เอี้ยวผู้ปันเอาไว้ทำโกหก
0: ถ้าโกหกก็ต้องรับเอาเองเพราะว่าพูดจริงไม่จริงผมไม่รู้ด้วย
1: จริงพูดจริงถ้าโกหกยกให้ผู้ปันไง
0: ครับก็ฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพแบบคุณยายก็ลองพิจารณาดูนะครับบางที360บาทอาจจะเป็นตัวตอบตัวแก้โจทย์ปัญหาสุขภาพของเราได้ฝากไว้ครับขอบคุณคุณยายประนอมมากครับผมครับให้สุขภาพแข็งแรงอยู่จนถึง100นะยายนะ
1: คร
0: ับสุขกายสุขใจครับสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานเรื่องบ้านเก่าตอนจบตอนสุดท้ายกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
2: หนุ่มๆที่เคยเป็นคู่แข่งจีบเมียเข้ามาด้วยกันก็เลยหัวเราะเยาะแล้วก็นึกถึงตัวเองว่าไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียน่ะดีแล้วถ้าได้ก็คงจะอกกลัดหนองเหมือนกับเขาอ่ะแหละคืนต่อมาเขาก็ฝันหญิงสาวคนที่ว่าตายในดงกล้วยน่ะมาเข้าฝันขอให้เขาไปงานเผาศพเธอด้วยเขากลัวเขาไม่อยากไปแต่ก็เกรงจะไม่ดีหล่อนมาบอกให้ไปแล้วถ้าไม่ไปด้วยจะเป็นการไม่เหมาะทั้งที่กลัวแต่ก็แข็งใจไปลำพังคนเดียวเจ้าภาพแปลกใจที่เขาไปร่วมงานหลายคนก็เพ่งเล็งคิดว่าเขาเป็นคนข่มขืนเห็นเขาจุดธูปเหมือนขอขมาหน้าศพอยู่นานมากจริงๆแล้วเขาขอขมาลาโทษต่อหล่อนจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยหล่อนตอนที่ได้ยินเสียงร้องญาติคนตายมาถามเขาถึงได้เล่าให้ฟังว่าพวกนั้นหลายคนชี้หน้ารุมด่าเขาสาเสียเทเสียหาว่าไม่ช่วยเขาต้องยกมือไหว้พอดีมีคนมาห้ามกลางดึกคืนนั้นหล่อนมาขอโทษที่ทำให้เขาโดนด่าแล้วก็ขอให้เขาช่วยเรื่องจับฆาตกรหล่อนบอกชื่อให้ได้ยินแล้วเขาตกใจเพราะปรากฏว่าเป็นเพื่อนของเขาเองเขาตัดสินใจพูดกับเพื่อนให้เพื่อนยอมมอบตัวเพื่อนโกรธยายโกรธเป็นพื้นเป็นไฟหาว่าเอาขี้มาป้ายเพื่อนน่ะแต่งงานมีเมียแล้วแต่ว่าเจ้าชู้เคยเสียหายเรื่องผู้หญิงมามากเขาก็เลยตัดสินใจให้เบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเพื่อนโดนจับไปสอบสวนทีแรกปฏิเสธแต่แล้วก็รับสารภาพว่าหลอกผู้หญิงสาวมาข่มขืนแล้วฆ่าจริงๆเพื่อนเขาก็เลยต้องชดใช้กรรมที่ก่อในคุกญาติพี่น้องฆาตกรโกรธแค้นเขามากขู่ว่าจะฆ่าให้ตายแม้แต่ตัวมือฆ่าเองก็ประกาศในหมู่ญาติบอกว่าออกจากคุกมาจะเชือดเขาให้เหมือนกับเชือดหมูเลยว่าอย่างนั้นส่วนญาติญาติของเหยื่อก็พากันเห็นอกเห็นใจเขาบางคนขอบใจเขาที่ช่วยให้จับมือฆ่าได้เขาเล่าว่าหล่อนมาบอกเขาถึงได้รู้ไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้หรอกสำหรับชาวบ้านใกล้เคียงซุบซิบว่าเขาเป็นบ้าเรียกเขาว่าไอ้เพี้ยนเขานอนไม่หลับนอนน้อยสมองก็ไม่ดีหลงหลงลืมลืมมึนมึนงงงงพูดผิดๆถูกๆทั้งที่อายุยังหนุ่มแต่ว่าหน้าตาร่างกายกลับทรุดโทรมเหมือนตาแก่ผมงอกขาวโพลนเกือบทั้งหัวเบ้าตาเนี่ยลึกดำเชียวเด็กๆก็กลัวนึกว่าเขาเป็นผีดิบที่สำคัญชาวบ้านบางคนก็พูดทำนองนั้นซะด้วยสินะแปลกเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับมาถึงเรื่องที่ท่านพระอาจารย์เทศเทศรังสีประจนเปรตที่วัดหลังศาลครับเมื่อครั้งที่ท่านพระอาจารย์เทศแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดหลังศาลอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อปีพ.ศ. 2495มีศิษย์ของท่านติดตามไปด้วยจำนวนหนึ่งโดยมีทั้งพระภิกษุและแม่ชีซึ่งทำหน้าที่ดูแลเครื่องภัตตาหารถวายพระให้เรียบร้อยพระภิกษุและแม่ชีต่างปฏิบัติธรรมกรรมฐานกันอย่างเคร่งครัดเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวภูเก็ตเป็นอย่างยิ่ง บริเวณวัดหลังศาลมีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งเป็นมะม่วงตาลจีนเก่าแก่มากกำลังออกลูกสะพรั่งแล้วก็แก่กำลังงามอยู่หลายส่วนวันหนึ่งก็เกิดมีพายุฝนโหมกระหน่ำรุนแรงเล่นเอาลูกมะม่วงร่วงหล่นลงมาเกลื่อนรอบต้นกว่าพายุฝนจะสงบเวลาก็ล่วงเข้าไปเกินสองทุ่มแม่ชีเตี้ยงซึ่งมีเชื้อจีนชาวอีสานติดตามท่านพระอาจารย์เทศมาอยู่ปากใต้เห็นว่ามะม่วงหล่นเรี่ยรายมากมายก็นึกเสียดายหากปล่อยทิ้งไว้ก็เกรงจะเน่าเสียก็หิ้วตะเกียงรั้วสองทางออกจากกุฏิที่พักไปที่โคนต้นมะม่วงแล้วก็เก็บลูกมะม่วงมากองรวมกันไว้เพื่อจะได้ขนกลับไปเก็บที่กุฏิได้สะดวกขณะที่ก้มๆเงยๆเก็บมะม่วงอยู่นั้นแม่ชีเตี้ยงก็พลันมองเห็นผู้หญิงไว้ผมยาวประบ่านั่งยองๆตะคุ่มตะคุ่มอยู่บนพื้นดินห่างออกไปก็คิดว่าคงจะเป็นอีลุยผู้หญิงสติฟั่นเฟือนแต่ก็ยังพอพูดรู้เรื่องซึ่งอาศัยอยู่ข้างวัดมานั่งเก็บมะม่วงหล่นอยู่เช่นกันและอีลุยหรือนางลุยคนนี้ก็รู้จักคุ้นเคยกับแม่ชีเตี้ยงนานพอสมควรแม่ชีเตี้ยงก็ร้องบอกออกไปอย่างถือสนิทบอกว่าอีลุยไปเอากระชะมาให้ข้าทีสิกระชะนี่เป็นภาษาปากใต้หมายถึงตะกร้าแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับนั่งนิ่งเฉยไม่ขยับเยื่อไม่พูดโต้ตอบแม่ชีเตี้ยงก็ตะโกนบอกไปอีกโทอีลุยมัวแต่นั่งเฉยซึมกระทืออยู่ได้บอกให้ไปเอากระชะมาให้ข้าทีได้ยินหรือเปล่าหญิงซึ่งแม่ชีเตี้ยงเข้าใจว่าเป็นอีลุยก็ยังนั่งเฉยทำทองไม่รู้ร้อนแม่ชีเตี้ยงก็คิดว่าอีลุยแกล้งทำก็เลยคว้าผลมะม่วงลูกเล็กๆขึ้นมาแล้วคว้างไปถูกตัวเสียงนางปุกแม้หญิงนั้นจะถูกคว้างโดยผลมะม่วงก็ยังไม่ขยับแต่ว่าลำตัวกลับขยื่นยืดสูงขึ้นไปในแนวตรงและสูงยาวขึ้นเรื่อยๆแม่ชีเตี้ยงถึงกับผงะยืนตะลึงลานเพราะว่าหญิงซึ่งคิดว่าเป็นอีลุยนั้นแท้ที่จริงกลับไม่ใช่มนุษย์แต่แม่ชีเตี้ยงนี่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานมานานแม้ว่าจะตกใจไปชั่ววูบแต่ก็คุมสติได้ไม่รู้สึกหวาดกลัวถึงกับลนลานแล้วก็คาดเดาเอาว่าอะมนุษย์ซึ่งนั่งยองๆตัวสูงโย่งเกินครึ่งต้นมะม่วงที่เห็นอยู่นั้นเห็นทีจะต้องเป็นเปรตแน่นอนจึงได้พูดออกไปบอกโอ้นึกว่าอีลุยเอาเถอะแล้วฉันจะทำบุญกวดน้ำไปให้นะจงอยู่เป็นสุขเถอะว่าแล้วแม่ชีเตี้ยงก็คว้ามะม่วงถือติดมือได้มาไม่กี่ผลดอกแล้วก็เดินลิ้วกลับกุฏิทันทีเดินห่างออกไปจนจะถึงกุฏิเหลียวกลับมามองก็ยังเห็นเปรตผู้หญิงนั่งตัวยาวยืดอยู่เหมือนเดิมวันรุ่งขึ้นตอนสายๆแม่ชีเตี้ยงก็ขึ้นไปหาพระอาจารย์เทศแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าแม่ชีได้พบเปรตตรงต้นมะม่วงมาอย่างไรพระอาจารย์เทศก็ยิ้ม
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่ 0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.โอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกวันนี้และเหตุถนนสามเสนทรุดตัวหน้าบริษัทบุญรอดบริเวอรี่ล่าสุดกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
3: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสีย

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ปภ.เผยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี69ตามมติครม.รอบแรกวันนี้จ่ายเงิน